0: ที่เป็นการแสดงโชว์นั่นเองนะครับให้ความสนุกสนานรื่นเริงนะก็จะเรียกว่ามหรสพอ้าวยกตัวอย่างเช่นเด็กๆไปเดินเที่ยวงานวัดไปงานวัดแล้วเราไปเจอดนตรีใช่ไหมลูกวงดนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่าอ๋อเขามีมหรสพมาแสดงให้คนที่มาเที่ยวงานเนี่ยรับชมตลอดทั้งคืนเลยนี่นะคือความหมายของคำว่ามหรสพนั่นเองอ่ะทีนี้มาทบทวนความรู้กันสักนิดหนึ่งเด็กๆรู้จักคำถามไหมลูกรู้จักนะทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักคำถามการที่ครูถามนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่ารู้จักคำถามไหมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำถามใช่ไหมคำถามมันก็จะมีหลายระดับเนาะการอยากจะรู้ความคิดเห็นอยากจะทราบวิธีการอยากจะรู้แนวความคิดอยากจะรู้ความรู้เดิมเนี่ยเราก็จะใช้คำถามที่แตกต่างกันออกไปซึ่งวันนี้แหละเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามกันเด็กๆจะได้ฝึกการตั้งคำถามแล้วก็ลองเอาคำถามนั้นน่ะมาคัดเลือกกันดูซิว่าใครจะตั้งคำถามได้น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่แสวงหาคำตอบได้ดีที่สุดเราก็จะเลือกมาเป็นคำถามของห้องเรียนแล้วก็นำไปฝึกตอบคำถามนั่นเองนะทีนี้มาดูซิว่าไหนใครรู้จักเพลงช้างบ้างโอ้ยเดี๋ยวยังไม่ให้ดูดีกว่าใครรู้จักเพลงช้างบ้างเคยร้องไหม
1: เคย
0: ร้องมาตั้งแต่เด็กๆเพลงช้างมีช้างกี่ตัว1ตัวใช่หรือเปล่าไหนลองร้องเพลงช้างให้ครูฟังหน่อยร้องได้ไหมพร้อมกันนะเดี๋ยวครูจะนับให้ปลายทางด้วยนะครับ1 2 3

0: จริงหรือเปล่าร้องถูกไหมคิดว่าตัวเองร้องถูกไหมแน่ใจอ่ะมาดูเนื้อร้องที่เป็นต้นฉบับจริงๆมีช้างกี่ตัวเมื่อกี้เราพูดช้างกี่ครั้ง5เหรอช้างช้างช้างช้างช้างใช่ไหมใช่เปล่าช้างช้างช้างช้างช้าง5ตัวใช่หรือไม่ใช่มาดูนะคำว่าช้างมีกี่ตัวกี่ช้างมีช้างกี่ช้าง3ลองดูนะพร้อมกันนะลูก1 2 3ช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าไม่ใช่น้องนะต้องเป็นอะไรหนูดูเนื้อร้องด้วยเอาใหม่นะ1 2 3ไป
1: ช้างช้าง
0: หนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวอ่ะในนี้มีคำถามไห
1: ม
0: ตรงไหนลูกตรงไหนที่เป็นคำถาม
1: หน
0: ูรู้จักช้างหรือเปล่าใช่ไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบแบบไหนง่ายหรือยาก
1: ง
0: ่ายถามแค่ว่ารู้หรือไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นคำถามง่ายๆเหมือนกันนะครับทีนี้เด็กๆรู้จักช้างอยู่ใช่ไหมไหนใครไม่รู้จักช้างเลยปลายทางรู้จักช้างไหมลูกแน่นอนทุกคนรู้จักช้างมาดูรูปภาพนี้มีช้างกี่ตัวในนี
1: ้
0: มันไม่ใช่สิช้างเราเลือกเป็นตัวหรือเป็นอะไร
1: เล
0: ือกหลายแบบนะเรียกหลายแบบนะถ้าช้างป่าช้างป่าแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะเรียกว่าตัวใช่ไหมช้างป่าเรียกเป็นตัวนะแต่ถ้าเป็นช้างบ้านรู้จักช้างบ้านไหมลูกช้างบ้านคืออะไร
1: ช้างที
0: ่เลี้ยงใช่ไหมก็คือไปคล้องมาจากป่านั่นแหละแต่ว่าเอามาครอบครองหรือว่าเลี้ยงที่บ้านก็จะเรียกว่าเป็นอะไร
1: เช
0: ือกแล้วถ้าช้างในวังล่ะมีช้างในวังอีกนะช้างในวังเรียกเป็นอะไรดีรู้ไหมเนี่ยเรียกไม่เหมือนกันนะช้างในวังก็จะเรียกว่าช้างสมมติว่านี่คือช้างในวังมีช้างกี่ช้างในนี
1: ้
0: 4ช้างถ้าสมมติว่านี่คือช้างป่ามีช้างกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: ถ้าเป็นช้างบ้านมีช้างกี่เชือก
1: 4
0: เชือกเห็นไหมไม่เหมือนกันนะเด็กๆรู้จักช้างแล้วลองดูรูปภาพสิลูกคุณครูอยากจะให้ลองตั้งคำถามเกี่ยวกับช้างดูนะโดยใช้คำว่าอะไรใครอยากจะออกมานำเสนอลองดูซิTikTok TikTok TikTok คนเก่งอยู่ไหนเอ่ยสุ่มเลขที่ดีไหมวันนี้กระบอกสุ่มเลขที่อยู่ไหนไม่มีกลุ่มที่5ได้ไหมลูกเอาคำว่าอะไรมาตั้ง

0: คำถามถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับช้างเอาเร็วได้ไหมได้ไหมอะไรก็ได้ลูกโดยมีคำว่าอะไรแต่ต้องเกี่ยวกับช้างนะเอาใครยกก่อนได้รางวัลจากครูเอาเร็วกลุ่ม5เดี๋ยวกลุ่ม4รอก่อนนะกลุ่มที่5พูดเลยลูกเดี๋ยวครูจะเขียนให้นะหนูถามว่าอะไรลูกมีคำว่าอะไรนะครับมะลินี่มีคำว่าอะไรต้องเกี่ยวกับช้างด้วยนะหนูจะตั้งคำถามว่าอะไรดี
1: ส่วนใหญ่ช้างกินอะไรเป็นอาหาร
0: ส่วนใหญ่ช้างกินอะไรเป็นอาหารช้างกินอะไรเป็นอาหารได้ไหมคำถามนี้ได้ไหมมีคำว่าอะไรหรือเปล่าเป็นอาหารทีนี้เวลานักเรียนตอบนักเรียนจะตอบว่าอะไรดีรู้ไหมว่าช้างกินอะไรกินอ้อยกินอะไรอีกกินกล้วยกินอะไรอีกกินหญ้ากินอะไรอีกลูกกินผลไม้ใช่ไหมก็กินพืชทั่วไปนะเนี่ยมีคำว่าอะไรได้ไหมคำถามแบบนี้ได้เก่งมากๆขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดต่อมาคำถามนี้จะยากขึ้นนิดหนึ่งลองดูซิมีคำว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเนี่ยจะเอาไว้ตรงกลางประโยคหน้าประโยคหรือท้ายประโยคอะไรไม่มีผิดนะถูกหมดเลยเพียงแต่ว่าต้องตั้งคำถามคนเก่งอยู่ไหนยกมือเลยมือถือไมค์แล้วก็มองมาที่กล้องมาจ้องตาไปที่เพื่อนๆห้องปลายทางกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่ม4เอาไหมกลุ่ม4กลุ่มที่3กลุ่มที่3เชิญเลยครับลุกขึ้นเลยลูกจ้องตาไปที่เพื่อนๆปลายทางนะปลายทางฟังเพื่อนด้วยนะครับมีคำว่าเพราะเหตุใดเชิญเลย
1: เพราะเหตุใดช้างจึงมีน้ำหนักมากค่ะ
0: เพราะเหตุใดช้างจึงมีน้ำหนักมากคำถามนี้ถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่ามีคำว่าอะไรมีคำว่าเพราะเหตุใดช้างจึงมีน้ำหนักมากนักเรียนจะสามารถไปหาคำตอบได้จากไหนถ้าถามแบบนี้จากไหนลูกไปสืบค้นได้เลยใช่ไหมจากอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือจากหนังสือสารคดีที่เกี่ยวกับช้างก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะมีน้ำหนักมากมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยลักษณะของสัตว์ประเภทนี้เขาเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่ใช่ไหมมันก็จะมีน้ำหนักมากเป็นเรื่องปกติเนาะต่อมาเนี่ยมันเป็นคำถามที่เอาไว้แสวงหาความรู้ถ้าเด็กๆไม่ตั้งคำถามจะรู้ไหมว่าช้างมีน้ำหนักมากจะรู้ไหมลูกไม่รู้เพราะฉะนั้นคำถามดีไหมการตั้งคำถามดีหรือไม่ดี
2: ด
0: ีนะวันนี้แหละเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถามเพื่อเอาไว้แสวงหาความรู้นะโดยจุดประสงค์วันนี้เด็กๆจะต้องรู้เกี่ยวกับหลักการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามนะครับรวมทั้งต้องตั้งคำถามให้ได้ด้วยนะมีมารยาทในการฟังและดูเพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยได้ดูเรื่องราวคลิปวิดีโอ1เรื่องแล้วก็ลองตั้งคำถามตอบคำถามจากเรื่องนั้นดูเนาะมาเพิ่มเติมความรู้การตั้งคำถามและการตอบคำถามจากสื่อที่ฟังและดูนั่นแปลว่าวันนี้เราจะมีการทำงานอยู่3อย่าง1นักเรียนต้องฟังและดูสื่อ1เรื่อง2นักเรียนต้องตั้งคำถามและ3นักเรียนจะต้องตอบคำถามนะ3ข้อนี้คือจุดมุ่งหมายในวันนี้นะครับมาดูความรู้สักนิดนึงการใช้คำถามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแสวงหาความรู้นะเป็นเทคนิคสำคัญในการแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพฟังให้ดีนะที่มีประสิทธิภาพเพราะอะไรจึงบอกแบบนั้นลูกเพราะอะไรจึงบอกแบบนั้นเพราะว่าเด็กๆนึกถึงเวลาที่ตัวเองสอบทำข้อสอบคุณครูอยากจะวัดความรู้เด็กๆว่ามีความรู้ไหมเข้าใจสิ่งนี้หรือเปล่าหรือจะเชื่อมโยงได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าคุณครูอยากจะรู้อะไรคุณครูก็ใช้คำถามนี่แหละเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้ไหมมันมีประสิทธิภาพมากนะเพื่อเกิดการเรียนรู้ด้วยแล้วก็เกิดความเข้าใจพัฒนาความคิดได้ด้วยนะการถามจะช่วยขยายทักษะการ

0: คิดและทำความเข้าใจให้กระจ่างได้อันนี้ก็คือถือว่าเป็นประโยชน์ของการใช้คำถามนะครับมาดูต่อนะต่อมาลักษณะของคำถามเนี่ยวันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆออกเป็น2แบบแบบที่1คือคำถามระดับพื้นฐานแปลว่ายากหรือง่ายรู้คำถามระดับพื้นฐานง่ายใช่มั้ยมาเป็นการถามความรู้ความจำถามง่ายๆเลยเช่นถามว่าวันนี้วันอะไรง่ายหรือยากง่ายใช่ไหมพรุ่งนี้วันอะไรง่ายใช่ไหมแล้วก็ตอบได้หมดเลยเนาะเป็นความรู้ความจำพื้นฐานทั่วไปนะโดยใช้ตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิมหรือชี้นำให้สังเกตอะไรบางอย่างหรือระบุรายละเอียดก็ได้เนาะต่อมาดูว่าคำถามระดับพื้นฐานเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยคำถามระดับพื้นฐานถามเพื่อให้เด็กๆรู้จักการสังเกตนะรู้จักการสังเกตเช่นบอกว่าในกระดานนี้มีบรรทัดมีข้อความทั้งหมดกี่บรรทัดเนี่ยเด็กๆต้องสังเกตแหละใช่ไหมเนี่ยถามง่ายๆเลยเนาะอันที่สองคือถามเพื่อทบทวนความจำก็เหมือนกับที่ครูชอบถามเด็กๆว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเห็นไหมทุกคนก็จะรื้อฟื้นความจำขึ้นมาหรือถามเพื่อให้ระบุรายละเอียดเช่นถามว่ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยง่ายๆนะเป็นการถามระดับพื้นฐานมาดูตัวอย่างเช่นถามว่าใครเป็นผู้แต่งเรื่องพระอภัยมณีง่ายไหมง่ายเนี่ยถามง่ายๆแบบนี้เลยเป็นการถามเพื่อทบทวนความรู้ความจำนะครับคำถามที่2สถานที่ที่กล่าวถึงในเรื่องนี้มีที่ใดบ้างสมมุติว่าเราอ่านเรื่องราวหรือเราดูเรื่องราวอะไรบางอย่างก็ถามเด็กๆเพื่อตรวจสอบว่าเราจำได้ไหมใช่ไหมเพื่อให้ระบุรายละเอียดต่างๆว่ามีอะไรบ้างในนั้นเนาะเป็นคำถามง่ายๆเข้าใจไหมลูกคำถามแบบนี้เข้าใจไหมได้นะมีใครงงบ้างไม่มีปลายทางก็ได้เหมือนกันใช่ไหมลูกคำถามทบทวนความรู้ก็ทั่วไปเลยเนาะใครทำอะไรที่ไหนแบบนี้ก็ถือเป็นคำถามง่ายๆนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดว่ามันมีอะไรบ้างก็ได้เหมือนกันต่อมาถามให้สังเกตนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพสมมติว่ามีรูปภาพมาให้ดู1รูปเนี่ยเราก็ต้องระบุรายละเอียดใช่ไหมว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นก็สังเกตได้เหมือนกันนะภาพนี้มีลักษณะอย่างไรถามเพื่ออะไรอันเนี้ยถามเพื่อให้สังเกตเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะต่อมาอันที่2อันนี้จะยากขึ้นมานิดนึงนะคำถามระดับสูงเป็นการถามเพื่อให้คิดค้นซึ่งสังเกตไหมเวลาครูออกข้อสอบครูจะคำถามระดับสูงเยอะเลยใช่ไหมให้เด็กๆรู้จักให้เด็กๆรู้จักใช้ความคิดเยอะๆในการตอบในการรวบรวมข้อมูลในการเชื่อมโยงนะเพื่อให้เราต้องใช้ความคิดที่มันซับซ้อนนิดนึงใช่ไหมเพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้อธิบายเห็นไหมลูกคุณครูแบบให้อธิบายให้สรุปให้เปรียบเทียบให้ยกตัวอย่างให้วิเคราะห์ให้ตัดสินเนี่ยคำถามพวกนี้จะอยู่ในข้อสอบหมดเลยซึ่งวันนี้เด็กๆแหละจะต้องมาลองเป็นคุณครูดูแล้วก็ลองตั้งคำถามให้เพื่อนได้ตอบดูโอเคไหมมาดูตัวอย่างกันถามให้เปรียบเทียบถามให้อธิบายถามให้สรุปถามให้ยกตัวอย่างถามให้วิเคราะห์ถามให้ตัดสินหรือประเมินค่าการตัดสินหรือประเมินค่าเช่นมีสถานการณ์ตัวอย่างอ่ะขอย้อนกลับไปเรื่องมณีเมขลากับรามสูตรนิดนึงนะถามว่านักเรียนคิดว่าตัวละครใดน่านำมาเป็นแบบอย่างมากที่สุดอย่างเงี้ยเป็นการตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดีถูกไหมใช่ไหมลูกเนี่ยเราก็เลือกมาสักหนึ่งคนแล้วก็ต้องบอกเหตุเพราะอะไรเราจึงเลือกแบบนั้นนะนี่คือการถามแบบให้ตัดสินมาดูตัวอย่างสุนัขกับแมวมีนิสัยต่างกันอย่างไรอันนี้ถามเพื่ออะไรลูกถามเพื่ออะไรนะลองดูซิถามเพื่ออะไรต่างกันอย่างไรแสดงว่าต้องเป็นยังไงโอ้เก่งมากอันนี้เป็นการถามเพื่อเปรียบเทียบเพราะเหตุใดจึงต้องตัดขนสุนัขถามเพื่ออะไรเพราะเหตุใดทำไมต้องตัดขนสุนัขนักเรียนลองบอกสิมันยาวแค่นั้นหรอยาวแล้วมันเกิดอะไรเพราะสุนัขมันขนยาวมันหลุดมันมีอะไรอีกมีเห็บใช่ไหมสกปรกใช่ไหมลูกดังนั้นการทำความสะอาดมันก็ง่ายขึ้นนะอันนี้เป็นการถามเพื่อให้อธิบายเหตุผลสังเกตไหมตรงไหนที่บอกว่าอธิบายเหตุผลเพราะเหตุใดใช่ไหมนี่แหละต่อมาสมุนไพรที่มีรสขมมีอะไรบ้าง ถามเพื่ออะไรเอ่ยถามเพื่อยกตัวอย่างใช่ไหมเด็กๆก็ยกมาเลยว่าสมุนไพรที่มีรสขมเช่นอะไรสะเดาบอระเพ็ดอะไรอีกฟ้าทะลายโจรเนี่ยยกมาเลยใช่ไหมลูกเนี่ยเป็นการบอกว่ามันมีอะไรบ้างอีกหนึ่งอันจากคำกล่าวที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสรุปได้ว่าอย่างไรเห็นไหมการถามคำถามแบบนี้เพื่อให้สรุปนั่นเองนะเคยเจอไหมคำถามแบบนี้เคยเจอไหมเจอบ่อยมากเลยในแบบฝึกหัดในข้อสอบจะเจอเยอะเนาะอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนถามหาอะไรถามหาเพื่อให้วิเคราะห์บอกรายละเอียดออกมาชำแหละออกมาจำแนกออกมาว่า1 2 3 4อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุนะคำถามต่อมาพฤติกรรมของชีเปลือยเป็นอย่างไรควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่มีกี่คำถามในนี้2คำถามเห็นไหมมันต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนนิดนึงเราต้องอธิบายพฤติกรรมเขาก่อนนะถ้าพฤติกรรมดีเราควรจะเอาเป็นแบบอย่างไหมลูกควรไหมถ้าพฤติกรรมดีควรถ้าพฤติกรรมไม่ดีควรหรือไม่ควรก็ไม่ควรต้องตอบคำถามแบบ2ครั้ง2ชั้นนะอันนี้เป็นการถามเพื่อให้ตัดสินนั่นเองว่าเขาดีหรือไม่ดีแล้วเราควรทำตามหรือเปล่าอ้าวไหนใครไม่เข้าใจคำถามยกมือมีใครงงกับการตั้งคำถามไหมลูกตัวอย่างมีไหมไม่มีนะอ้าวถ้าไม่มีกิจกรรมวันนี้แหละอ่ะมาถึงช่วงสำคัญแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะลองตั้งคำถามจากการฟังและดูนะเมื่อสักครู่นี้จากการทดสอบง่ายๆเนี่ย2ข้อมีคำว่าอะไรกับคำว่าเพราะเหตุใดก็เห็นแล้วแหละว่าน่าจะทำได้ลองมาดูกันว่าวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรตอนนี้นะเด็กๆปลายทางฟังก่อนนะคุณครูขอชี้แจงปลายทางก่อนส่วนต้นทางเดี๋ยวค่อยอีกรอบนึงสำหรับปลายทางนะครับให้ใช้ใบงานที่9เรื่องตั้งคำถามตอบตามแนวคิดก็คือเดี๋ยวจะให้ตั้งคำถามไปพร้อมๆกับห้องเรียนต้นทางนะคุณครูช่วยแจกใบงานได้เลยนะครับก็คือใบงานที่9เนาะใบงานที่9หน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆหน่อย100เท่าไหร่อ่ะบอกสิ155สำหรับโรงเรียนไหนมีหนังสืออยู่ในมือก็ใช้หน้า155ถ้าไม่มีคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับทีนี้ต่อมาเมื่อได้ใบงานแล้วคุณครูช่วยชี้แจงด้วยนะว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรก็คือคุณครูจะให้ทำเป็นกลุ่มนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มให้ได้จำนวนกลุ่มนะต้นทางและปลายทางเท่ากันเนาะ5กลุ่มแล้วก็คุณครูจะเปิดวิดีทัศน์เรื่องวิถีชีวิตใหม่ห่างภัยโควิด-19ให้ดูโดยนักเรียนจะต้องตั้งใจนะตั้งใจดูหลังจากนั้นคุณครูจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ฝึกการตั้งคำถามโดยจะมีคำสำคัญให้นะกลุ่มละ1คำถามต่อ1รอบนั่นแปลว่าคุณครูจะให้เวลา2นาทีในการไปตั้งคำถามดูเสร็จแล้วไปตั้งคำถามปุ๊บเช่นสมมุติว่ากลุ่มที่1ก็มากระดาษสีฟ้ากลุ่ม2สีเหลืองกลุ่ม3สีส้มกลุ่ม4สีม่วงและกลุ่ม5สีชมพูเมื่อเสร็จแล้ว2นาทีนักเรียนก็เวียนมาตามลำดับเหมือนกับที่เราเคยทำเป็นแบบ Walk Rally เข้าใจใช่ไหมอันนี้คือต้นทางนะสำหรับปลายทางถ้าจัดกิจกรรมแบบนี้ได้ก็ให้ทำเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้ก็ตั้งคำถามลงในกระดาษตัวเองในใบงานตัวเองได้เลยแล้วก็ให้เวียนกันในกลุ่มช่วยกันก็ได้เหมือนกันนะครับใช้วิธีการที่ปรับเปลี่ยนได้นะเมื่อครบหมดแล้วเราจะนำคำถามมาแชร์ร่วมกันในห้องนะมานำเสนอแล้วก็ลองคัดเลือกว่าคำถามไหนเราจะเอาจะไปค้นคว้าหาคำตอบได้เด็กๆ เข้าใจวิธีการปฏิบัติกิจกรรมไหมลูกต้นทางเข้าใจไหมเข้าใจปลายทางก็เข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปดูสื่อวิดิทัศน์หรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตั้งใจให้ดีนะตั้งใจฟังและดูเราจะได้เข้าใจนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ
1: ขณะนี้เนี่ยที่รัฐบาลผ่อนปลนมาตรการต่างๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรื่องของวิกฤตโควิดจบเรียบร้อยแล้วนะครับยังคือเรายังจะต้องอยู่กับโควิดต่อไป

ระยะใหญ่เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของเรานะครับเพราะถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปทำแบบสบายๆอีกเดี๋ยวปัญหาก็จะกลับมาแล้วเราก็จะเดือดร้อนกันอีกนะครับเราต้องยอมรับว่าเราต้องเอาความปลอดภัยมาก่อนความสะดวกสบายสมัยก่อนนี้เราไม่เคยเข้าคิวเลยนะครับทุกคนแย่งกันจะขึ้นต่อไปนี้เนี่ยเราจำเป็นละที่จะต้องมีวินัยเรื่องความปลอดภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมารวมตัวกันเยอะๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไม่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะเจอปัญหาของเรื่องโควิดกลับมาอีกคือพอเปิดธุรกิจต่างๆเนี่ยฝ่ายที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็ออกแบบที่จะให้บริการของเขาเนี่ยมีความปลอดภัยมากที่สุดมีการกำหนดระยะห่างมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการให้ล้างมือก่อนนะครับอาจจะต้องมีการใช้แอปอะไรบางอย่างเพื่อให้รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ออกแบบไว้ดีแล้วในฐานะที่เราเป็นพลเมืองเรามีส่วนช่วยมากที่จะปฏิบัติตามแนวทางอันนั้นนะครับทุกกิจกรรมเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้นะครับ 1. ลดเวลาอย่าใช้เวลากับเรื่องอันนั้นจนเกินความจำเป็นเวลาจะไปเดินห้างสรรพสินค้าก็ไม่จำเป็นต้องไปเดิน 3-4 ชั่วโมงนะครับเอาซื้อของที่จำเป็นเสร็จก็กลับบ้านนะอันที่2เรื่องของความแออัดเคารพกติกาเรื่องของระยะห่างเขาจำกัดคนได้เท่าไหร่เราก็ปฏิบัติตามอันนั้นนะครับเรื่องที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องหมั่นล้างมือนะครับการสวมหน้ากากอนามัยนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องปฏิบัติต่อไปเป็นระยะใหญ่นะครับร่างกายคนเราเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคอยู่แต่บ่อยครั้งที่เราไปทำลายภูมิต้านทานของเราโดยรู้เท่าไม่ถึงการยาสูบบุหรี่นะครับแอลกอฮอล์ถ้าลดได้เลิกได้ดีนะครับกินอาหารที่มีคุณภาพนะครับออกกำลังกายนอนให้เพียงพอถ้าแบบนี้ก็จะทำให้เรารับมือกับเชื้อโควิดแล้วก็เชื้ออื่นๆได้มากขึ้นนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเผื่อเราปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยร่วมมือกันเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมปัญหาเรื่องโควิดได้ไม่จำเป็นที่ตัวเลขจะต้องเป็น0ไม่จำเป็นที่ตัวเลขจะต้องเป็นหลัก1 2 3 4ไม่เป็นไรนะครับขอให้มันอยู่ในภาวะวิสัยที่เราจะจัดการได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะช่วยกันนะครับถ้าเผื่อว่าเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นชีวิตวิถีใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเราชีวิตที่ดีเริ่มที่เราและถ้าเราเริ่มที่เราแล้วเนี่ยสังคมก็จะดีไปด้วยครับ

ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะครับชื่อเรื่องก็คือชีวิตวิถีใหม่ห่างภัยโควิด -19 ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นั่นเองนะคะเผยแพร่เมื่อวันที่5พฤษภาคม2563นะซึ่งก็เป็นสื่อวิดิทัศน์ที่คุณครูได้ขออนุญาตนำมาให้กับเด็กๆได้เรียนรู้นะขอทบทวนนิดนึงเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเขาพูดถึงอะไรโควิด19ซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่ไหมมีนะยังมีการระบาดของโควิด19อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังเป็นโรคติดต่อที่เรายังจะต้องเฝ้าระวังนะก็เป็นการออกมาพูดออกมาย้ำเตือนเกี่ยวกับการระมัดระวังตนเองการปฏิบัติตนของคนในสังคมว่าเราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเราเองนะทุกคนถ้าเริ่มจากตัวเองสังคมเราก็จะเป็นไงอยู่ได้ใช่ไหมลูกก็จะจำกัดได้เนาะถึงแม้ว่าตัวเลขจะไม่จำเป็นจะต้องหายไปเลยเป็นศูนย์แต่ว่าให้อยู่ในภาวะวิสัยที่สามารถจำกัดได้หรือป้องกันได้นั่นเองนะอ่ะตอนนี้เด็กๆได้ดูแล้วทีนี้ต่อมาคุณครูจะให้ทุกกลุ่มได้ไปปฏิบัติกิจกรรมให้ออกจากบ้านไปนะอ่ะกลุ่มที่หนึ่งยกมือกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวให้มาประจำที่สีฟ้ากลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคุณครูจะให้เวลาแค่กลุ่มละ2นาทีเดี๋ยวเด็กๆฟังสัญญาณด้วยนะให้ไปทำอะไรลูกให้ไปทำอะไรให้ไปตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็ไปเขียนได้เลยนะครับเขียนเป็นคำถามโดยห้ามซ้ำกันนะถ้าเพื่อนเขียนแล้วเราจะไม่เขียนคำถามซ้ำเราต้องคิดคำถามใหม่ให้มันสร้างสรรค์กว่าเดิมนะคุณครูให้เวลาแค่10นาทีเพราะว่าเรามี5คำถามนะครับมี5คำสำคัญแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกมาร่วมกันเลือกคำถามว่าใครตั้งได้ดีที่สุดจะได้เอามาเป็นคำถามของห้องเรียนแล้วก็นำไปหาคำตอบต่อไปนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับตามที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะเริ่มจับเวลานะแล้วก็เด็กๆมารับปากกาแล้วก็เริ่มไปเขียนคำถามได้เชิญได้เลยครับ

0: เวลาแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆทุกคนได้เขียนคำถามใช่ไหมลูกครบทุกหัวข้อแล้วทุกกลุ่มนะปลายทางก็ครบแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับตอนนี้ให้เด็กๆเข้าประจำกลุ่มตัวเองได้เลยเก่งมากๆสุดยอดมากเข้าไปนั่งประจำที่นะครับแล้วก็คุณครูจะวนอ่านคำถามให้ดูนะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขียนคำถามอะไรบ้างนะเรามาเริ่มจากคำถามแรกสีฟ้านะครับในสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะอ่านแบบรวดเร็วเนาะให้ปลายทางได้ฟังด้วยว่าเพื่อนๆของห้องเรียนต้นทางมีแนวทางในการตั้งคำถามอย่างไรถ้าปลายทางไม่ทันสามารถเลือกเอาคำถามที่เพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนไปใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับสำหรับเด็กต้นทางก็ต้องคิดต่อเหมือนกันว่าเราจะเลือกคำถามอะไรไปเขียนลงในใบงานตัวเองเนาะแล้วก็ไปหาคำตอบให้คุณครูด้วยนะครับคำถามแรกเพื่อนถามว่าจากกลุ่ม1นะโควิด19เป็นโรคติดต่อหรือไม่กลุ่ม4บอกว่าไอ้กลุ่ม5บอกว่าโควิด19เป็นโรคร้ายแรงหรือไม่กลุ่ม4โควิด19สามารถติดต่อได้ทุกคนหรือไม่กลุ่มที่3โควิด19สามารถติดเชื้อเด็กและผู้ใหญ่หรือไม่และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่2โควิด19เป็นโรคมือเท้าปากหรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามโดยมีคำว่าหรือไม่นั่นเองมาดูสีเหลืองบ้างสีเหลืองเราจะไปแบบรวดเร็วนะเพราะอย่างไรถึงต้องลดความแออัดจริงๆแล้วคำว่าอย่างไรมันเป็นการถามแบบอธิบายใช่ไหมลูกนะเนาะเราอาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นเรามีวิธีการลดความแออัดได้อย่างไรแบบนี้ดีไหมนะอันนี้เด็กๆสามารถนำไปปรับได้นะครับโควิด-19 เกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้โอเคถูกต้องมีวิธีการระโรคโควิด-19 อย่างไรอันนี้ก็ได้เราจะแก้ปัญหาโควิด-19 ได้อย่างไรอันนี้ก็ได้เนี่ยมีการถามหาวิธีการแล้วก็วิธีการล้างมือให้สะอาดอย่างไรอาจจะต้องเพิ่มคำว่าทำได้อย่างไรนะไปเพิ่มเติมนะครับโอเคไหมเนาะคุณครูอธิบายแล้วทีนี้เด็กไปแก้ไขให้เรียบร้อยมาดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งสีส้มนะมีคำว่าอะไรเป็นคำสำคัญนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่3บอกว่าอะไรทำให้คนติดโควิด-19 อันนี้ได้ไหมได้อะไรถึงต้องลดระยะห่างแปลกๆไหมคำถามนี้กลุ่มไหนเนี่ยกลุ่ม2ยกมืออะไรถึงต้องลดระยะห่างอาจจะเปลี่ยนเป็นการลดระยะห่างมีประโยชน์อะไรบ้างแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนเราสามารถพลิกแพลงได้หมดเลยอะไรทำให้โควิด-19 แพร่กระจายอันนี้ได้นะกลุ่มที่5บอกว่าโควิด-19 เกิดจากอะไรอันนี้ได้ไหมได้สุดท้ายวิธีการป้องกันโควิด-19 มีอะไรบ้างอันนี้ก็ได้เก่งมากเลยอ่ะมาดูสีม่วงบ้างเพราะเหตุใดเพื่อนถามว่าเพราะเหตุใดจึงโกรธจึงเกิดโควิด-19 คำถามนี้ได้ไหมได้ข้อ3กลุ่ม3พูดผิดเพราะเหตุใดจึงต้องใช้ชีวิตวิถีใหม่อันนี้ได้ไหมลูกได้กลุ่มที่2บอกว่าเพราะเหตุใดจึงจะต้องใส่หน้ากากอนามัยใส่หรือสวมนะใช้คำว่าสวมก็ได้นะครับกลุ่มที่1บอกว่าเพราะเหตุใดโควิด-19 จึงระบาดได้ไหมได้วิอันนี้ตั้งคำถามดีนะเนี่ยข้อ5กลุ่มที่5เพราะเหตุใดรักษาระยะห่างจากผู้อื่นจึงช่วยป้องกันโควิด-19 เนี่ยมันเป็นการถามหาเหตุผลก็ได้เหมือนกันอันนี้ใช้ได้ทุกคำถามเลยสุดยอดมากนะเหลืออีกหนึ่งคำถามอ่ะเราจะย้ายไปที่สีชมพูนะเด็กๆมองมาที่กระดาษสีชมพูฝั่งนี้นะครับปลายทางด้วยนะมาดูที่กลุ่มแรกกลุ่มแรกกลุ่มแรกบอกว่ากลุ่มแรกคือกลุ่มที่5นะครับทำไมเราจึงต้องรักษาจากภัยโควิด-19 ก็คือต้องรักษาตัวเองใช่ไหมเพิ่มคำนิดหน่อยนะทำไมเราจึงต้องรักษาตัวเองจากภัยโควิด-19 หรือป้องกันตัวเองก็ได้นะครับกลุ่มที่4บอกว่าทำไมโควิด-19 ถึงแพร่กระจายก็จะคล้ายๆกันกับคำถามก่อนหน้านี้เราสามารถเลือกใช้ได้กลุ่มที่3ทำไมเราจึงต้องล้างมือเนี่ยเพราะอะไรมันมีเหตุผลนะอันนี้คำถามนี้ก็ได้กลุ่มที่2บอกว่าทำไมถึงต้องงดสูบบุหรี่เพราะอะไรมีเหตุผลได้เหมือนกันนะครับกลุ่มที่1บอกว่าทำไมต้องเว้นระยะห่างจากคนอื่นเนี่ย มันมีวิธีการมันมีหลักการนะเราสามารถหาคำตอบได้จากคลิปวิดีโอซึ่งคนในคลิปก็ได้อธิบายแล้วถ้าไม่มีเราสามารถสืบค้นได้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยอ่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะครับสุดยอดอ่ะทีนี้กลับมาที่หน้ากระดานนะมาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะเด็กๆคิดว่าพอใจไหมลูกกับการตั้งคำถามของกลุ่มตัวเองพอใจไหมพอใจไหมพอใจคิดว่าตัวเองตั้งคำถามได้เก่งขึ้นไหมดีขึ้นเยอะมากเลยเท่าที่ครูสังเกตนะการทำกิจกรรมแบบนี้ทำให้เราเห็นคำถามของเพื่อนๆหลายๆกลุ่มทำให้เราเห็นความคิดของเพื่อนคนอื่นด้วยถ้าทำด้วยตัวเองคนเดียวเราอาจจะคิดไม่ออกใช่ไหมลูกนะนี่คือวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถค้นคว้าสามารถแสวงหาความรู้ได้เนาะโดยใช้แค่คำถามง่ายๆนั่นเองครับทีนี้ด้วยเวลาเราจะหมดแล้วคุณครูขอฝากการบ้านนิดนึงนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนทุกคนเนี่ยไปช้อปปิ้งเอาคำถามได้เลยนะนักเรียนชอบคำถามไหนทั้ง5สีกระดาษ5สีนะไปเขียนลงในกระดาษใบงานตัวเองนะลูกนะแล้วก็ไปตอบคำถามมาให้คุณครูได้ไหมได้สำหรับกระดาษพวกนี้เดี๋ยวคุณครูจะติดไว้ให้หลังห้องเรียนนักเรียนสามารถไปทำเพิ่มเติมได้นอกเวลานะครับสำหรับปลายทางก็เหมือนกันถ้าไม่ทันใช้วิธีการเดียวกับต้นทางคุณครูสามารถจัดกิจกรรมต่อได้เลยนะครับทีนี้ก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะคุณครูขอสรุปประโยชน์ของการตั้งคำถามให้เด็กๆฟังสักนิดนึงเนาะในประโยชน์ของคำถามเนี่ยอันดับแรกเลยคำถามช่วยให้เราได้เรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามเรียนรู้ชีวิตด้วยนะเราจะรู้หลายๆอย่างมากเลยแค่ใช้แค่คำถามเราจะไปแสวงหาต่อได้นะครับยิ่งถามมากยิ่งรู้มากใช่ไหมถ้าเป็นไปได้คุณครูอยากให้ตอบคำถามทุกข้อเลยเราจะได้รู้มากขึ้นเนาะการตั้งคำถามทำให้เราฉลาดขึ้นจริงไหมลูกลองดูบ่อยๆการใช้คำถามเยอะๆยิ่งสงสัยยิ่งฉลาดเนาะยิ่งถามยิ่งฉลาดขึ้นนั่นเองแล้วก็คำถามจะช่วยจุดประกายความคิดใหม่ๆด้วยเราอยากมีอะไรใหม่ๆเราต้องถามคำถามเยอะๆนะช่วยคลายความสงสัยแล้วก็ช่วยให้อยากแสวงหาความรู้มากขึ้นนั่นเองนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามจากสื่อที่ฟังและดูนะครับนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้กับเนื้อหาในบทเรียนทุกรายวิชาเลยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยเนาะเพราะว่าคำถามเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแสวงหาความรู้แล้วก็ทำให้เราฉลาดขึ้นยิ่งถามมากยิ่งรู้มากนะฝากเด็กๆปลายทางด้วยนะครับสำหรับการเรียนในชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับฝากให้ครูปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่5เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นใบงานที่10เรื่องการแสดงความคิดเห็นกระดาษสำหรับทำแผนภาพความคิดก็คือกระดาษแบบนี้แหละแล้วก็อุปกรณ์วาดเขียนเหมือนเดิมนะครับเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพูดแสดงความคิดเห็นจากสื่อที่ฟังและดูนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักอันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษ

0: ตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ
7: ้โห
8: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: เรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน่
4: ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: ามความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับครูมีกิจกรรมนะครับมาให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นการกระตุ้นบทเรียนของเรากันนะครับโดยคำถามนะครับกิจกรรมแรกที่ครูจะมากระตุ้นความคิดพวกเรานั่นก็คือให้นักเรียนบอกสิทธิของตนเองมาให้ได้มากที่สุดว่านักเรียนตัวของนักเรียนนั้นมีสิทธิที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับหยิบสมุดขึ้นมาและเขียนลงในกระดาษเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางหยิบกระดาษไว้บอร์ดขึ้นมาและระดมความคิดกันครับใครกลุ่มใดนะครับระบุได้มากที่สุดนะกลุ่มนั้นเดี๋ยวจะให้ออกมานะครับได้พูดคุยนำเสนอด้วยนะ

หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเขียนได้เยอะไหมเยอะมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะขอสุ่ม1กลุ่มนะครับในการนำเสนอขอเป็นกลุ่มที่1ละกัน

0: หนึ่งไหนลองบอกมาหน่อยสิว่าจากที่เราได้ระบุมาเราได้ระดมความคิดมาบอกสิทธิของตัวเองมาครับมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่หนึ่งกันเลยนะครับ
1: มีสิทธิในการกินของที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็ซื้อขนมค่ะแล้วก็สามมีสิทธิอยากได้อะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายค่ะแล้วก็สี่ได้ทำทุกอย่างที่อยากทำแต่ไม่ผิดกฎหมายห้ามีสิทธิได้รับการดูแลหกซื้ออุปกรณ์การเรียนมีสิทธิได้เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็มีสิทธิในการเรียนค่ะ
0: นี่นะครับก็จะเป็นสิทธิที่กลุ่มที่1ได้บอกมานะครับขออีกสักหนึ่งกลุ่มละกันนะครับขอกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5ไหนลองบอกเล่าเพื่อนหน่อยสิครับว่าสิทธิของเรามีอะไรบ้างเอ่ย
2: สิทธิที่1ซื้อของสิทธิที่2การปกป้องเราสิทธิที่3อาหารที่มีประโยชน์สิทธิที่4พ่อแม่ไม่ทำร้ายเราสิทธิที่5ไปเที่ยวที่เราต้องการค่ะ
0: นี่คือสิทธิที่กลุ่มที่5บอกมาทีนี้นักเรียนวันนี้เราพูดถึงสิทธิเยอะมากเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับสิทธิของเด็กนะครับทีนี้เข้าสู่กิจกรรมของเรานักเรียนครับเด็กคือใครมีอยู่2คำถามนะคำถามที่1เด็กคือใครคำถามที่2สิทธิเด็กว่าอย่างไรนะครับทีนี้นักเรียนสามารถตอบได้ไหมว่าเด็กคือใครเด็กคือใครครับเด็กคือมีคนบอกว่าเด็กก็คือเด็กเด็กก็คือมนุษย์เด็กก็คือคนใช่หรือเปล่าเอ่ยตามบทกฎหมายนะครับเด็กคืออะไรครูยังไม่บอกก่อนนะครับแล้วสิทธิของเด็กนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ระดมความคิดกันเนี่ยตรงกับสิทธิที่เขาได้ระบุในกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเด็กคือใครนะครับแล้วใครคือเด็กกันแน่นะครับเด็กต้องอายุเท่าไหร่นะครับและสิทธิเด็กเป็นอย่างไรบ้างมีกี่ข้อว่าอย่างไรตรงกับสิ่งที่เราได้บอกได้เขียนไปหรือไม่นะครับโดยครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในใบกิจกรรมนี้นะครับเพื่อที่จะสืบค้นในอินเทอร์เน็ตนะนั่นก็คือใบกิจกรรมสิทธิเด็กนักเรียนจะต้องตอบว่าเด็กต้องมีอายุไม่เกินกี่ปีนะครับตอบได้ไหมว่านักเรียนตอนนี้มีอายุกี่ปี
3: 4 ปี
0: ตอนนี้เรามีอายุกี่ปีเอ่ยบางคนบอกว่า10ปีบางคนบอกว่ายัง9ปีอยู่เลยนะครับแล้วเราอยู่ในคำจำกัดความของคำว่าเด็กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้สิทธิเด็กเนี่ยที่เราจะต้องหานะครับมีอยู่2หัวข้อนี้ด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตกันเดี๋ยวครูจะมาบอกเทคนิคนะครับในการสืบค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเราจะสืบค้นในอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้ให้นักเรียนตั้งใจฟังก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครูได้ยินเสียงมีนักเรียนคุยกันเยอะมากเลยนะครับครูก็หวังว่านักเรียนปลายทางนะครับก็จะตั้งใจฟังอยู่เช่นเดียวกันใช่ไหมครับจะไม่มีใครคุยเล่นอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการสืบค้นอินเทอร์เน็ตนะครับนั่นก็คือต้องสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนักเรียนสืบค้นเรื่องสิทธิเด็กใช่ไหมดังนั้นจะต้องดูว่าแหล่งที่น่าเชื่อถือมีอะไรบ้างนั่นก็คือต้องไปดูที่เว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลนะครับหรือหน่วยงานของรัฐนะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูบอกให้เลยสำหรับหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าพม.นะครับให้นักเรียนไปสืบค้นในเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐนี้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับสิทธิเด็กหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปสืบค้นกันนั่นเองนะครับนักเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่านักเรียนไม่มีข้อมูลนักเรียนไม่มีเครื่องมือนะครับในการสืบค้นนะครับเดี๋ยวครูก็จะขึ้นสไลด์เนื้อหาให้พวกเราได้ศึกษาได้อ่านทบทวนกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมพร้อมมา

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งเดี๋ยวเรามาปรบมือตามจำนวนขาสัตว์กันดีกว่าเพื่อเรียกสติเรียกสมาธิของเรากันปรบเป็ดเอาไว้เสียงดังฟังชัดนะปรบม้าปรบไก่ปรบช้างปรบหมีแพนด้ายอดเยี่ยมมากครับปรบมือ1ครั้งนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการสืบค้นว่าสิทธิเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมตามใบกิจกรรมที่ครูให้ไปนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียน1กลุ่มนะครับขอ1กลุ่มออกมานำเสนอนะครับอยู่ที่กลุ่มก็ได้นะครับใครจะเป็นกลุ่มที่นำเสนอเอ่ยกลุ่ม4
1: เด็กต้องอายุไม่เกิน18ปีสิทธิจะมีชีวิตรอดสิทธิที่จะได้รับการปกป้องสิทธิที่จะมีชีวิตรอดคือสิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคลอดไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมาปกติหรือเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจก็ตามสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิดหรือการทารุณกรรมทุกรูปแบบทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการใช้แรงงานเด็กเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
0: นี่คือสิทธิเด็กนะครับเก่งมากๆครับนักเรียนครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางจริงๆแล้วสิทธิเด็กไม่ได้มีเพียง2ข้อเท่านั้นสิทธิเด็กจะมี4ข้อแต่วันนี้พวกเราจะได้เรียนกันแค่2ข้อก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมเพื่อนบอกว่าเด็กนั้นจะต้องมีอายุไม่เกินกี่ปีเอ่ย18ปีแสดงว่าอะไรเอ่ยแสดงว่าอะไรครับพวกเราเป็นเด็กไหมพวกเราเป็นเด็กไหมเป็นเด็กนั่นเองใช่ไหมครับเพราะเราอายุ9ปี9ขวบหรือว่า10ขวบนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาทบทวนเนื้อหาจากที่เราได้นอกเหนือจากที่เราได้ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวครูจะมาบอกเล่าพวกเราอีกนะครับสิทธิเด็กนั้นประกอบไปด้วย1สิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะครับสิทธิที่2คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะครับนี่ก็คือ2สิทธิที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้สิทธิข้อที่3นะครับนั่นก็คือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสุดท้ายคือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับในทั้งหมด4สิทธินี้เดี๋ยวเรามาดูในสิทธิที่1กันเลยนะครับสิทธิที่จะมีชีวิตรอดเมื่อนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อแรกเกิดนะครับเด็กๆมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดได้รับการจดทะเบียนเกิดมีสิทธิที่จะมีชื่อได้สัญชาติและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตนนะครับไม่ถูกแยกจากครอบครัวรวมทั้งได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมโดยรัฐมีหน้าที่ประกันสิทธิเหล่านี้และจัดหาบริการพื้นฐานต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้มีชีวิตรอดนะครับและเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานในยามเจ็บป่วยในด้านโภชนาการก็ต้องมีอาหารที่ดีมีประโยชน์ที่เหมาะสำหรับเด็กนะครับมีน้ำดื่มที่สะอาดได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่สะอาดนะครับตลอดจนโอกาสเข้าถึงการพัฒนาต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วนะครับสิทธิเด็กนะครับในข้อแรกก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะครับนั่นก็คือสิทธิที่จะเราเนี่ยจะได้เกิดขึ้นมานะครับเรามีสิทธินะครับสิทธิของพวกเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ของมารดานะครับและเราก็จะอยู่รอดนะครับกลายมาเป็นทารกนะครับนี่จะเป็นสิทธิในข้อที่1ต่อไปสิทธิข้อที่2นั่นก็คือสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ปกครองนะครับสิทธิข้อที่3นั่นก็คือได้รับประทานอาหารนะครับที่มีประโยชน์และสุดท้ายคือสิทธิที่จะไม่ถูกทำร้ายนั่นเองนะครับนี่คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอด ในข้อที่1ครับต่อไปเรามาดูสิทธิที่2กันสิทธิที่นักเรียนที่เด็กๆที่ควรจะได้รับนะครับนั่นก็คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะครับเมื่อเด็กๆได้เกิดและรอดชีวิตมาแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่พวกเขาควรได้ก็คือการปกป้องคุ้มครองคือการได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจและยังรวมไปถึงการคุ้มครองจากการใช้แรงงานผิดกฎหมายการทำงานอันตรายหรือขัดขวางการศึกษาในเรื่องสารเสพติดก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเด็กๆจะต้องได้รับการคุ้มครองนะครับจากสารอันตรายสารมีพิษและสิ่งเสพติดต่างๆอีกหนึ่งการให้ความคุ้มครองที่สำคัญยิ่งก็คือคุ้มครองจากการค้ามนุษย์นะครับการขายและการลักพาเด็กการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบโดยรัฐจะมีหน้าที่ต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีอีกด้วยนี่คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะครับสิทธิที่จะได้รับการปกป้องในข้อที่1คือปกป้องจากอะไรบ้างปกป้องจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับต่อไปข้อที่2ปกป้องจากอบายมุขอบายมุขตัวอย่างเช่นการพนันสารเสพติดต่างๆนะครับบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่นะครับนี่ก็เป็นอบายมุขนะครับต่อไปข้อที่3ปกป้องนะครับจากการถูกรังแกนะครับไม่ว่าใครจะมารังแกเราก็ตามอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนอื่นๆนะครับเราก็จะได้สิทธิ์ในการได้รับการปกป้องนะครับและสุดท้ายคือได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะครับนี่คือ2สิทธิที่พวกเราได้รับกันในฐานะที่พวกเราเป็นเด็กนั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักเรียนเวลานักเรียนประสบพบเจอนะครับเกี่ยวกับเวลาไปเจอเหตุการณ์เช่นเจอเด็กโดนทารุณกรรมเจอเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะครับถ้าหากว่าทารุณกรรมนักเรียนหรือว่าทารุณกรรมเด็กนะครับเกินความจำเป็นนะครับก็อาจจะต้องโทรสายด่วนนะครับ1300นะครับซึ่งเป็นสายด่วนพม.นะครับจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะต้องคอยเป็นหูเป็นตานะครับให้กับสังคมเพื่อให้สิทธิของเด็กนะครับได้รับการคุ้มครองนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสไลด์นี้กันดีกว่านักเรียนนี่คือโปสเตอร์นะครับรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กนะครับตัวอย่างนะครับเขาอาจจะเขียนว่าหยุดเมินเฉยกับสิ่งที่คุณเห็นนะครับสิ่งที่คุณเห็นอาจจะเป็นอะไรบ้างครับนักเรียนก็คืออาจจะเป็นภาพที่มีผู้ปกครองนะครับทำร้ายร่างกายนักเรียนทำร้ายร่างกายเด็กนะครับหรือจะมีการทำร้ายร่างกายด้วยจิตใจก็มีนะครับต่อไปนี่นะครับก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนเห็นการโปสเตอร์นี้ก็จะเป็นเห็นภาพนี้ไหมภาพนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนเด็กกำลังเป็นอะไรอยู่เป็นขอทานจากภาพเนี่ยนักเรียนคิดว่าเขาถูกบังคับหรือว่าเต็มใจถูกบังคับใช่ไหมเด็กทุกครับไม่ควรที่จะมาเป็นขอทานแบบนี้นะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับนักเรียนนี่ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นยังไงต้องโทรสายด่วนโทรเบอร์อะไรนะจำได้ไหม1300นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือกับเด็กนะครับหรือนี่ทารุณกรรมหรือทำโทษนะครับสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นการทำโทษแท้จริงแล้วมันคือการทารุณกรรมเห็นไหมมันจะมีระดับความรุนแรงด้วยนะครับจากระดับความรุนแรงปานกลางนะครับนักเรียนก็อาจจะมีการตบเตะถีบต่อยนะครับการใช้ไม้เรียวการใช้ไม้แขวนนะครับนี่ก็คือเป็นการทำโทษเด็กหรือว่าการทารุณกรรมเด็กนะครับเกินความเหมาะสมเกินความจำเป็นนะครับหรือนักเรียนเห็นไหมระดับความรุนแรงเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับเขาอาจจะใช้บุหรี่เคยเห็นบุหรี่ไหมเอาจี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นการทารุณกรรมเด็กนะครับน้ำร้อนเอาน้ำร้อนราดใส่ถ้าโดนน้ำร้อนราดใส่เป็นยังไงเจ็บไหม
2: เจ็บ
0: ใช่ไหมครับ หรือโดนกักขังนะครับนี่ก็ถือได้ว่าอยู่ในขอบข่ายของการทารุณกรรมนะครับดังนั้นพวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้พวกเราได้ทำกันนั่นก็คือกิจกรรมออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กนั่นเองนะครับโดยนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้มีการเขียนสโลแกนลงไปนะครับอาจจะเขียนว่าหยุดใช้ความรุนแรงกับเด็กนะครับแล้วอาจจะมีการวาดภาพนะครับพฤติกรรมที่เป็นการทารุณกรรมเด็กนะครับแล้วก็ให้เขียนสายด่วน1300ไปด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความจำได้มากขึ้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเรากับเพื่อนเรากับคนรอบข้างของเราเราจะต้องโทรสายด่วนปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางหยิบกระดาษขึ้นมาทำโปสเตอร์ได้เลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วหยิบกระดาษขึ้นมาเลยครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เลย

หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดเอามือออกจากปากกาดินสอประมือ1ครั้ง2ครั้งเสร็จไหมยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงสียังไม่ได้ตกแต่งให้สวยงามนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจบเดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะครับความก้าวหน้าของโปสเตอร์ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

และนี่นะครับก็จะเป็นผลงานของนักเรียนต้นทางนะครับเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้านะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ยังไม่ลงสีนะครับยังไม่ตกแต่งองค์ประกอบให้ครบนะครับตามโปสเตอร์เนาะดังนั้นเนี่ยถือได้ว่าให้เป็นการบ้านนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับให้ทำเป็นการบ้านระบายสีลงสีให้เรียบร้อยและเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเสนอผลงานกันนะครับทีนี้เข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าสิทธิของเด็กนะครับที่เราเรียนไป2ข้อวันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้าง

0: สิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะครับนั่นก็คือสิทธิที่จะได้เกิดเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้เกิดนะครับและเมื่อได้เกิดแล้วต้องได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ปกครองนะครับได้รับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสุดท้ายคือไม่ถูกทำร้ายนี่คือสิทธิข้อที่1ก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิข้อที่2ข้อนี้อ่านว่าอะไรนักเรียนอ่านช่วยอ่านครูหน่อยมีอะไรบ้างครับ
1: ปกป้องจะต้องจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
0: สอง
1: ปกป้องจากอบายมุ
0: ขอบายมุขอบายมุขที่ครูยกตัวอย่างให้ไปมีอะไรบ้างจำได้ไหม
2: การพน
0: ันการพนันสารเสพติดบุหรี่ต่างๆใช่ไหมครับนี่คืออบายมุขจริงๆแล้วเนี่ยอบายมุขเนี่ยมีมากกว่านี้นะครับต่อไปข้อที่3คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการถูกรังแกและสิทธิข้อที่4คือสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะครับทีนี้เรามาประเมินตัวเองกันดีกว่าสิ่งที่ฉันทำได้ในวันนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนวันนี้ได้ออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนทำได้ตามเวลาที่ครูกำหนดนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากนะครับตามที่เวลากำหนดนะครับก็คือสัก 80% แล้วกันนักเรียนคิดว่าเราทำได้ 80% ประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนทำได้ประมาณ 50% นะครับประเมินได้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้าทำโปสเตอร์เนี่ยได้ประมาณได้น้อยกว่า 50% ประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับโอ้โหเกิน 80% นะครับยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างไม่เป็นไรครับเอามือลงสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับยอดเยี่ยมมากครับและสุดท้ายนะครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่เราจะได้มาเรียนกันต่อนั่นก็คือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมในสังคมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรดูที่หน้าจอเลยดูที่หน้าจอเลยเรื่องอะไรลูกสำหรับวันนี้เรื่องอะไรครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงก็คือนาฏยศัพท์ที่เราเรียนไปนะครับแล้วก็ภาษาท่านาฏศิลป์ที่เราเรียนไปวันนี้เราจะได้นำมาประกอบในบทเพลงนั่นเองแต่จะเป็นเพลงอะไรนั้นติดตามตอนต่อไปได้เลยครับก่อนอื่นมาทราบจุดประสงค์กันก่อนเลยนะครับข้อที่หนึ่งนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและความสำคัญของการฝึกร้องเพลงได้นะครับข้อที่2ครับนักเรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลงเขมรกำปอเพลงอะไรนะลูก
1: เขมรกำปอ
0: เคยได้ยินไหมเพลงนี้เคยได้ยินไหมยังไม่เคยเดี๋ยววันนี้แหละเราจะได้ฝึกร้องเพลงนี้กันยืดหลังตรงนะครับข้อสุดท้ายจุดประสงค์ข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับยากไหมสามข้อนี้ไม่ยากนะครับเอาละฮะคุณครูจะให้นักเรียนนั่งขัดสมาธิได้นะแต่หลังจะต้องตรงเหมือนเดิมนะครับหลังจะต้องตรงเหมือนเดิมปลายทางด้วยนะครับสามารถนั่งขัดสมาธิได้เลยนะครับแต่หลังต้องตรงนะเอาละก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาใหม่เราก็จะต้องทบทวนความรู้เดิมกันก่อนยังจำได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับครูมีภาพอยู่2ภาพนักเรียนสังเกตที่หน้าจอนะลูกมีภาพที่1และภาพที่2นะครับภาพใดสัมพันธ์กับข้อความด้านบนภาพใดลูกภาพที่เท่าไหร่นะภาพที่1ต้นทางตอบว่าภาพที่1ปลายทางล่ะครับตอบว่าภาพใดเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับสำหรับข้อนี้ข้อที่1เป็นภาพที่1นั่นเองตบมือจำได้ใช่ไหมไม่ยากนะครับมีภาพต่อไปภาพต่อไปสังเกตที่หน้าจอนะครับภาพที่1และภาพที่2ภาพใดสัมพันธ์กับข้อความตอบอีกทีหนึ่งภาพที่2ใช่ไหมภาพที่2ใช่ไหมลูกดูเฉลยเลยถูกต้องปรบมือครับมันคือท่าที่นี่ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนไปนะครับต่อมาลูกสังเกตที่หน้าจอภาพใดสัมพันธ์กับข้อความเสียงเริ่มเบาเสียงเริ่มเบาภาพที่1หรือภาพที่2ภาพที่1ปลายทางแล้วครับคิดว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเรามาเฉลยกันเลยนะครับภาพที่1นั่นเองตบมือถูกต้องนะครับก็คือท่ายืนนะทบทวนไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับนั่นก็คือการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงนะครับวันนี้คุณครูมีเพลงเพราะชวนฟังนะครับเป็นชื่อว่าเพลงเขมรกำปอจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับว่าเพลงนี้ไพเราะขนาดไหนนะลูกนะยืดหลังขึ้นยืดหลังขึ้นนะครับพร้อมนะ
2: เพลงเขมรกำปอ

0: จบไปแล้วจบไปแล้วนะครับเป็นยังไงลูกเพลงเขมรกำปอไพเราะไหมไพเราะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฝึกร้องเพลงนี้กันนะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฝึกร้องเพลงเขมรกำปอนะลูกนะเราจะต้องมาฝึกอ่านเนื้อเพลงกันก่อนนะครับทำไมจะต้องฝึกอ่านเนื้อเพลงนะลูกนะดูนะนักเรียนจะได้สังเกตคำกล้ำและตัวสะกดและอ่านออกเสียงของแต่ละคำให้ชัดเจนนะครับโดยอ่านไปพร้อมๆกันนะนี่คือเนื้อเพลงนะนี่คือเนื้อเพลงนะลูกยืดหลังหลังตรงนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันแต่อย่าลืมออกเสียงให้ชัดเจนนะครับพร้อมไหมพร้อมแล้วเริ่มเลย1 2 3ครูอ่านก่อนหนูอ่านตามนะป่านี้เขาว่ามีวิหก
1: ป่านี้เขาว่ามีวิหก
0: เหล่านกนับร้อยพัน
1: เหล่านกนับร้อยพัน
0: มาช่วยกัน
1: มาช่วยกัน
0: มาช่วยกันชมไพรณเพื่อนเอ่ย
1: ณเพื่อนเอ่ย
0: ให้เพลิดเพลิน
1: ให้เพลิดเพลิน
0: มาช่วยกัน
1: มาช่วยกัน
0: มาช่วยกันชมไพร
1: มาช่วยกันชมไพร
0: ณเพื่อนเอ่ย
1: ณเพื่อนเอ่ย
0: ให้เพลิดเพลิน
1: ให้เพลิดเพล
0: ิน นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเนื้อที่ซ้ำกันนะต่อนะลูกนะดูความหมายก่อนคำว่าวิหกนักเรียนรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไร
1: นก
0: คืออะไรนะ
1: นก
0: คือนกเก่งมากนะครับดูคำต่อไปซิมีคำไหนที่จะต้องแปลอีกชมไพรชมไพรแปลว่าอะไรชมป่าดูป่าใช่ไหมไพรก็คือป่าตบมือสิเก่งมากนะครับชมไพรก็คือชมป่านั่นเองทีนี้เนื้อเพลงต่อนะอีกครึ่งเพลงหลังนะลูกนะต่อนะป่านี้เขาว่ามีความสุข
1: ป่านี้เขาว่ามีความสุข
0: สนุกดั่งเชื้อเชิญ
1: สนุกดั่งเชื้อเชิญ
0: ให้ก้าวเดิน
1: ให้ก้าวเดิน
0: ให้ก้าวเดินชมไพร
1: ให้ก้าวเดินชมไพร
0: ณเพื่อนเอ่ยวิไลตา
1: วิไลตา
0: ให้ก้าวเดิน
1: ให้ก้าวเด
0: ิน ให้ก้าวเดินชมไพร
1: ให้ก้าวเดินชมไพร
0: ณเพื่อนเอ่ย
1: ณเพื่อนเอ่ย
0: วิไลตา
1: วิไลตา
0: เดี๋ยวดูสไลด์นี้มีคำไหนบ้างวิไลตาแปลว่ารู้ไหมอะไรนะงามตาตบมือเก่งมากนะครับก็คืองามตานั่นเองนะเราฝึกอ่านเนื้อเพลงไปแล้วทีนี้ขั้นตอนของการฝึกนะลูกสังเกตที่หน้าจอสังเกตที่หน้าจอทั้งต้นทางและปลายทางนะครับดูข้อที่1ก่อนเลยนักเรียนนั่งหลัง

งหลังตรงหรือยังวางมือหรือรวมมือให้เหมาะสมนะลูกนะดูข้อที่2ใช้มือกระทบจังหวะเบาๆนะเวลาเราร้องเพลงลูกเราจะต้องให้จังหวะกับตัวเองเนาะกระทบจังหวะเบาๆนะข้อที่3ร้องด้วยความดังพอเหมาะเนาะถ้าเราตะโกนเลยเนี่ยเสียงมันจะดังเกินนะมันก็ไม่เหมาะนะลูกนะหรือว่าถ้าเราร้องเบาเลยร้องอยู่ในคอคนอื่นก็ไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกร้องเพลงนะลูกความดังจะต้องพอเหมาะบวกกับไพเราะด้วยนะครับนะยืดหลังตรงนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงเขมรกำปอกันนะครับโดยที่คุณครูนั้นจะร้องก่อนแล้วนักเรียนก็ฝึกร้องตามนะยืดหลังตรงยืดหลังตรงพร้อมนะลูกนะครูจะร้องก่อนป่านี้เข้าว่ามีวิหกนักเรียนร้องตาม1 2และ3อีกครั้งนึง1 2 3เก่งมากนะครับอ่ะต่อเลยต่อเลยเหล่านกนับร้อยพัน1 2 3เอาละทีนี้ต่อกันซิ1บรรทัดรวมกันมันจะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นนะครับยืดหลังพร้อมนะครูร้องก่อนและหนูร้องตามนะป่านี้เข้าว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพัน1 2 3ผ่านเอามายังช้าไปนิดนึงนะครับ1 2 3ป่านี้เข้าว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพันได้ไหมได้ไหมปลายทางได้ไหมลูกฝึกตามไปนะครับครูขออีก1ครั้งสิอีก1ครั้งอีก1ครั้งยืดหลังตรง1 2และ3ป่านี้เข้าว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพันได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมอ่ะไหนลองเทสเอาเป็นฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้ก่อนนะ1 2และ3นี้เข้าว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพันเอ้าฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างยืดหลังตรงนะ1 2และ3ป่านี้เข้าว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพันเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาต่อในบรรทัดที่2นะลูกเขาจะร้องว่ามาช่วยกันมาช่วยการชมไพรเริ่มสามละเริ่มสามละอีกหนึ่งครั้งนะมาช่วยการมาช่วยการชมไพรยืดหลังร้องตามครู1 2และ3มาช่วยการมาช่วยการชมไพรอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3มาช่วยกันชมไพรทีนี้ถ้าสองบรรทัดรวมกันจะได้ไหมได้ไหมลูกปลายทางได้ไหมลูกได้นะเราจะร้องสองบรรทัดรวมกันนะโดยครูร้องก่อนนะ1 2และ3ป่านี้เข้าว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพันมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรทีนี้นักเรียนนะครับหลังตรง1 2และ3

มาช่วยกันมาช่วยกันชมใครสังเกตได้ว่านับร้อยพันมันจะค่อนข้างที่จะติดกับมาช่วยกันนะจะติดกันนะมันจะไม่ห่างกันมากนะลูกนะอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3

มาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรได้ไหมได้ไหมปลายทางได้ไหมลูกได้นะได้แล้วต่อเลยนะต่อเลยนะอ่ะต่อนะลูกนะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินนะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินอ่ะพร้อมยืดหลัง1 2และ3นะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินอีก1ครั้ง1 2และ3นะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลิน3บรรทัดรวมกันสามบรรทัดรวมกันนะทีนี้ครูไม่ร้องนำละร้องไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางยืดหลังพร้อมนะ1 2และ3

มาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรนะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินได้ไหมได้ไหมจะค่อนข้างติดกันนะเนี่ยมาช่วยกันกับนะเพื่อนเอ่ยเนี่ยจะเร็วหน่อยนะครับอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3

มาช่วยกันชมไพรณเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินคราวนี้ดูที่หน้าจอดีๆนะลูกบรรทัดที่4จะง่ายละเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะซ้ำกันใช่ไหมมาช่วยกันชมไพรณเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินซ้ำกับบรรทัดที่2และบรรทัดที่3นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะร้องทั้ง5บรรทัดนี้เลยทั้งสไลด์นี้เลยนะครับอ่ะยืดหลังนะ1 2และ3

0: มาช่วยกันชมไพรนะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรนะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินได้ไหมได้ไหมได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ทั้งต้นทางและปลายทางลองร้องโดยที่ไม่มีเสียงครูนะลองดูลองดูยืดหลังตรงนะครับพร้อมนะ1 2และ3
1: ฟ้ามีพ่อมีวีโ
0: คเก่งมาก

0: ชมใครนะเพื่อเอ่ยให้เพลินเพลิน
1: เก่งมากยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยอันนี้คือครึ่งเพลงแล้วครึ่งเพลงแล้วนะนี่ครึ่งเพลงอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูครึ่งเพลงหลังครึ่งเพลงหลังครึ่งเพลงหลังทำนองมาจากคล้ายกันเลยทำนองคล้ายกันเลยเปลี่ยนแค่เนื้อร้องบางท่อนนะลูกนะอ่ะสังเกตที่หน้าจอสังเกตที่หน้าจอนะอ่ะสำหรับครึ่งเพลงละครึ่งเพลงหลังเขาจะร้องเหมือนเดิมอ่ะฟังคุณครูก่อนฟังคุณครูก่อนคุณครูจะร้องให้ฟังนะอ่ะป่านี้เขาว่ามีความสุขสนุกดังเชื่อเชิญให้ก้าวเดินให้ก้าวเดินชมไพรนะเพื่อนเอ่ยวิไลตาให้ก้าวเดินให้ก้าวเดินชมไพรนะเพื่อนเอ่ยวิไลตาเป็นอันจบเพลงนะเห็นไหมทำนองคล้ายกันเลยเปลี่ยนแค่เนื้อเพลงบางช่วงเท่านั้นเองนะลูกนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนร้องพร้อมกับคุณครูเลยนะเพราะว่าเราฝึกท่อนแรกมาละเราได้ทำนองละนะทีนี้แค่เปลี่ยนเนื้ออ่ะยืดหลังทั้งต้นทางและปลายทางนะอ่ะพร้อม1 2และ3ลูก

ก่งมากอ่ะทีนี้คุณครูจะให้ร้องเองร้องเองร้องเองได้ไหมได้ไหมได้นะอ่ะยืดหลังทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับร้องพร้อมกัน1 2และ3

ได้ไหมปรบมือจบแล้ว1เพลง1เพลงแต่เดี๋ยวเราลองมาร้องกับเพลงที่ครูจะเปิดให้นะลองร้องพร้อมกับเพลงดูนะครับโดยที่คุณครูมีเนื้อเพลงมาให้อ่านสังเกตที่หน้าจอนะร้องตามเพลงที่ครูจะเปิดนะอ่ะยืดหลังตรงยืดหลังตรงมือสามารถเคาะจังหวะได้เบาๆอย่างที่คุณครูบอกนะให้จังหวะนะครับอ่ะ

ทีนี้ลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับในการที่เราจะไปฝึกปฏิบัติกันนะดูคำชี้แจงนะครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะลูกนะแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ในการฝึกร้องเพลงเขมรกำปอหลังจากนั้นให้ออกมาร้องให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยคุณครูจะต้องให้เพื่อนออกมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางช่วยแนะนำนะครับและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกร้องเพลงของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับนะยืดหลังลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้จับ

เอาล่ะครับนักเรียนฝึกปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงบ้างลูกยากไหมไม่ยากทำได้ใช่ไหมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนะครับกลุ่มตัวแทนนักเรียนนะออกมาปฏิบัตินะครับหน้าชั้นเรียนนะอ่ะกลุ่มไหนจะออกมาบ้างไหนยกมือสิเอาละอ่ะเอางี้อ่ะกลุ่มนู้นก่อนเลยกลุ่มนู้นก่อนเลยนะครับอ่ะออกมาหน้าชั้นเรียนเลยมาลูกอ่ะพร้อมนะยืนให้ดียืนให้ดีอ่ะยืนให้ดีนะครับอ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ1 2และ3

าช่วยกันมาช่วยกันชมไพรและเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรและเพื่อนเอ่ย

0: จบแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นยังไงร้องเพราะไหมเพราะไหมลูกร้องเพราะด้วยนะอ่ะเยี่ยมมากประจำที่เลยกลุ่มไหนอยากจะออกมาอีกมีไหมมีไหมกลุ่มไหนอยากจะออกมาอีกอ่ะกลุ่มที่สองมาอ่ะกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ยกมือก่อนนะอ่ะมาลูกใครจะถือไมค์จ๊ะอ่ะใครถือไมค์ยืนให้ดียืนให้ดีนะยืนให้เรียบร้อยอ่ะเมื่อพร้อมแล้ว1 2และ3ลูก
1: ป้า

จบแล้วปรบมืออ่ะเยี่ยมมากประจำที่นะครับมีกลุ่มไหนอีกลูกยกมือสิกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้อ่ะผู้ชายอ่ะยืนขึ้นเอามาฟังผู้ชายร้องกันบ้างนะครับมาฟังผู้ชายร้องกันบ้างอ่ะใครถือไมค์ใครถือไมค์มาฟังหนุ่มๆมาฟังหนุ่มๆอ่ะพร้อมนะพร้อมนะดูได้นะ1 2และ3

กลุ่มผู้ชายอ่ะประจำที่ประจำที่นะอ่ะเก่งมากมีกลุ่มไหนอยากจะออกอีกอยากออกไหมอยากออกไหมอ่ะมาฝึกมาอ่ะออกมาลูกกลุ่มนี้อยากด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มนี้ก่อนเนาะให้กลุ่มนี้ก่อนเนาะดูนี้ได้เลยนะดูเนื้อได้เลยนะครับอ่ะพร้อมนะปลายทางด้วยนะคะคุณครูขอตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับอ่ะต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะอ่ะ1 2และ3

ปรบมืออ่าเยี่ยมมากนะครับเมื่อกี้มีอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมอ่ะผู้ชายมามาอ่ะเขาจะถือไม้เขาจะถือไม้เขาจะถือไม้ลูกดูตรงนี้นะดูได้เลยนะครับดูเนื้อได้เลยนะปลายทาง

ยนะลูกอ่ะผู้ฟังพร้อมไหมผู้ฟังพร้อมไหมยืดหลังตรงผู้ฟังพร้อมแล้วยืดหลังตรงนะอ่ะต้นทางพร้อม1 2และ3

0: มาช่วยกันชมพลายนะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินป่านี้เขาว่ามีความสุข
1: เยี่ยม
0: สนุกดังเชื่อเชิญให้ก้าวเดินชมใครนะเพื่อนเอ่ยวิไลตาให้ก้าวเดินชมใครนะเพื่อนเอ่ยวิไลตา
1: ปรบมือเก่งมากนะครับอ่ะประจำที่มีใครอยากออกอีกบ้างไม่มีนะอ่ะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงเขมรกำปอเป็นยังไงยากไหม
2: ไม่ยาก
1: เลยนะครับสำหรับเพลงนี้เนาะอ่ะซึ่งเดี๋ยวในครั้งหน้าลูกเราจะใช้เพลงนี้แหละในการที่เราจะมาประกอบท่าทางนะเราจะนำท่าทางเนี่ยมาใส่ในบทเพลงนี้เพราะฉะนั้นนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางเลยคุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปฝึกด้วยนะฝึกร้องให้ได้เมื่อเราร้องได้เรานั้นก็จะทำท่าทางได้ถูกต้องนั่นเองนะครับเนาะกลับไปถ้ามีเวลาว่างก็ฝึกทบทวนนะครับเพลงนี้เพลงเขมรกำปอนะสำหรับการสรุปสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวครูจะให้ร้องพร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบนะร้องพร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบทั้งต้นทางและปลายทางนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวครูหาเนื้อเพลงให้ก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหม
2: พร
1: ้อมนะรอบสุดท้ายสำหรับวันนี้ร้องให้ดีเลยนะอย่าลืมร้องด้วยความดังที่พอเหมาะไม่ต้องตะโกนนะไม่ต้องตะโกนแล้วก็ไม่ต้องเบาเกินอ่ะพร้อมยืดหลังลูก1 2และ3

0: เยี่ยมมากร้องได้ทุกคนเลยนะครับทีนี้เราจะมาสรุปสำหรับวันนี้นะลูกนะดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะดูที่หน้าจอนะวันนี้คุณครูมีเนื้อเพลงเนื้อเพลงแต่เนื้อเพลงของคุณครูไม่สมบูรณ์มันจะมีบางช่วงที่หายไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเติมช่วงที่หายไปกันนะครับโดยที่ดูตัวเลือกของครู1ก็คือมาช่วยกันชมไพรนะตัวเลือกที่2ให้เพลิดเพลินและตัวเลือกที่3ป่านี้เขาว่ามีวิหกนะอ่ะทีนี้มาดูตัวเลือกด้านล่างอ่ะหนูคิดว่าจะต้องเรียงอย่างไรลูกดูเดี๋ยวดูดีๆนะดูดีๆก่อนดูดีๆก่อนอะไรนะ3 1 2เป็นตัวเลือกที่เท่าไหร
1: ่
0: เป็นตัวเลือกที่2หรอปลายทางแล้วครับปลายทางคิดว่าใช้ตัวเลือกไหนถึงจะถูกต้องนะครับอ่ะต้นทางตอบว่าตัวเลือกไหนนะตัวเลือกที่2ใช่ไหมลูกตัวเลือกที่2ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้คำตอบ

0: กันนะครับว่าถูกหรือไม่ถูกถูกต้องปรบมือง่ายมากมันง่ายมากนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาเช็คคำตอบอีกทีนึงนะครับตัวเลือกที่3ใช่ไหมป่านี้เขาว่ามีวิหกอยู่ด้านนี้นะลูกอ่ะต่อมามาช่วยกันชมพรายก็จะเป็นตัวเลือกที่1เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวเลือกที่3และตัวเลือกที่1ใช่ไหมแล้วก็มาเป็นตัวสุดท้ายก็คือตัวที่2เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในข้อที่2ตรงนี้เป็น3 1และ2ถูกไหมลูกถูกนะอ่ะดูต่อดูต่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมสังเกตที่หน้าจอตัวเลือก3ตัวเลือกแล้วดูด้านล่างนักเรียนคิดว่าต้องตอบตัวเลือกไหนตัวเลือกไหนฝั่งนี้ตอบตัวเลือกไหน1หรือ2เอา1เหรอเอา1เหรอ1หรือ2 1ฝั่งนี้ล่ะลูก1เหรอ1ใช่ไหมถ้าตัวเลือกที่1มันก็จะเป็นเรียงกันเลยนะ1 2และ3ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเช็คคำตอบตัวเลือกที่1ก็คือป่านี้เขาว่ามีความสุขถูกไหมถูกตัวเลือกที่1นั่นเองนะป่านี้เขาว่ามีความสุขนะ2ก็คือสนุกดังเชื้อเชิญและตัวเลือกที่3วิไลตานะครับและนี่ก็คือการเติมเนื้อเพลงให้ถูกต้องจากที่เราได้เรียนกันไปนะครับเอาล่ะนักเรียนสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปคืออะไรลูก
1: ใช้นาฏยศาสตร์และภาษาผ้าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลง
0: จะเป็นชั่วโมงที่ต่อกันนะครับชั่วโมงนี้เราฝึกร้องเพลงไปแล้วนะครับอย่าลืมอย่างที่คุณครูฝากไว้นะกลับไปฝึกร้องให้แม่นเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันคุณครูก็จะนำท่าทางต่างๆมาให้นักเรียนได้ฝึกนะลูกนะในบทเพลงนี้นะเอาละสำหรับในชั่วโมงนี้นะลูกคุณครูก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันในชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ์
0: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรวนะคะจากการบ้านที่ผ่านมานะคะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนไหนได้ทำการบ้านมาหรือเปล่า

0: ทำมาใช่ไหมการบ้านล่าสุดนะคะจะเป็นขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหาสำหรับวันนี้นะคะเราจะต่อยอดจากเดิมโดยการนำความรู้เกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนมาใช้ในชั่วโมงนี้อ่ะมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันหน่อยสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนในเรื่องของอะไรคะสำหรับวันนี้นะเรื่องที่เราเรียนคือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนเคยเรียนการสร้างโจทย์ปัญหามาแล้วยังนักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาอะไรเป็นแล้วบ้างที่เคยเรียนไปมีการบวกการลบแล้วก็การคูณกับการหารที่ผ่านมานะคะนักเรียนสร้างแค่อย่างใดอย่างหนึ่งคือมีแค่1เครื่องหมายในโจทย์นั้นๆจะเห็นว่าถ้ามีแค่1เครื่องหมายนักเรียนต้องสร้างอย่างน้อยกี่จำนวนนักเรียนต้องสร้าง2จำนวนจำได้ไหมที่เราเคยเรียนกันมาว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะต้องมี2จำนวนแล้วก็มีสิ่งที่โจทย์ถามแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะต่อยอดจากเดิมคือการเรียนเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารละคนแสดงว่าถ้าหมายถึงละคนยังจำได้ไหมที่ครูแพรเคยบอกการบวกลบคูณหารละคนแสดงว่าโจทย์จะต้องมีอย่างน้อยกี่เครื่องหมายสองเครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายอะไรก็ได้เช่นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบหรือจะเป็นเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกก็ได้นะคะดังนั้นในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนมาสร้างโจทย์การที่เราจะมี2เครื่องหมายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวนดังนั้นในชั่วโมงนี้นะคะอยากให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารและคนได้อย่างเดียวไม่พออยากให้นักเรียนได้อย่างสมเหตุสมผลการที่เราจะสร้างให้ได้อย่างสมเหตุสมผลแสดงว่าเราต้องคำนึงถึงเครื่องหมายที่เราต้องการคำนึงถึงข้อความและจำนวนที่เราต้องการสร้างได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นการสร้างให้สมเหตุสมผลนักเรียนต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของทั้งข้อความกับจำนวนแล้วก็การที่จะได้เครื่องหมายนั้นๆด้วยได้ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างโจทย์ไปพร้อมกันแต่ก่อนอื่นก่อนจะสร้างเดี๋ยวขอทบทวนโดยการมีโจทย์ปัญหามาให้ก่อนให้นักเรียนลองวิเคราะห์และช่วยกันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดังนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมกันก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโจทย์ปัญหาของเราในวันนี้ได้ไหมเอ่ยมาอ่านโจทย์ข้อที่1ไปพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ
1: ลุงดำเก๋

0: จากการอ่านโจทย์ของเราเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์แล้วสิ่งที่นักเรียนควรจะทราบนักเรียนควรทราบอะไรบ้างคะทราบอะไรบ้างเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามไหนในโจทย์ปัญหาข้อที่1นี้โจทย์ถามว่าอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือจะได้ข้าวสารกี่ถุงอย่างเดียวไหมแล้วก็อะไรต่ออีก
1: เหล
0: ือ
1: เง
0: ิน
1: ก
0: ี่
1: บาท
0: ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้มี2คำถามคือจะได้ข้าวสารกี่ถุงและเหลือเงินกี่บาทส่วนอื่นๆเราเรียกว่าอะไรนะส่วนอื่นๆสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างลุงดำเก็บมะม่วงจากสวนได้435กิโลกรัมนำไปขายในราคากิโลกรัมละ15บาทการที่ลุงดำนำไปขายลุงดำจะได้อะไรกลับมาเอ่ย
1: เง
0: ินแสดงว่าลุงดำจะมีจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขายมะม่วงหลังจากนั้นเขาทำอะไรต่อคะนำเงินไปซื้อข้าวสารราคาถุงละ520บาทดังนั้นเขานำเงินทั้งหมดที่ขายมะม่วงได้ไปซื้อข้าวสารต่อนั่นเองได้ไหมคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการที่เราจะได้จดปัญหาสิ่งที่เราต้องมีองค์ประกอบนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามแต่นักเรียนสังเกตหน่อยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในข้อนี้มีจำนวนกี่จำนวนมีจำนวนกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนจะเห็นได้ว่าถ้ามี3จำนวนเราจะได้โจทย์ที่เราเรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนดังนั้นเดี๋ยววันนี้เวลานักเรียนสร้างแสดงว่านักเรียนต้องสร้างอย่างน้อยกี่จำนวนคะ3จำนวนมากกว่า3ได้ไหมได้แต่อย่างน้อยต้อง3จำนวนขึ้นไปได้ไหมคะมาวิเคราะห์พร้อมกันอยากได้ประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่าในข้อนี้นักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ยคิดว่าถูกต้องเลยที่นักเรียนบอกมาเดี๋ยววิเคราะห์พร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อกี้นักเรียนบอกว่ามีในวงเล็บ435คูณ15ทำไมถึงต้องนำ435คูณ15ก่อนทำไมเอ่ย
2: จะได้
0: จำนวนเงินที่จากการขายมะม่วงดังนั้นจากข้อความที่ครูแพลวขีดมานะคะถ้าเรานำมาคูณกันก่อนเราจะได้จำนวนเงินจากการขายมะม่วงดังนั้นเราจึงใช้เป็นในวงเล็บ435คูณ15หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านต่อแล้วเขาบอกว่านำจำนวนเงินไปซื้อข้าวสารถุงละ520บาทการที่เขาไปซื้อข้าวสารถุงละ520บาทเห็นไหมโจทย์ถามว่าจะได้ข้าวสารกี่ถุงและเหลือเงินกี่บาทเป็นการที่นำจำนวนเงินทั้งหมดไปซื้อข้าวสารหมดเลยเราจึงได้เป็นการหารดังนั้นเราหารด้วยอะไรล่ะหารด้วยราคาของข้าวสารคือ520เท่ากับเท่าไหร่เราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์มาจะสังเกตว่าในข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างคะมีเครื่องหมายคูณมีเครื่องหมายหารโดยมีจำนวนกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนดังนั้นวันนี้เวลาสร้างเราต้องสร้าง3จำนวนและเห็นไหมคะคราวนี้ครูแพรบอกว่ามาดูคำหน่อยคุณครูมีคำหนึ่งให้นักเรียนสังเกตนั่นก็คือคำว่าขายไปนักเรียนสังเกตหน่อยขายไปราคากิโลกรัมเนี่ยถ้านักเรียนวิเคราะห์แล้วนักเรียนคิดว่าจะได้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยได้เครื่องหมายอะไรเอ่ยสังเกตดีๆเห็นไหมคำว่าขายไปราคากิโลกรัมละ15ได้เครื่องหมายอะไรเอ่ยคูณถูกต้องไหมคะนี่ไงเพราะนักเรียนวิเคราะห์มาแล้วว่าคูณด้วย15ถูกต้องไหมดังนั้นคำว่าขายไปเมื่อเราวิเคราะห์เป็นเครื่องหมายแล้วเราจะได้เป็นเครื่องหมายคูณสังเกตคำดีๆนะวันนี้ทำไมถึงครูแพลวอยากให้นักเรียนสังเกตคำวันนี้เราจะนำคำเหล่านี้เป็นตัวกำหนดในการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนของเราคำแรกที่นักเรียนเจอคือคำว่าอะไรคะขายไปเราวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายคูณได้ไหมคะนี่คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งคำว่าอะไรนะขายไปวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายคูณต่อไปอ่านโจทย์ข้อที่สองพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

อ่ะโจทย์นี้คุ้นๆไหมเราเคยอ่านไปยังโจทย์นี้เคยอ่านไปแล้วเอาทบทวนอีกหนึ่งรอบสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือวิชิตมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะมีอะไรบ้างเดิมวิชิตมีเงิน 15,600 บาทขายเสื้อผ้าได้อีก35ตัวราคาตัวละ175บาทได้ไหมคะอ่ะคราวนี้มาดูพร้อมกันจากการอ่านของเราแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยอ่ะนักเรียนดูประโยคสัญลักษณ์ของเรานักเรียนคิดว่าข้อนี้ถ้านักเรียนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะได้อะไรเอ่ยจำได้ไหมครั้งที่แล้วครูแพรว่าถ้าเราจะเขียนจากโจทย์เดิมแสดงว่าเขามีเงินอยู่ดังนั้นการที่เขามีเงินอยู่แสดงว่าจำนวนนี้เป็นตัวตั้งต้นถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวนำ 15,600 มาก่อนหลังจากนั้นโจทย์บอกอะไรเพิ่มไหนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: เสื้อผ้าได้อีก35ตัวราคาตัวละ175บาทการที่เขาไปขายเสื้อผ้าได้อีกเนี่ยจำนวนเงินของเขาจะมีเพิ่มขึ้นหรือจำนวนเงินของเขาจะมีลดลงเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมดังนั้นถ้าวิเคราะห์แบบนี้แล้วนักเรียนคิดว่าได้เป็นการอะไรก่อนบวกการบวกแสดงว่าบวกด้วยจำนวนเงินที่ขายเสื้อได้นักเรียนทราบยังว่าขายเสื้อได้เงินกี่บาท
1: ย
0: ังแต่หาได้ไหม
1: ได
0: ้หาได้หาได้จากไหนคะจากการนำจำนวนตัวของเสื้อคูณกับราคาของเสื้อดังนั้นเมื่อนักเรียนวิเคราะห์แล้วว่าคำว่าขายเสื้อผ้าได้อีกเนี่ยต้องเป็นการบวกต่อแน่เลยแต่เราต้องมีในวงเล็บในวงเล็บอะไรเอ่ยในวงเล็บอะไรเอ่ย35คูณ175ดังนั้นเราจะได้มาเป็นในวงเล็บ35คูณ175แล้วต้องอะไรต่อคะอะไรเอ่ยเท่ากับเท่าไรนะคะอ่ะดังนั้นเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วอ่ะมาดูคำดีกว่าคิดว่าข้อนี้คำสำคัญแพลวอยากให้นักเรียนรู้เป็นคำว่าอะไรเอ่ยคิดว่า
1: ขาย
0: เสื้อผ้าได้อีกนั่นเองหรือคำว่าขายได้อีกการที่มีคำว่าขายได้อีกนักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยถ้าเราวิเคราะห์เป็นเครื่องหมายแล้วเราจะได้เครื่องหมายอะไรเอ่ยได้เป็นอะไรเอ่ยบวกเพราะเมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วว่าการที่เขาขายได้อีกเนี่ยจำนวนเงินของเขาจะเพิ่มขึ้นดังนั้นได้เป็นการบวกเอาไหนข้อที่สองคำสำคัญที่ครูแพลวอยากให้นักเรียนรู้คือคำว่าอะไรนะคะ
1: ขายได้อีก
0: ขายได้อีกวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมาย
1: บวก
0: บวกนะคะอ้าวคำที่สองคือคำว่าขายได้อีกวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายบวกเมื่อกี้คำแรกยังจำได้ไหมคำว่าอะไรนะคำแรกยังจำได้ไหมต้องนึกให้ได้นะคำที่สองคำว่าอะไรนะขายได้อีกเป็นเครื่องหมายบวกเดี๋ยวคุณครูแพลวจะนำทุกคำที่ต้องการทั้งเรียนทราบเนี่ยมารวมกันอีกหนึ่งรอบขอข้อที่สามนะคะมาดูข้อที่สามพร้อมกันขอให้ทั้งเรียนต้นทางและทั้งเรียนปลายทางอ่านโจทย์ข้อที่สามไปพร้อมกันค่ะ

0: จากข้อนี้ไหนวิเคราะห์พร้อมกันหน่อยสิ่งที่จดถามคืออะไรเอ่ย
1: จะต้องนำหนังสือใบฝากขายที่ร้าน
0: สิ่งที่จดถามคือจะต้องนำหนังสือไปฝากขายกี่ร้านส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สำหรับข้อนี้ดูเหมือนเดิมเลยมีจำนวนกี่จำนวน3จำนวนเหมือนกันถูกต้องไหมคะดังนั้นในข้อนี้ก็ยังมี3จำนวนเหมือนเดิมมาวิเคราะห์เพื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์กันหน่อยไหนมาดูพร้อมกันเขาบอกว่าพิมพ์หนังสือ 15,000 เล่มขายไปแล้ว 12,000 เล่มจากสองส่วนนี้เมื่ออ่านแล้วนักเรียนคิดว่าได้เป็นการอะไรเอ่ยได้เป็นการลบเพราะการที่มีหนังสือทั้งหมดแล้วก็ขายไปแล้วเนี่ยขายไปแล้วแปลว่าจำนวนของเราต้องขายออกไปถูกต้องไหมคะจึงได้เป็นการลบดังนั้นการลบตรงนี้เราได้และว่าเป็นการลบคุณครูแพรบอกว่าเราคำนวณตรงนี้ก่อนเลยดังนั้นเราควรที่จะใส่อะไรด้วยคะใส่วงเล็บถูกต้องไหมดังนั้นคุณครูใส่วงเล็บมาก่อนคือ 15,000 ลบด้วย 12,000 ส่วนต่อไปไหนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะ

อ่ะจากการอ่านตรงนี้ที่เหลือนำไปฝากขายตามร้านหนังสือร้านละ75เล่มที่เหลือมาจากไหนล่ะมาจากการที่เราลบกันได้แล้วเหลือเท่าไหร่นำไปฝากขายร้านละ75เล่ม75เล่ม75เล่มอยากจะทราบว่าเราจะต้องนำไปฝากร้านทั้งหมดกี่ร้านได้เป็นการอะไรเอ่ยการอะไรเหรอคะการหารถูกต้องไหมคะดังนั้นเราทำไมถึงตรงนี้เห็นไหมว่าเราต้องใส่วงเล็บก่อนเพราะว่าเราคำนวณตรงนี้ออกมาก่อนถึงจะได้เป็นจำนวนหนัง

0: สือที่เหลือหลังจากนั้นเรานำมาหารต่อด้วยนะคะ75เท่ากับเท่าไหร่อ่ะจากประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จะเห็นได้ว่ามีจำนวน3จำนวนมี2เครื่องหมายแบบนี้เราเรียกโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนักเรียนช่วยสังเกตหน่อยคิดว่าคำอะไรที่คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนทราบ
1: ขายไปแล
0: ้
1: ว
0: คำอะไรเอ่ยขายไปแล้วนะคะคำว่าขายไปแล้วคำว่าขายไปแล้วเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเราได้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: ลบ
0: ได้เป็นเครื่องหมายเลยคะเมื่อเราวิเคราะห์แล้วจะได้เป็นเครื่องหมายลบอ่ะจาก3ตัวอย่างนี้นะคะเป็นการวิเคราะห์โจทย์การบวกลบคูณหารละคนเพื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็วิเคราะห์คำที่คุณแพลวอยากให้นักเรียนทราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำพร้อมกันอีกหนึ่งรอบคำในข้อที่1อ่ะมาดูพร้อมกันเมื่อกี้มีคำว่าขายไปขายไปวิเคราะห์ได้เป็นการอะไรนะขายไปขายไปกิโลกรัมละจำได้ไหมขายไปกิโลกรัมละได้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยคูณขายไปเป็นกิโลกรัมละเมื่อกี้เราได้เป็นเครื่องหมายคูณแต่ถ้าคำว่าขายได้อีกขายได้อีกวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรนะเมื่อกี้บวกขายได้อีกเราจะวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายบวกและสุดท้ายเมื่อกี้เลยคำว่าขายไปแล้วขายไปแล้วเมื่อกี้เราวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบดังนั้นคำเหล่านี้เป็นคำคีย์เวิร์ดสำคัญแต่เวลานักเรียนนำไปสร้างต่อหรือนำไปแต่งโจทย์ต่อเนี่ยนักเรียนต้องเติมข้อความเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อให้ข้อความของเราสมบูรณ์อย่างเช่นข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ที่คำว่าขายไปเขาบอกว่าขายไปกิโลกรัมละเห็นไหมเราถึงได้เป็นการคูณได้ไหมคะอ้าวมีคำทั้งหมดกี่คำ3คำไหนขอพร้อมกันคำที่หนึ่งคือคำว่า
1: ขายไป
0: อ้าววิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมาย
1: อ้
0: าวคำที่สองคือคำว่า
1: ขายได้อ้
0: าววิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมาย
1: อ้
0: าวคำที่สามคือคำว่า
1: ขายไปแล้วว
0: ิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายลบสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนโดยให้มี3คำเหล่านี้อย่างน้อย1คําในโจทย์ของนักเรียนได้ไหมคะแต่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะการสร้างโจทย์สิ่งสำคัญต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะสิ่งที่โจทย
1: ์
0: ถามสิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาเราสร้างเราเขียนอะไรก่อนคะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามไว้ตอนสุดท้ายได้ไหมเอ่ยอ่ะดังนั้นนะคะโจทย์ปัญหาจึงต้องประกอบไปด้วย 1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 2. สิ่งที่โจทย์ถามซึ่งในวันนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมีกี่จำนวนเอ่ยอย่างน้อย
1: 2.
0: กี่จำนวน 2. ได้ไหม 3. จำนวนเพราะถ้า 2. จำนวนเราจะได้เพียง 1. เครื่องหมายเราจะไม่เรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเราต้องมี3จำนวนเพื่อให้ได้เป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนได้ไหมคะอ่ะมาดูตัวอย่างหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมคะเราแค่สร้างกลับมาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนะคะในชั่วโมงนี้อ่ะมาดูพร้อมกันเดี๋ยวตัวอย่างแรกคุณครูแพรบอกว่าตัวอย่างแรกเนี่ยคุณครูขอยกตัวอย่างการบวกลบคูณหารละคนแบบปกติไม่ได้มีเงื่อนไขหรือไม่ได้มีอะไรดังนั้นนักเรียนมาดูพร้อมกันการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเมื่อกี้เราบอกแล้วต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวน3จำนวนดังนั้นมาดูพร้อมกันอ่ะคุณครูแพรเริ่มที่ข้อที่1นิดมีเงิน 1,550 บาทนิดมีเงิน 1,550 บาทต่อมาพ่อให้เพิ่มอีก 1,200 บาทจากตอนนี้นิดมีเงิน 1,550 บาทพ่อให้เพิ่มอีก 1,200 บาทตอนนี้จำนวนเงินของนิดเป็นอย่างไรเอ่ยเพิ่มขึ้นวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยบวกแต่ต่อมาถ้าเราเขียนแค่นี้เราจะได้แค่โจทย์การบวกธรรมดาแต่วันนี้ต้องการเป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนคุณครูขอต่อเลยนิดต้องนำไปจ่ายค่าเรียนพิเศษ199บาทนิดต้องนำไปจ่ายค่าเรียนพิเศษ899บาทเป็นอย่างไรและลดลงถูกต้องไหมคะจึงได้เป็นการอะไรคะการลบไหนช่วยถามหน่อยคิดว่าควรถามว่าอะไรถึงจะได้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามตามข้อความที่เราเขียนคิดว่าถามว่าอะไรได้บ้างนิดเหลือเงินกี่บาทถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณแพรถามต่อเลยนิดเหลือเงินกี่บาทไหนเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันหน่อยถ้านักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะเขียนได้อะไรเอ่ยคิดว่าในวงเล็บ

แสดงว่านักเรียนเริ่มวิเคราะห์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นเมื่อเราเขียนโจทย์แบบนี้แล้วเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบว่าองค์ประกอบเราครบหรือไม่มีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีสิ่งที่โจทย์ถามคือนิดเหลือเงินกี่บาทมีสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหมคะมีอย่างน้อยต้องมีกี่จำนวนด้วยตามที่เราคุยกันเมื่อกี้3จำนวนซึ่งตอนนี้ครบไหมครบทั้ง3จำนวนแล้วข้อความของเราสอดคล้องไปด้วยกันจำนวนเหมาะสมนะคะเวลานักเรียนสร้างเนี่ยนักเรียนต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนแล้วก็ข้อความด้วยแล้วก็วิเคราะห์ด้วยว่าได้ตามประโยคสัญลักษณ์ที่เมื่อกี้เราตอบกันหรือไม่ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์อีก1รอบนะคะจะได้เป็นในวงเล็บ1550บวก1200ลบด้วย899เท่ากับเท่าไหร่สำหรับข้อที่1เห็นไหมคุณครูไม่ได้ใช้คำ3คำไม่กี่เลยเพราะคุณครูแพรบอกแล้วว่าเดี๋ยวขอยกตัวอย่างแบบไม่ได้มีเงื่อนไขก่อนแต่ต่อไปนี้เราจะสร้างโจทย์ปัญหาให้มีอย่างน้อย3คำที่เราคุยกันเมื่อกี้ได้ไหมคะอ่ะมาลองดูกันในข้อที่2สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอแค่ว่าอย่างน้อยนักเรียนมีคำ3คำที่เราวิเคราะห์กันไปเมื่อกี้ส่วนจำนวนคุณครูอนุญาตให้นักเรียนคิดจำนวนได้เองเลยแต่ขอให้จำนวนนั้นเหมาะสมกับข้อความเหมาะสมกับนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ด้วยนะคะไม่ใช่นักเรียนวิเคราะห์แล้วหรือนักเรียนสร้างมาแล้วนักเรียนใช้แต่เลขโดดอย่างเดียวเลยได้ไหมไม่เอานะมาดูพร้อมกันในข้อที่2คุณครูจะเริ่มนำคำ3คำเมื่อกี้มาใช้บ้างแล้วมาดูพร้อมกันคุณครูเริ่มเลยแม่ค้ามีน้ำส้ม85ขวดทุกคนตั้งใจฟังนะคะเห็นไหม85มาจากไหนมาจากคุณครูแพลวคิดเองแล้วก็ต้องเหมาะสมกับจำนวนนั้นๆแม่ค้ามีน้ำส้ม85ขวดขายไปราคาขวดละ25บาทต่อมาและแม่ค้าขายเค้กส้มได้เงินอีก475บาททุกคนลองอ่านข้อความที่ครูแพลวขึ้นให้พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

จากที่นักเรียนอ่านสิ่งเหล่านี้ที่นักเรียนอ่านไปเราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามไหนช่วยหน่อยถามว่าอย่างไรดีถึงจะครบองค์ประกอบของเราอะไรเอ่ยแม่จะมีเงินทั้งหมดกี่บาทหรือรวมแล้วแม่ได้เงินกี่บาทได้ไหมคะเพราะว่ารายการที่แม่มีน้ำส้ม85ขวดขายไปขวดละ25บาทจำนวนเงินของแม่จะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะแล้วอย่างไรต่อล่ะเขาบอกต่อว่าและแม่ขายเค้กส้มได้เงินอีก475บาทดังนั้นการขายได้เงินอีกจำนวนเงินของเราเพิ่มขึ้นหรือเงินของตรงคะเพิ่มขึ้นดังนั้นเราถามได้นะคะว่าแม่ค้าขายน้ำส้มและขายเค้กส้มได้เงินกี่บาทหรือนักเรียนจะเขียนตามที่นักเรียนบอกเมื่อกี้ก็ได้ว่าแม่ค้าได้เงินทั้งหมดกี่บาทองค์ประกอบเราครบยังครบไหมอ่ะมาเช็คพร้อมกันมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะไหนในข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ย

0: สิ่งที่จดถามคือแม่ค้าขายน้ำส้มและเค้กส้มได้เงินกี่บาทด้านบนส่วนอื่นเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้วันนี้ต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนไหนบอกหน่อยถ้าให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนจะเขียนได้อย่างไรไหนช่วยกันวิเคราะห์หน่อยแล้วจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะในวงเล็บ
1: 8,5 + 475 + 475
0: วิเคราะห์ได้ถูกต้องเลยเห็นคำสำคัญอะไรบ้างไหม
1: ขายไป
0: มีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่าขายไปมีคำว่าอะไรอีก
1: ขาย
0: ได้อีกแต่เห็นไหมเวลาครูแพลวบอกแล้วว่าเวลานักเรียนนำไปสร้างอาจจะต้องมีคำขยายดังนั้นในข้อนี้ครูแพลวใช้คำขยายคือขายเค้กส้มได้เงินอีกเห็นไหมคะอ่ะมาดูพร้อมกันประโยคสัญลักษณ์ของเราไม่

กี้มีคำว่าขายไปขายไปเราวิเคราะห์ได้เป็นการคูณดังนั้นการคูณในข้อนี้เกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับจำนวนน้ำส้มคูณกับราคาขวดของน้ำส้มดังนั้นจึงได้มาเป็นในวงเล็บ85คูณ25แล้วเมื่อกี้มีคำสำคัญอะไรอีกหนึ่งคำนะขายได้อีกซึ่งคำว่าขายได้อีกเมื่อกี้เราวิเคราะห์ได้เป็นการบวกดังนั้นเราจึงบวกต่อด้วย475เท่ากับเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะคุณครูไม่ได้กำหนดจำนวนหรือไม่ได้กำหนดอะไรให้กับนักเรียนนอกจากขอให้นักเรียนใช้คำสำคัญในโจทย์ของนักเรียนอย่างน้อยกี่คำคะ1คำแต่อย่างข้อนี้ใช้2คำได้ไหมได้นี่ก็เป็นตัวอย่างได้ไหมคะแต่จำนวนของนักเรียนขอให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆได้ไหมเอ่ยอ่ะตัวอย่างที่2ผ่านไปเดี๋ยวขอตัวอย่างที่3อีก1ข้อแล้วถึงเวลาให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติไปพร้อมกันได้ไหมคะอ่ะมาดูตัวอย่างที่3ของคุณครูแพลวคุณครูแพลวบอกว่าในวันนี้ไม่ได้กำหนดจำนวนขอให้เราใช้คำสำคัญแค่3คำสำคัญอย่างน้อย1คำในนั้นได้ไหมเอ่ยอ่ะมาดูพร้อมกันคุณครูเริ่มเลยในช่วงเช้าชาวประมงขายปลาได้เงิน 3,600 บาทเห็นไหมจำนวนของเราเหมาะสมไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปต่อมาช่วงบ่ายขายได้อีก17กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ120บาทอ่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันค่ะ

สิ่งที่นักเรียนอ่านไปสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เจอคำสำคัญอะไรบ้างขายได้อีกถูกต้องไหมคะอ่ะนักเรียนตอนนี้เรายังขาดอะไรเอ่ยขาดสิ่งที่โจทย์ถามคิดว่าถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้ตามองค์ประกอบที่มีมาชาวประมงได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ทำไมถึงต้องถามว่าชาวประมงได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ชาวประมงเนี่ยเขาขายปลากี่รอบเอ่ยสองรอบมีรอบไหนบ้างรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบเช้าทราบยังขายได้กี่บาททราบแล้วขายได้กี่บาทคะ 3,600 บาทรอบบ่ายทราบยังไม่ทราบแต่หาได้ไหมหาได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเวลาถามคุณครูแพลวจึงขอถามเลยว่าชาวประมงขายปลาได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่องค์ประกอบของเราจึงครบมีสิ่งที่โจทย์ถามไหนโจทย์ถามว่าอะไรนะโจทย์ถามว่าอะไรนะโจทย์ถามว่าชาวประมงขายปลาได้เงินทั้งหมดเท่าไรสิ่งที่โจทย์บอกส่วนอื่นๆนะคะมีคำสำคัญตามที่เราตกลงกันและมีจำนวนกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนอย่างน้อยและ3จำนวนนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับข้อความถือว่าได้อ่ะขอประโยคสัญลักษณ์หน่อยอ่ะมีคำว่าได้อีกไหนขอประโยคสัญลักษณ์หน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นักเรียนจะได้เป็นอะไรเอ่ยตอนเช้าได้เงินกี่บาท3,600 บาทอ่ะคุณครูนำมาใส่ก่อนแต่ขายได้อีกการที่ขายได้อีกเป็นเครื่องหมายอะไรนะที่เราวิเคราะห์กันบวกดังนั้นจะบวกด้วยตอนบ่ายแต่ตอนบ่ายเราทราบยังตอนบ่ายหาอย่างไรเอ่ยคิดว่าในวงเล็บ17 คูณ 120ได้มาเป็นในวงเล็บ17 คูณ 120เท่ากับเท่าไรนะคะจึงได้ประโยคสัญลักษณ์ของเรามาได้ไหมเอ่ยอ่ะอีกหนึ่งรอบในการสร้างโจทย์ปัญหาเมื่อนักเรียนสร้างแล้วนักเรียนต้องตรวจสอบด้วยว่าองค์ประกอบของเราครบหรือไม่มีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้วันนี้ต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวน3จำนวนมีสิ่งที่โจทย์ถามขอให้นักเรียนสร้างโดยจำนวนของนักเรียนสอดคล้องและเหมาะสมกันได้ไหมคะวันนี้คุณครูไม่ได้กำหนดจำนวนมาเลยแต่ขอให้เรามีคำสำคัญมาดูคำสำคัญอีกหนึ่งรอบคำสำคัญของเรามีอะไรบ้างคำแรกคือคำว่าขายไปเมื่อกี้เราวิเคราะห์เป็นเครื่องหมายอะไรนะคูณดังนั้นต้องมีคำว่าขายไปต่อไปคำที่สองคือคำว่าขายได้อีกเมื่อกี้เราวิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกต่อไปคำสุดท้ายคือคำว่าขายไปแล้ววิเคราะห์ได้เป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบดังนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะ

อาจจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยปฏิบัติโดยการสร้างโจทย์มีเงื่อนไขเดียวในวันนี้คือขอให้โจทย์นักเรียนมีคำอย่างน้อย1คำใน3คำนี้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะโดยเครื่องหมายนักเรียนอาจจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกเครื่องหมายคูณหรืออะไรก็ได้เพราะการบวกลบคูณหารและคนต้องมีอย่างน้อย2เครื่องหมายดังนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะมาสร้างโจทย์ปัญหาที่มีคำว่าขายไปขายได้อีกขายไปแล้วพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์สำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางมีใบกิจกรรมของคุณครูแพรแล้วนักเรียนต้นทางสามารถหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่กันสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพรได้จับคู่ไว้ให้แล้วนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะจับคู่ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะโดยมาสร้างโจทย์นะคะปัญหาที่มีคำว่าขายไปขายได้อีกขายไปแล้วพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสุ่มนักเรียนนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถสุ่มนักเรียนปลายทางออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักเรียนปลายทางได้เลยค่ะดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ

0: สำหรับวันนี้นะคะเมื่อกี้คุณแควให้ไปจากการเดินดูเนี่ยนักเรียนบางคนนะคะยังอาจจะไม่ได้มีเงื่อนไขตามที่เราบอกว่าอย่างน้อยการสร้างวันนี้จำนวนคุณแควได้กำหนดไหมจำนวนไม่ได้กำหนดเลยแต่สิ่งที่กำหนดเรากำหนดว่าอะไรนะกำหนดว่าอะไรเอ่ยในโจทย์ปัญหาของเราต้องมีคำว่าขายไปขายได้อีกหรือคำว่าขายไปแล้วอย่างน้อย1คำในโจทย์นั้นๆอ่ะไหนใครทำเสร็จแล้วบ้างเอ่ยในห้องเรียนนี้ไหนใครทำเสร็จแล้วบ้างเอ่ยยังจะมีนักเรียนหลายคนที่เสร็จแล้วแล้วก็ยังมีนักเรียนบางคนที่อาจจะยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูแพรวขอตัวแทนนักเรียนบางคู่แล้วกันนะคะเพื่อออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนของตนเองก็ได้อ่ะเดี๋ยวคู่ที่1อ่ะคู่ที่1เดี๋ยวคุณครูขอเป็นคู่ของ J2 ก่อนอ่ะออกมาได้เลยทั้ง2คนอ่ะมาดูโจทย์ปัญหาของเพื่อนอ่ะคนอื่นๆเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนฟังของเพื่อนก่อนเผื่อได้เอากลับไปเป็นแนวทางในการทำของเราต่อนะคะอ่ะไหนของหนูขอโจทย์ปัญหาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยประโยคสัญลักษณ์โจทย์ปัญหาของหนูที่ได้คือ
1: แม่ค้าขายองุ่นได้เงิน 1,500 บาทขายไปอีก11กิโลกรัมกิโลกรัมละ50บาทแม่ค้าขายองุ่นได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่
0: จากการอ่านของเพื่อนโจทย์ปัญหาของเพื่อนมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหมมีคำสำคัญของเพื่อนเมื่อกี้ไหนนักเรียนที่เป็นผู้ฟังเพื่อนใช้คำสำคัญว่าอะไรไหนผู้ฟังที่ดีอยู่ไหนกันเมื่อกี้เพื่อนใช้คำสำคัญว่าอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนอ่านอีกหนึ่งรอบคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะอ่านโจทย์อีกหนึ่งรอบค่ะ
1: แม่ค้าขายองุ่นได้เงิน 1,500 บาทขายไปอีก11กิโลกรัมกิโลกรัมละ50บาทแม่ค้าขายองุ่นได้เงินทั้งหมดเท่าไหร
0: ่คำสำคัญที่เพื่อนใช้เพื่อนใช้คำว่าอะไรเอ่ย
2: ขายอ
0: ีกขายอีกโอเคไหมคะไหนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้อยู่ได้เป็นอะไรคะ
3: 1,500 บวกในวงเล็บ11คูณ50เท่ากับจำนวนใด
0: ถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่าแม่ค้าขายองุ่นได้เงิน 1,500 บาทมีอยู่แล้วขายไปได้อีกแปลว่าได้เพิ่มขึ้นเป็นการบวกแล้วก็ไปหาจำนวนองุ่นที่ได้เพิ่มขึ้นได้ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยตบมือให้คู่ที่1หน่อยหนูไปรับรางวัลด้านข้างได้เลยเดี๋ยวของคู่ที่2เดี๋ยวขอเป็นคู่ของยิปซีกับเฟมัสออกมาได้เลยค่ะมาคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนเดิมดูว่าเพื่อนใช้คำสำคัญคำว่าอะไรในหนูอ่านโจทย์ของหนูก่อน
4: พ่อขายของได้ 3,500 บาทวันต่อมาขายได้อีก 2,000 บาทถ้าต้องจ่ายค่าเช่าที่อีก 3,000 บาทพ่อค้าจะเหลือเงินเท่าไหร่
0: จากการฟังมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะมีสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหมมีอย่างน้อย3จำนวนเลยคำสำคัญที่เพื่อนใช้เมื่อกี้คำว่าอะไรคะคำว่าขายได้อีกจึงได้เป็นการบวกมาดูเพื่อนเขียนประโยค

0: สัญลักษณ์ได้เป็นอะไรเอ่ย
1: ในวงเล็บ 3,500 บวก 2,000 ลบ 3,000 เท่ากับจำนวนใด
0: ในวงเล็บ 3,500 บวก 2,000 ลบด้วย 3,000 เท่ากับจำนวนใดถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยคู่ที่2ของเรามารับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขออีกสักหนึ่งคู่นะคะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังสร้างไม่ได้เดี๋ยวเวลานักเรียนกลับไปสร้างที่บ้านได้นำกลับไปทำต่ออ่ะเดี๋ยวขอคู่สุดท้ายของเรานะคะมาที่เหลือเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนเดิมนะคะมาดูหน่อยไหนโจทย์ที่หนูได้หนูอ่านโจทย์ของหนูให้ฟังหน่อยค่ะ
1: เจมีส้ม990กิโลกรัมได้ส้มเพิ่มจากพี่ชายของเจม200กิโลกรัม
2: เจมขายไปแล้ว470กิโลกรัมเจมเหลือส้มทั้งหมดกี่กิโลกรัม
0: จากการอ่านของเพื่อนมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะมีสิ่งที่โจทย์บอกไหมมีคำสำคัญเมื่อกี้เพื่อนใช้คำว่าอะไรเอ่ยขายไปแล้ววิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรนะขายไปแล้วการลบไหนมาดูประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ในวงเล็บ990บวก200ลบ470เท่ากับจำนวนใด
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหนตบมือให้เพื่อนหน่อยรับรางวัลได้เลยค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะไปนั่งที่ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวฝากให้นักเรียนนะคะลองกลับไปแสดงวิธีทำต่อด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้หน่อยการที่นักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาของนักเรียนต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะโจทย์ปัญหาของนักเรียนต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ย1สิ่งที่โจทย์กําหนดให้เพราะเวลาเราเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก่อน2สิ่งที่โจทย์ถามซึ่งสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ในวันนี้ต้องมีอย่างน้อยกี่จํานวนต้องมีอย่างน้อย3จำนวนนะคะเพื่อให้เราสร้างได้เป็นการบวกลบคูณหารละคนสำหรับวันนี้นะคะในการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกคูณหารละคนจะเห็นได้ว่าคุณครูไม่ได้กำหนดเงื่อนไขอะไรให้กับนักเรียนนอกจากที่บอกว่าให้นักเรียนสร้างโจทย์ให้มีคำตามที่กำหนดถูกต้องไหมแต่จำนวนคุณครูแพลวได้กำหนดให้ไหมไม่ได้กำหนดให้ดังนั้นเวลานักเรียนจะสร้างโจทย์นะคะนักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ให้สอดคล้องกับการดำเนินการและเลือกใช้สถานการณ์ให้เหมาะสมกับจำนวนที่กำหนดนะคะสมมุตินักเรียนกำหนดจำนวนนั้นมาแล้วนักเรียนควรสร้างข้อความหรือสร้างสถานการณ์นั้นให้เหมาะสมกับจำนวนนั้นๆได้ไหมคะได้ไหมเดี๋ยวฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคือแบบฝึกหัดที่ 1.54 นะคะในข้อที่1ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.54 ในข้อที่1ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเราจะแตกต่างกับกิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติไปโดยแบบฝึกหัดของเราเขาจะกำหนดโจทย์การบวกลบคูณหารละคนมาให้แล้วทุกคนเปิดแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมกันสักครู่หนึ่งโจทย์ของเรานะคะเขาบอกว่าจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ให้นักเรียนหนึ่งให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ให้ได้ประโยคสัญลักษณ์ก่อนได้ไหมเอ่ยคุณครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ประโยคสัญลักษณ์หลังจากนั้นให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาที่มีเครื่องหมายตามที่กำหนดด้านล่างได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นฝากให้นักเรียนไปสร้างดังนั้นเงื่อนไขของแบบฝึกหัดเราคือนักเรียนต้องสร้างให้มีเครื่องหมายตามที่โจทย์กำหนดได้ไหมคะได้ไหมดังนั้นนักเรียนลองกลับไปดูนะส่วนจำนวนคุณครูบอกแล้วว่านักเรียนสามารถคิดเองได้แต่ขอให้นักเรียนสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์กับจำนวนนั้นด้วยได้ไหมคะดังนั้นฝากการบ้าน1ข้อให้นักเรียนได้กลับไปปฏิบัตินะคะมาดูกันต่อในชั่วโมงถัดไปไหนอ่านพร้อมกันในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของ

ตรวจปัญหาการบวกลบคูณหารและคนแต่เราจะสร้างจากประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูแพลวจะให้นักเรียนได้ไหมคะดังนั้นฝากนักเรียนนะคะทุกคนเลยกลับไปทบทวนการบ้านและปฏิบัติการบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.55 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อนำมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนทุกคนอย่าลืมทำการบ้านนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้มีความพร้อมเรียนต่อยอดจากเดิมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่1ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน
1: ทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่ๆเลย
2: มีอะไรกันเหรอหลาน
0: ๆพวกเราทำใจกันแต่ครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
2: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันน่ะเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสัน
3: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดนี้ขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงการมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
2: ถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
1: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
4: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุ
3: ขดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริง
0: ๆศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
1: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุขอะ
4: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุข
1: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
3: แล้วปรับความเข้าใจกันหรือยังล่ะเป็นสุข
1: ยังเลยค่ะ

0: ุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุขได้บ้างไหมครับ
1: มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระ

0: ราชประสงค์ที่จะให้พระสุนิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสุนิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแคแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจแล้วพูดคุยกันดีๆนะลูก
1: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
2: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
0: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนค่ะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนไหนของพืชใครทราบบ้างใช่แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับใบนั่นเองนะคะคือเรื่องใบมีหน้าที่อะไรนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับใบขอทบทวนก่อนว่าครั้งที่แล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้นว่าอย่างไรรากมีหน้าที่อะไรนะคะตอบดังๆเลยรากมีหน้าที่

0: ูดซับน้ำอย่างเดียวไหมดูดซับน้ำและอะไรและธาตุอาหารนะคะอ่ะแล้วลำต้นล่ะลูกลำเลียงน้ำและอะไรด้วยและธาตุอาหารซึ่งการลำเลียงน้ำเขาลำเลียงผ่านท่ออะไรใครทราบเก่งมากผ่านท่อลำเลียงน้ำนะคะนี่คือข้อสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้นนะคะเด็กๆคะแล้วในชั่วโมงนี้คุณครูมีพืช5ชนิดนะคะให้เด็กได้สังเกตนะชนิดแรกนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสังเกตไปพร้อมเพื่อนต้นทางชนิดแรกคือใบอะไรคะ
1: ใบกระดาษ
0: ชนิดที่2ชนิดที่3
1: ใบมะนาว
0: ออกเสียงว่าหมากนวลชนิดที่4
1: ใบเฟื่องฟ้า
0: ชนิดที่5
1: ใบปี
0: เยี่ยมมากทั้ง5ชนิดนี้เด็กๆลองสังเกตภาพบนจอแล้วตอบคุณครูได้ไหมว่าใบพืชแต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนหรือต่างกัน
1: ต
0: ่างกันนะคะขอสุ่มเลขที่ก่อนเลยว่าที่ต่างกันเนี่ยต่างอย่างไรนะคะเตรียมคำตอบไว้นะที่บอกว่าต่างกันมีตรงไหนของเขาที่ต่างกันเลขที่7ค่ะเชิญเลยเลขที่7เขาต่างกันอย่างไรคะเพิร์ด
2: ลักษณะครับแตกต่างกันครับ
0: อะไรนะคะ
2: ลักษณะของใบไม้แตกต่างกันครับ
0: ค่ะลักษณะรูปร่างหรือลักษณะขอบใบลูกอย่างเช่นใบหมากนวลมีรูปร่างเป็นยังไงคะเป็นแบบสั้นหรือแบบยาวลูก
2: เป็นยาวครับ
0: เป็นแบบยาวแต่ถ้าเป็นใบเฟื่องฟ้าเป็นแบบสั้นหรือยาวคะ
2: สั้นครับ
0: อันนี้คือเราเรียกว่ารูปร่างต่างกันนะคะปรบมือให้เพิร์ดด้วยค่ะทุกคนเยี่ยมมากเรามาสังเกตทีละใบกันเลยนะคะลูกอย่างแรกนะคะใบชะบาเป็นแบบที่มีขนาดใบเนี่ยกว้างนะคะขอบใบเป็นยังไงคะมีรอยหยักนะคะต่อมาใบแก้วขอบใบเป็นยังไงคะเรียบนะคะแล้วก็แคบกว่าใบชะบาต่อมาใบหมากนวลล่ะคะขอบใบเป็นยังไงคะขอบใบเรียบหรือมีหยักคะเรียบนะคะแล้วรูปร่างใบเป็นยังไงคะเรียวแล้วก็ยาวนะคะต่อมาใบเฟื่องฟ้าค่ะลูกขอบใบเป็นยังไงคะลูก
1: เร
0: ีย
1: บ
0: แล้วขนาดล่ะคะขนาดเป็นแบบกว้างแล้วก็สั้นนะคะแล้วใบปีบค่ะใบปีบเป็นยังไงคะขอบใบเรียบนะคะแล้วก็ใบมีสีเข้มกว่าใบพืชอื่นๆอันนี้คือลักษณะที่เราเห็นทีนี้เด็กๆทราบไหมว่าใบพืชแต่ละชนิดที่เราสังเกตไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆคิดว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรเอาตามความคิดตนเองก่อนอะไรนะคะเกตเตอร์ตอบด้วยไม้ได้เลยลูกเอาตามความคิดตนเองได้เลยนะคะตอนนี้คิดว่าใบพืชมีหน้าที่อะไรเชิญครับ
3: สังเคราะห์แสงครับ
0: สังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะเกตเตอร์อันนี้คือความคิดของเกตเตอร์นะคะเด็กๆคะใครเห็นด้วยกับเกตเตอร์บ้างเอามือลงแล้วไหนใครคิดว่าน่าจะมีหน้าที่อื่นอีกนอกจากการสังเคราะห์ด้วยแสงมีไหมคะใบพืชทำหน้าที่อย่างอื่นอีกหรือเปล่ามีเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้ามีคำตอบเพิ่มเติมตอบได้เลยในช่วงนี้นะคะน่าจะมีบางคนมีคำตอบเพิ่มเติมนะคะคุณครูจะยังไม่เฉลยว่าใบพืชเขาทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงจริงหรือเปล่าแล้วการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของใบนะคะเรามาดูกันที่คำถามต่อไปทีนี้เด็กๆคิดว่าใบพืชทั้ง5ชนิดจะทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเช่นเดียวกันทั้งหมดหรือไม่ไหนใครคิดว่าน่าจะทำหน้าที่แตกต่างกันยกมือไหนใครคิดว่าทำหน้าที่เหมือนกันทั้งหมดยกมือเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าใบพืชทั้ง5ชนิดนี้ทำหน้าที่เดียวกันหรือไม่นะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมวันนี้เลยกิจกรรมชื่อว่าอะไรคะทุกคนใช่แล้วใบมีหน้าที่อะไรนะคะวันนี้มีจุดประสงค์2ข้อด้วยกันนะขอฟังเสียงเด็กๆทุกคนรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะอ่านจุดประสงค์ข้อ1ให้ครูฟังพร้อมมั้ยคะพร้อมมั้ยคะพร้อมมั้ยคะ
1: พร้อม
0: เยี่ยมมากข้อที่1 1 2

0: 3เริ่ม
1: 3 4
0: ข้อที่1นี้เขาให้สังเกตใบพืชก่อนต้มสีเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงขอบใบเป็นยังไงนะคะแล้วพอต้มเสร็จให้ดูนะคะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างสีเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปรูปร่างเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปอันนี้คือข้อที่1เห็นอย่างไรบันทึกแบบนั้นนะคะไม่ต้องใส่ความคิดเห็นลงไปเห็นแบบไหนบันทึกแบบนั้นเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อมาข้อที่2เลยค่ะข้อที่2อ่านพร้อมกันเลย

0: ข้อนี้อย่างที่คุณครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เวลาเราบันทึกผลถ้าบันทึกผลการสังเกตคือเราใช้ตาสังเกตนะคะในวันนี้เห็นอย่างไรสีอย่างไรรูปร่างอย่างไรวาดแบบนั้นระบายสีให้ตรงกับที่เห็นวาดให้ตรงกับที่เห็นคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้นะคะเยี่ยมมากเรามาดูที่ส่วนต่อไปเป็นส่วนของอุปกรณ์วันนี้มีอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปทีละอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างและแต่ละอุปกรณ์ใช้อย่างไรนะคะเราเริ่มจากอย่างแรกก่อนใบพืชนะคะใบพืชวันนี้นะคะคุณครูเตรียมมาให้5ชนิดนะคะชนิดที่คุณครูยกตัวอย่างเนี้ยคือใบชะบานะแล้วก็จะมีใบแก้วใบปีบใบหมากนวล นะคะแล้วก็ใบเฟื่องฟ้าเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มได้เลือกนะคะต่อไปอย่างที่2คืออะไรเอ่ยคะสีเทียนหรือสีไม้อันนี้ให้ใช้ของตนเองได้เลยนะคะใช้สีไม้ก็ได้นะคะต่อมาอย่างที่3คืออะไรลูก
1: 250ลูกบาศก
0: bigger ขนาด250ลูกบาศก์นะคะก็คือส่วนนี้นะคะส่วนนี้นะคะก็จะมีสเกลบอกปริมาตรนะคะ200มิลลิลิตรนะคะ150 100หรือว่า50ซึ่งบิ๊กเกอร์นี้สามารถใส่ของเหลวต่างๆได้นะคะแล้วก็บอกปริมาตรได้นั่นเองทำจากอะไรคะบิ๊กเกอร์นี้แก้วดังนั้นเวลาใช้ต้องทำยังไงระมัดระวังทำหลุดมือได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะแตกเลยเวลาตั้งให้ตั้งบนพื้นโต๊ะที่เรียบไม่ตั้งระหว่างรอยต่อของโต๊ะนะคะตรงนี้มีข้อสงสัยไหมเกี่ยวกับการใช้บิ๊กเกอร์มีไหมคะไม่มีนะคะในบิ๊กเกอร์นี้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะต่อไปหลอดทดลองทนไฟขนาดใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะหลอดทดลองเราก็จะสามารถใส่สารต่างๆที่เป็นของเหลวหรือว่าใบพืชที่ต้มแล้วลงไปในนี้ได้ด้วยนะคะเวลาใช้นะคะระมัดระวังเช่นกันเพราะว่านี้ทำจากอะไรเหมือนกันแตกได้เช่นกันเวลาใช้หนูจะไม่วางที่โต๊ะแบบนี้เพราะมันจะกลิ้งตกแต่เราจะวางตรงที่วางหลอดทดลองแบบนี้นะคะวางในลักษณะนี้นะคะอันนี้คือถ้ายังไม่ใช้ถ้าใช้แล้วเราก็จะตั้งขึ้นแบบนี้เข้าใจวิธีเก็บนะคะต่อไปอะไรเอ่ยลูกตะเกียงแอลกอฮอล์ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะตะเกียงแอลกอฮอล์จะประกอบด้วย3ส่วนนะลูกอย่างที่1ก็คือที่กั้นลมนะคะที่กั้นลมแล้วก็ตะแกรงที่เอาไว้วางบิ๊กเกอร์หรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะให้ความร้อนนะคะ2ส่วนส่วนที่3คือส่วนนี้นะคะตะเกียงแอลกอฮอล์ทำไมถึงชื่อว่าตะเกียงแอลกอฮอล์เพราะว่าด้านในนี้ในขวดนี้นะคะมีแอลกอฮอล์อยู่ซึ่งแอลกอฮอล์ที่ใส่เนี่ยสามารถติดไฟได้นะคะทีนี้เวลาใช้อย่างไรนะคะเวลาใช้เราจะเอาตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะเปิดฝานะคะเสร็จแล้วใช้ไม้ขีดไฟนะคะไม้ขีดไฟจุดนะคะพอจุดแล้วไม้ขีดไฟนะคะเราจะดับโดยเสียบลงไปที่แก้วทรายแบบนี้นะคะเราจะไม่ทิ้งบนพื้นหรือว่าทั่วไปเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะคะพอจุดเสร็จเรียบร้อยเราจะเลื่อนตะเกียงแอลกอฮอล์เข้าไปด้านล่างตะแกรงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาบิ๊กเกอร์หรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะให้ความร้อนวางข้างบนตะแกรงนะคะทีนี้ใช้เสร็จทำอย่างไรจะดับไฟเป่าได้ไหมพัดได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราจะเลื่อนออกมาจากตะแกรงนะคะเสร็จแล้วใช้ฝานะคะฝาของตะเกียงแอลกอฮอล์ปิดลงไปแบบนี้นะไฟก็จะดับเลยนะคะดังนั้นเวลาทำให้มีสติค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะคะต่อไปคืออะไรคะเด็กๆที่กั้นลมพร้อมตะแกรงลวดไปแล้วอันต่อไปคือข้อที่7คืออะไรคะออกเสียงว่าเอทิลแอลกอฮอล
1: ์
0: 95%เอทิลแอลกอฮอล์ส่วนนี้สามารถติดไฟได้เช่นกันนะคะซึ่งคุณครูแบ่งมาให้ในบิ๊กเกอร์แบบนี้เวลาใช้ต้องระมัดระวังนะคะไม่เอาเข้าใกล้ไฟเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้นะคะส่วนต่อไปคืออะไรเอ่ย ส่วนต่อไปคือจานแก้วนะคะจานแก้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยทำจากแก้วเช่นกันเวลาใช้ระมัดระวังนะคะอย่าให้ตกอย่าวางระหว่างโต๊ะนะคะต่อไปคืออะไรคะเด็กๆปากคีบนะคะปากคีบจะเป็นแบบนี้นะคะปากคีบปากคีบส่วนนี้นะคะเอาไว้คีบเบ็ดที่ต้มแล้วนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าคีบเพื่อทำอะไรนะคะอันนี้ก็ใช้ด้านที่เป็นแหลมเนี่ยคีบนะคะกดคีบต่อไปคืออะไรคะเด็กๆไม้หนีบไม้หนีบไม้หนีบไม้หนีบผ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นไม้หนีบสำหรับใช้หนีบหลอดทดลองนะคะทำอย่างไรดูตัวอย่างตรงนี้นะคะเวลาที่หนูจะหนีบหลอดทดลองให้หนูใช้นิ้วกดเข้าไปให้ปากคีบอ้าออกแบบนี้เสร็จแล้วคีบคือแบบนี้นะคะคีบที่หลอดทดลองหลังจากเราคีบเสร็จเราจะไม่กดนะคะเราจะปล่อยเลยแล้วจับแค่ตรงด้ามด้านนอกนะคะแบบนี้จะไม่กดนะลูกนะจับแค่แบบนี้แล้วก็วางพอวางเสร็จแล้วเราค่อยบีบแล้วก็ปล่อยออกอีกรอบนึงนะคะเราจะบีบให้ปากคีบกว้างออกเสร็จแล้วหนีบเข้าไปที่หลอดทดลองแบบนี้นะคะหนีบเข้าไปที่หลอดทดลองเสร็จแล้วเวลาที่เราจะยกหรือเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆเราจะจับแค่ปลายด้านนอกเราจะไม่บีบนะคะเพราะถ้าบีบจะทำให้ปากคีบอ้าออกแล้วหลอดทดลองจะหลุดพอใช้เสร็จเราวางที่ที่ตั้งหลอดทดลองแล้วค่อยบีบให้ปากเขาอ้าออกแบบนี้เข้าใจไหมคะตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยไหมคะถ้าตามไม่ทันบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปคืออะไรคะหลอดหยดหลอดหยดนะคะหลอดหยดเราจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะหลอดหยดคุณครูจะใช้กับบิ๊กเกอร์แบบนี้ซึ่งเวลาใช้นะคะมี3ขั้นตอนง่ายๆนี่นะคะบีบจุ่มปล่อยเห็นไหมสารที่เราดูดมันก็จะขึ้นมาเวลาที่สารอยู่ในหลอดหยดหนูต้องตั้งตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆบีบเบาๆให้สารมันหยดลงทีละนิดนะคะเอียงแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าสารมันจะหลุดไปที่ยางตรงนี้จะทำให้มันใช้งานได้ไม่นานนะคะซ้ำอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนคืออะไรเอ่ยบีบจุ่มปล่อยนี่พอเรายกขึ้นมาถ้าเราไม่ออกแรงบีบมันจะไม่หยดลงมาดังนั้นหนูไม่ต้องกลัวว่ามันจะหยดมันจะหยดก็ต่อเมื่อเราบีบเท่านั้นนะคะเข้าใจไหมตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมไม่มีนะคะต่อไปคืออะไรคะนักเรียนสารละลายไอโอดีนก็คือสารที่อยู่ในบิ๊กเกอร์เมื่อสักครู่นี้สีอะไรคะลูกสีน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่านะคะอยู่ในบิ๊กเกอร์เช่นกันและสุดท้ายไม้ขีดไฟก็คืออันนี้ที่ครูใช้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้อุปกรณ์หลายอย่างมากเลยแล้วใช้ทำอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูจะขออนุญาตสรุปวิธีทำให้ฟังเนื่องจากว่าเราจะต้องทำหลายอย่างจะได้เป็นการกระชับเวลานะคะเรามาดูที่ข้อ1เลยตั้งใจฟังนะเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคุณครูสรุปให้ฟังแต่เด็กๆมีหน้าที่ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจดังนั้นเวลาสุ่มตอบให้ได้นะคะพร้อมนะทุกคนตั้งใจฟังนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าให้แต่ละกลุ่มเลือกใบพืช1ชนิดนะคะที่ไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นจากนั้นสังเกตลักษณะของใบพืชแล้วก็บันทึกนักเรียนปลายทางสามารถเลือกพืชที่ตนเองสนใจหรือว่าที่สามารถหาได้ในโรงเรียนได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางวันนี้เรามีพืช5ชนิดจะให้เลือกกลุ่มละ1ชนิดนะคะโอเคไหม5ชนิดที่ว่ามีใบชะบาใบแก้วหมากนวลเฟื่องฟ้าใบปีบให้เวลาคุยกัน1นาทีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าจะเอาใบอะไร1ใบ

0: หมดเวลาปรบมือ1ครั้งกลุ่มที่1ใบอะไรคะลูกใบหมากนวลนะคะใบหมากนวลกลุ่มต่อไปเตรียมตัวนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ค่ะใบชบานะคะกลุ่มที่3ค่ะอะไรนะคะใบปีบนะคะกลุ่มที่4ค่ะเอาใบเฟื่องฟ้าหรือใบแก้วคะใบเฟื่องฟ้านะคะและกลุ่มที่5เป็นใบแก้วได้ไหมคะได้นะคะตอนนี้เรามาทบทวนว่าแต่ละกลุ่มเลือกใบอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่1ใบอะไรคะหมากนวลกลุ่มที่2ใบชะบากลุ่มที่3ใบปีบกลุ่มที่4ใบเฟื่องฟ้ากลุ่มที่5ใบแก้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเลือกใบอะไรกันบ้างเรามาดูที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะขั้นต่อไปนะคะวิธีทำข้อที่2นี้นะคะเขาบอกว่าให้ใส่น้ำลงไปในบิกเกอร์ให้ท่วมใบแล้วต้มให้เดือดจากนั้นใส่ใบพืชลงไปต้มนะคะดังรูปนี้เลยนะคะเราจะจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะต้มน้ำในบิกเกอร์ให้เดือดแล้วค่อยใส่ใบพืชลงไปต้มใบพืชต่อไปกี่นาทีคะเด็กสามถึงห้านาทีหลังจากต้มเสร็จนะคะต้มใบพืชเสร็จแล้วขั้นต่อมาเขาบอกว่าให้คีบใบพืชที่ต้มแล้วเนี่ยใส่หลอดทดลองนะคะใบพืชอยู่ในหลอดทดลองแล้วตอนนี้จากนั้นใส่เอทิลแอลกอฮอล์ลงไปในหลอดทดลองนะคะแล้วค่อยเอาหลอดทดลองที่มีทั้งใบพืชและเอทิลแอลกอฮอล์ไปต้มในบิกเกอร์เดิมนะคะส่วนนี้นะต้มกี่นาทีใครทราบบ้าง4-5 นาทีนะคะส่วนนี้ทำไมเราถึงไม่เทแอลกอฮอล์ใส่ในบิกเกอร์แล้วก็ต้มในบิกเกอร์เลยใครทราบบ้างเพราะว่าอะไรแอลกอฮอล์มันสามารถติดอะไรได
1: ้
0: ติดไฟได้ดังนั้นเราก็เลยต้องใส่ในอะไรคะใส่ในหลอดทดลองเพื่อให้เขาไม่สัมผัสกับไฟหรือว่าความร้อนใกล้เกินไปนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูมีอีกหนึ่งข้อสุดท้ายข้อนี้คือที่เด็กๆต้องทำนะคะต้องนำใบพืชที่ต้มในแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเนี่ยมาล้างและล้างน้ำเปล่าเลยล้างเสร็จนะคะ

0: างในจานแก้วแล้วค่อยหยดไอโอดีนลงไปนะคะหยดให้ท่วมใบเลยแล้วทิ้งไว้กี่นาทีกี่นาทีคะ5นาทีแล้วก็สังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนวิธีทำนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกสังเกตใบพืชหลังจากสังเกตเสร็จทำอะไรคะเด็ก
1: ต
0: ้มน้ำให้เดือดแล้วเอาใบพืชลงไปต้มกี่นาที
1: 3-5 นาที
0: จากนั้นนำใบพืชที่ต้มแล้วใส่ในอะไรคะ
1: ในหลอดทดลอง
0: แล้วก็เติมอะไรลงไป
1: แอลกอฮอล์
0: ให้ท่วมใบเลยจากนั้นเอาหลอดทดลองที่มีแอลกอฮอล์ไปต้มนะคะต้มกี่นาทีคะ
1: 4-5 นาที
0: 4ขั้นตอนนี้คุณครูจะเป็นคนต้มให้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรคะ
1: น
0: ำใบพืชที่ต้มด้วยแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเนี่ยมาล้างน้ำนะคะหลังจากล้างน้ำเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำอะไรคะล้างน้ำเสร็จแล้วคลี่ใบนะคะคลี่ใบพืชออกบนจานแก้วนะวางบนจานแก้วเสร็จแล้วค่อยหยดไอโอดีนลงไปให้ท่วมใบทิ้งไว้กี่นาที ดังนั้นสิ่งที่หนูทำคือล้างใบพืชกับหยดไอโอดีนนะคะคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้นะคะยอดเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้แบ่งหน้าที่กันนะคะว่าจะต้องทำส่วนไหนใครจะล้างใบใครจะหยดไอโอดีนใครจะบันทึกผลนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปทุกคนเปิดไปที่ใบงานหน้า81ค่ะเจอไหมเอ่ยเจอหรือยังคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งใบงานหน้า81นะคะคือส่วนที่เราจะต้องบันทึกวันนี้นะคะก็คือส่วนด้านบนชื่อพืชนะคะให้เขียนชื่อพืชที่เราเลือกแล้วก็จะมีส่วนของลักษณะของใบพืชก่อนต้มเดี๋ยวคุณครูจะมีใบพืชให้สังเกตแล้วก็วาดเลยว่าเห็นยังไงนะคะบันทึกลงไปในช่องสีเหลืองนี้ส่วนหลังต้มให้หนูต้มแล้วก็หยดไอโอดีนให้เรียบร้อยค่อยบันทึกผลโดยการวาดรูปแล้วก็ระบายสีลงไปตรงนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะวิธีบันทึกบันทึกโดยการใช้วิธีไหนคะ
1: วาด
0: รูปและระบายสีนะคะทีนี้มาดูที่ส่วนต่อไปส่วนต่อไปนะคะจะเป็นช่วงที่คุณครูให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมแล้วนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแนะนำการใช้อุปกรณ์นะคะให้ใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีนะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการสังเกตผลและบันทึกผลด้วยส่วนนักเรียนมี2 อย่างที่ต้องทำคือสังเกตใบพืชก่อนต้มว่าเป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากต้มเสร็จให้ล้างใบพืชหยดไอโอดีนแล้วค่อยสังเกตนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสังเกตใบพืชก่อนต้มนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างต้มเรามาสังเกตที่หน้าห้องพร้อมๆกันค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนักเรียนปลายทางสามารถดูผลของเพื่อนๆต้นทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆต้นทางคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะเล่าผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนๆฟังเริ่มจากกลุ่มที่ใบชบาก่อนละกันครูขอดูใบชบาก่อนกลุ่มอะไรเอ่ยใบชบาขอฟังกลุ่ม2ก่อน

0: ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม2ใบชะบาก่อนต้มและหลังต้มอธิบายลักษณะที่สังเกตได้ค่ะเชิญค่ะ
1: ก่อนที่จะต้มมีใบสีเขียวๆค่ะ
0: ค่ะหลังต้มค่ะ
1: หลังต้มจะมีใบสีเขียวๆค่ะพอหยด
0: ไอโอดีนแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: ออกสีดำๆค่ะ
0: หลังจากหยดไอโอดีนแล้วเห็นเป็นสีดำเช่นในรูปนี้เลยใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะต่อไปนะคะคุณครูขอดูใบแก้วกลุ่มไหนเอ่ยใบแก้วเชิญค่ะกลุ่มที่5ค่ะใบแก้วได้ผลเป็นอย่างไรเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยค่ะ
1: ก่อนต้มใบเป็นสีเขียวยังไม่ขาดหรือไม่มีสีอื่นมาปนค่ะ
0: ค่ะ
1: หลังต้มเป็นใบสีเขียวเข้มใบขาดมีสีดำมาเป็นจุดๆตามใบค่ะ
0: มีบางส่วนเป็นสีดำนะคะจากที่เคยเป็นสีเขียวทั้งหมดนี่ก็คือผลของใบแก้วนั่นเองต่อไปขอดูใบอะไรเอ่ยใบหมากนวลค่ะเชิญค่ะกลุ่มหนึ่งได้ผลเป็นเช่นไร
1: ลักษณะของใบพืชก่อนต้มก็สีเขียวค่ะตรงท้ายๆก็จะมีสีเหลืองค่ะ
0: ค่ะหลังจากต้มและหยดไอโอดีนเป็นอย่างไรคะ
1: สีเขียวเข้มผสมกับสีน้ำตาลค่ะ
0: เป็นสีน้ำตาลแบบอ่อนหรือน้ำตาลเข้มคะลูก
1: น้ำตาลเข้มค่ะ
0: น้ำตาลเข้มเหมือนคล้ายๆสีดำเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะนี่คือผลการทำกิจกรรมของใบหมากนวลต่อไปขอดูใบเฟื่องฟ้าค่ะเชิญค่ะกลุ่มไหนเอ่ยใบเฟื่องฟ้าเชิญครับได้ผลเป็นอย่างไรก่อนที่ต้มแล้วก็หลังต้มแล้วหยดไอโอดีนก่อนต้มเป็นใบสีอะไร
2: สีเขียวครับ
0: หลังต้มแล้วลูก
2: สีน้ำตาลดำครับ
0: สีน้ำตาลดำนี่ก็คือเป็นผลการทำกิจกรรมของใบเฟื่องฟ้าและสุดท้ายใบปีบค่ะเป็นผลอย่างไรเชิญครับ
3: ก่อนต้มสีเขียวครับ
0: ครับ
3: หลังต้มสีดำๆน้ำตาลครับ
0: หลังต้มและหยดไอโอดีนเห็นเป็นสีดำใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกลุ่มเลยนะคะเด็กๆคะจากผลการสังเกตทั้ง5กลุ่มที่เราได้สังเกตร่วมกันไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อเราหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืชทั้ง5ชนิดสีของสารละลายไอโอดีนเป็นอย่างไรตอนเริ่มต้นสีของสารละลายไอโอดีนที่อยู่ในบิ๊กเกอร์เป็นสีน้ำตาลพอเราหยดลงไปที่ใบพืชเป็นสีอะไรลูกเป็นสีดำนะออกสีม่วงดำนั่นเองนะคะนี่คือผลการทดลองที่เราได้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าว่าที่เห็นเป็นสีดำแบบนี้เพราะอะไรเกิดจากอะไรกันแน่นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะผลการทดลองที่ได้เป็นเช่นเดียวกันกับนักเรียนต้นทางหรือไม่คะถ้าเป็นเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเด็กๆคะวันนี้ลองสรุปให้คุณครูฟังได้ไหมว่าจากการทดลองในวันนี้เราสังเกตเห็นใบก่อนต้มเป็นอย่างไรหลังต้มเป็นอย่างไรเชิญค่ะก่อนต้มใบพืชเป็นสีอะไรคะ
4: ส
0: ีเขียวหลังจากต้มแล้วหยดไอโอดีนใบพืชเป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลดำหรือเรียกว่าสีม่วงดำนั่นเองนะคะก็คือก่อนต้มใบพืชมีสีเขียวหลังจากต้มและหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืชพบว่าส่วนที่เคยเป็นสีเขียวเนี่ยกลายเป็นสีม่วงดำนั่นเองนะคะเด็กๆคะเรามาดูครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องใบทำหน้าที่อะไรครั้งที่2นะคะมีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะคือใบงานเรื่องหน้าที่ของใบหน้าที่81หน้าเดิมเลยนะคะแต่เราจะทำส่วนด้านล่างส่วนอุปกรณ์นะคะก็จะมีถ้วยพลาสติกเล็กนะคะหรือว่าจานหลุมโลหะแล้วก็หลอดหยดนะคะสารละลายไอโอดีนน้ำเปล่านะคะแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าและแป้งสำหรับทาตัวฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถเตรียมใบงานให้กับนักเรียนนะคะโดยดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะส่วนอุปกรณ์นะคะสามารถจัดหาเตรียมให้กับนักเรียนได้เลยหากไม่สามารถจัดหาได้สามารถสังเกตกับห้องเรียนต้นทางได้ค่ะวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้วนั่งตัวตรงให้เรียบร้อยเลยน่ารักมากค่ะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วนะคะพบกับครูตาลได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
4: หมดคำความครบ
5: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ื่มแสนอร่อย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเข้าครัวมาทำเครื่องดื่มอร่อยๆให้ทุกคนได้ดื่มกันใครอยากรู้ว่านับหนึ่งจะทำเครื่องดื่มอะไรตามนับหนึ่งมาดูกันเลยนับหนึ่งได้สูตรทำโกโก้ปั่นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอยากลองทำดู
2: ว้าวแต่ดูจากสูตรแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรสำหรับตวงผงโกโก้สองช้อนชานะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อย
0: ช้อนตวงยังไงล่ะและ1ช้อนชามีค่าเท่ากับ5มิลลิลิตรนะ
2: ใช่แล้วเก่งมากแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรดวงนมสด100มิลลิลิตรนะ
0: ถ้วยตวงของเหลว
2: ถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วโกโก้ปั่นหอมอร่อยมากมากต่อไปเรามาทำน้ำผักผลไม้รวมกันส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศ
2: ส่วนผสมแต่ละอย่างเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะ
0: น้ำส้ม60มิลลิลิตรน้ำแอปเปิ้ล30มิลลิลิตรน้ำแครอท45มิลลิลิตรและน้ำมะเขือเทศ25มิลลิลิตร
2: ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วน้ำผักผลไม้รวมอร่อยสดชื่นมาก
2: ยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อ

ริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรต้องใช้อุปกรณ์ตวงชนิดใดบ้างและชนิดละกี่ครั้งโดยต้องใช้อุปกรณ์ตวงให้ครบทั้ง3ชนิดด้วยนะ

0: ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรเท่ากับ1055มิลลิลิตรนับ1ใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ1000มิลลิลิตรใช้ช้อนโต๊ะ3ครั้งได้ปริมาตร3คูณ15เท่ากับ45มิลลิลิตรใช้ช้อนชา2ครั้งได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรแล้วนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน1000บวก45บวก10เท่ากับ1055มิลลิลิตรหรือ1ลิตร55มิลลิลิตรพอดีเลยเย้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการดวงได้หลายวิธีนะแต่วิธีที่นับ1ใช้ถือว่าเป็นวิธีการดวงที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเพื่อนๆใช้วิธีตวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะรับนี่ไปเลยแก้วเก็บความเย็นสุดเท่จากมหิดลคิสเอาไว้ใช้ดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันนะ
1: ว้าวเย้สุดยอดไปเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidon Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เองเฮ้ย

0: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
1: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
0: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
2: ๆโชคดีครับ
0: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางทุกคนนะครับรวมทั้งนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนต้นทางด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้นะครับเด็กๆดูที่หน้าจอน่าจะทราบแล้วใช่ไหมลูกว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรหัวข้ออะไรลูกวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้เราเคยเรียนกันมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมการพูดแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ว่าเราอาจจะเคยเรียนแบบพูดแสดงความคิดเห็นจากการอ่านจากการฟังแบบนี้แต่วันนี้เราจะมาดูสื่อวิดิทัศน์สักหนึ่งเรื่องดีไหมแล้วก็เราจะมาพูดแสดงความคิดเห็นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเนาะก็คือร่วมกันแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มแล้วก็นำเอาความคิดเห็นเหล่านั้นออกมานำเสนอมาพูดนำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเราก็จะปฏิบัติกิจกรรมและลักษณะเดียวกันนะครับไปพร้อมๆกันเนาะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไหมนะไม่ได้ยินเสียงเลย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราต้องกระตุ้นตัวเองนิดนึงนะเราจะเริ่มกิจกรรมแรกของเราก็คือคำไทยใช้ให้ถูกนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรลูกอ่านได้ไหมอ่านว่า
1: ผด
0: ุงผดุงระหว่างสีแดงและสีเขียวตอนนี้ให้คิดก่อนนะปลายทางด้วยนะครับเขียนอย่างไรจะถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเตรียมเลยนะ1 2 3คำตอบคือสีแดงสีแดงกับสีเขียวต่างกันตรงไหนดูซิต่างกันตรงไหนเอ่ยจะต้องไม่มีสระอะคำว่าผดุงนะครับผดุงหมายถึงค้ำจุนระวังหรือว่าอุดหนุนนะซึ่งเป็นคำกริยานะครับเขียนให้ถูกด้วยนะผดุงพอพึ่งจะต้องไม่ประวิสัญชนีหรือว่าไม่มีสระอะนั่นเองฝากปลายทางจดจำคำที่ถูกต้องรวมทั้งต้นทางด้วยนะครับนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะทีนี้เรามาทบทวนความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นเด็กๆ เคยแสดงความคิดเห็นไหมเคยไหมลูกความคิดเห็นคืออะไรความคิดเห็นคืออะไรจำได้ไหมความคิดเห็นเนี่ยเป็นความคิดจากใครจากเรามองเห็นอะไรเราก็แสดงความคิดเห็นออกไปแบบนั้นใช่ไหมลูกแต่ว่าความคิดเห็นเนี่ยจะต้องแสดงออกไปในทางที่เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
1: เช
0: ิงบวกเนาะถึงจะเกิดประโยชน์อ่ะทีนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องสำนวนนิดนึงเพราะว่าเราเรียนในหน่วยนี้เราเรียนเรื่องสำนวนไทยก็เลยหยิบเอาสำนวนไทยมาทบทวนกับเด็กๆสักนิดนึงนะอ่ะใครตอบได้บ้างสำนวนนี้ต้องบอกว่าอะไรจึงจะถูกต้องลองเรียงดูสิเอาใครตอบได้ยกมือเลยตอบพร้อมกันได้ไหมคำตอบคืออะไร
1: ประ
0: การ
1: หมอตายเพราะปาก
0: ปลาหมอตายเพราะปากถูกต้องสำนวนต่อมาเด็กๆลองดูสิลูกมีคำว่า
1: สี
0: ปาก
1: พูด
0: เป็นแก่ได้ว่าอะไรจะเรียงใหม่ได้ว่าม
1: ีเป็นสีแก่ปาก
0: พูดดีเป็นสีแก่ปากต่อไปสำนวนนี้คืออะไรมีคำว่าขวานมีคำว่าซากมีคำว่าผ่าเป็นอะไรดีนะตอบได้ไหมขวานผ่าซากรู้ไหมแปลว่าอะไรขวานผ่าซากไม่รู้ต่อมาอันนี้ลองอ่านดูสิน้ำมีไม่มะนาวต้องเป็นอะไรลูกมะนาวไม่มีน้ำถูกต้องเก่งมากเลยต่อไปอันนี้คืออะไรคุ้นไหมเนี่ย อ่ะตอบว่าอะไรลูกกลุ่ม5ตอบว่าขึ้นด้วยคำว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเหรงนะสำนวนทั้งหมดนี้ใครรู้ความหมายบ้างใครรู้ความหมายบ้างลูกแปลว่าอะไรสำนวนนี้พัทธาแปลว่าอะไรลูกน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเหรงก็คือ
2: พูดมากแต่ได้สาระน้อยค่ะ
0: เก่งมากอ่ะปรบมือให้พัฒนาหน่อยเหมือนอะไรเหมือนผักบุ้งลอยน้ำใช่ไหมก็คือใหญ่กว้างใหญ่มากเลยน้ำเวลามันท่วมทุ่งใช่ไหมแต่ผักบุ้งอ่ะคือนิดเดียวลอยนิดเดียวนะก็เหมือนกับพูดเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีสาระอ่ะทีนี้ครูมีคำถามนิดนึงคำถามก็คือสำนวนที่นำเสนอมานี้เกี่ยวข้องกับอะไรทราบไหมสำนวนแรกคืออะไรลูกสำนวนแรกปลาหมอตายเพราะปากมีคำว่าปากแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกับปากแสดงว่าปากเนี่ยเอาไว้ทำอะไรปากพูดจาใช่ไหมพูดจาไม่ดีก็จะนำสิ่งที่ไม่ดีกลับมาที่ตัวเราก็เหมือนปลาหมอตายเพราะปากเนาะพูดดีเป็นสีแก่ปากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรการพูดไหมใช่ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดแสดงว่าเขาต้องการที่จะเตือนให้เราพูดจาดีหรือไม่ดีสำนวนนี้พูดจาดีขวานผ่าซากทราบไหมขวานผ่าซากไหนใครค้นหาความหมายได้เร็วปลายทางด้วยนะลองดูสิลูกขวานผ่าซากแปลว่าอะไรใครมีพจนานุกรมในมือเปิดเลยเร็วขวานผ่าซากธนกรยกมือแล้วให้ธนกรตอบหน่อยสิแปลว่าอะไรลูกเก่งมากเลยเปิดเจอเร็วมากปอโต้ออโต้พร้อมไหมมองไปที่เพื่อนปลายทางแล้วก็ส่งสายตาไปสิลูกบอกเพื่อนปลายทางฟังว่าขวานผ่าซากคืออะไร
2: พูดจาผงผาง
0: พูดจาผงผางเก่งมากถูกต้องนะครับดีไหมลูกพูดจาผงผางดีไหมเข้าใจความหมายไหมพูดจาผงผางเป็นยังไงเหมือนขวานผ่าซากก็คือสะผ่าตอไม้อะซากผ่าซากเศษซากต่างๆผ่าลงมาเลยก็เหมือนกับการพูดจาไม่ดีพูดจาไม่น่าฟังประมาณนั้นนะมีสำนวนไหนอีกที่ยังไม่รู้ความหมายมะนาวไม่มีน้ำแปลว่าอะไรมะนาวไม่มีน้ำดีหรือไม่ดีลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: ไม่ดี
0: แล้วสำนวนนี้มันเกี่ยวกับการพูดอย่างไรตอบได้หรือเปล่าไหนใครหาเจอแล้วเร็วไหนใครเจอก่อนปลายทางเจอหรือยังเอ่ยมะนาวไม่มีน้ำออโต้อีกแล้วเหรอเจอหรือยังสรุปเจอไหมเจอแล้วให้ออโต้เลย
2: พูดด้วยน้ำเสียงกระด้างด้วยความไม่พอใจหรือพูดอย่างเสียงไม่ได
0: ้พูดจาด้วยน้ำเสียงกระด้างใช่ไหมเด็กๆเคยได้ยินไหมลูกพูดจาด้วยน้ำเสียงกระด้างแสดงว่าเขาเป็นคนพูดเพราะหรือไม่เพราะไม่เพราะดีไหมพูดจาแบบนี้ดีไหม
1: ไม่ดี
0: ไม่ควรทำเนาะแสดงว่าสำนวนที่ครูนำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสำนวนเกี่ยวกับอะไรลูกลองสรุปร่วมกันดูสิเป็นสำนวนเกี่ยวกับอะไรการพูดนะการพูดจาเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเนาะทีนี้วันนี้แหละจุดประสงค์ของคุณครูก็คือเด็กๆจะต้องรู้จักหลักการพูดแสดงความคิดเห็นซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วเพราะว่าเรียนกันมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับบอกให้ได้แล้วก็มาพูดแสดงความคิดเห็นจากสื่อที่ฟังและดูแล้วก็คนที่ออกมาพูดก็ต้องมีมารยาทในการพูดคนที่เป็นผู้ฟังก็ต้องฟังอย่างมีมารยาทแล้วก็เด็กๆก็ต้องดูสื่ออย่างมีมารยาทด้วยนะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นมันคืออะไรการพูดแสดงความคิดเห็นก็คือการพูดเชิงอธิบายเหตุผลแล้วก็ข้อเท็จจริงใช่ไหมเป็นการแสดงหลักการหรือว่าแนวความคิดของผู้พูด

0: พูดนั่นแหละให้คนฟังเนี่ยเข้าใจเราในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปหรือว่าคล้อยตามเราเชื่อถือเรานะเด็กๆอาจจะแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งด้วยความคิดเห็นเชิงบวกแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าเราต้องหาเหตุผลมาโน้มน้าวให้คนฟังเนี่ยเชื่อถือเราให้ได้นะแล้วก็สามารถนำแนวคิดเหล่านั้นไปปฏิบัติตามหรือไปวิเคราะห์ต่อไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนะครับทีนี้มาดูว่าในความคิดเห็นเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่แบบจำได้ไหม
1: ส
0: องคืออะไรลูกความคิดเห็นเชิงบวกและความคิดเห็นเชิงลบดีมากอันไหนดีเนี่ยบวกกับลบอันไหนดี
1: บ
0: วกนะต้องเป็นความคิดเห็นเชิงบวกนะลูกถึงจะเอาไปพูดสื่อสารแล้วมันจะได้น่าฟังเนาะอ่ะทีนี้ว่าในการพูดแสดงความคิดเห็นมีหลักการง่ายเลยอันดับแรกเด็กๆจะต้องเลือกถ้อยคำที่เหมาะสมแก่กาลเทศะต้องรู้เวลาเนาะกาลก็คือเวลาว่าเวลาในการพูดพูดกับใครพูดที่ไหนโอกาสในการพูดแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานประกอบที่สมเหตุสมผลจะแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมเราจะพูดมั่วไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นไงใช้สรรพนามแทนตัวให้เหมาะสมอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆสำหรับคนพูดและก็ต่อมาพูดด้วยถ้อยคำสุภาพมีมารยาทในการพูดเนาะที่สำคัญต้องมีมารยาทนะครับพูดโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงแล้วก็เป็นไงต่อต้องระวังใช่ไหมข้อควรระวังอันแรกคือไม่พูดจาวกวนออกนอกเรื่องให้เสียเวลาพูดน้ำไหลไฟดับเหมือนน้ำท่วมทุ่งได้ไหมเหมือนกับที่พัฒนาบอกว่าอะไรนะพูดเยอะๆพูดเยอะก็จริงแต่ว่าสาระสำคัญมีนิดเดียววกไปวนมาไม่เข้าเรื่องสักทีใช้ความคิดเห็นไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นก็คือหมายความว่าไม่เอาของเราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมีเหตุผลอื่นๆซัพพอร์ตด้วยนะไม่โอ้อวดไม่ยกตนข่มท่านแล้วก็ไม่แสดงตนว่าเป็นผู้รู้เกินไปจนน่าเกลียดนะจริงๆเราเป็นผู้รู้ได้นะลูกทุกคนต้องเป็นผู้รู้ใช่ไหมมันถึงจะออกไปพูดแล้วมันถึงจะน่าเชื่อถือน่าฟังแต่ว่าเราไม่ควรที่จะโอ้อวดเกินไปนะแล้วก็ไม่ใช้อคติอารมณ์มาประกอบในการแสดงความคิดเห็นไม่กล่าวตำหนิทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายรวมทั้งไม่ประชดประชันไม่ก้าวร้าวแล้วก็เสียดสีหรือมีเจตนาที่ไม่ดีทั้งหมดนี้คิดว่าทำยากไหมทำยากไหมลูกมันก็สอดคล้องกับสำนวนที่คุณครูยกมาเมื่อต้นชั่วโมงเนาะการพูดจาเนี่ยถ้าพูดดีก็เป็นสีแก่ปากนั่นแปลว่าเป็นไงเราพูดจาดีมันก็จะมีแต่คนเชื่อถือเราใช่ไหมลูกเนาะหรือบางทีเราพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ำพูดจากระโชกโคกห้าพูดจาหยาบกระด้างแบบนั้นก็ไม่ควรเพราะว่าการพูดก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะแสดงออกไปให้น่ารักน่าฟังน่าชื่นชมนั่นเองนะทีนี้เด็กๆมาลองดูมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นเอาง่ายๆก่อนคุณครูถามว่ามารยาทในการพูดเนี่ยอันดับแรกเลยลองช่วยกันสรุปได้ไหมว่าการที่เราจะออกมาพูดให้คนฟังเราต้องพูดแบบไหนถึงจะเรียกว่ามีมารยาทไหนใครอยากจะบอกเอาตามความเข้าใจเอาตามความคิดของนักเรียนนะถ้าเกิดผิดก็ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวคุณครูเพิ่มเติมให้เป็นยังไงมารยาทในการพูดต้องทำยังไงใครเอ่ยสุ่มเลขที่ดีไหมนะสุ่มหรือไม่สุ่มถ้าไม่สุ่มต้องช่วยกันบอกนะมารยาทในการพูดเป็นยังไงลูกมารยาทในการพูดพัฒนาพัฒนาถือไมค์เลยลูกบอกเพื่อนๆหน่อยว่ามารยาทในการพูดต้องทำยังไง
2: พูดจาไพเราะค่ะ
0: พูดจาไพเราะด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะใช่ไหมถูกต้องมีอีกไหมทำยังไงอีกมารยาทในการพูดมะลิตอบว่า
3: สบตาผู้ฟังเสมอค่ะ
0: สบตาผู้ฟังเสมอดีมากมะลิส่งไมค์ไปที่ดนยาแล้วดนยายืนขึ้นเลยลูกบอกมารยาทในการพูดหนึ่งข้อเชิญเอาตามความเข้าใจของหนูนะว่าทำยังไงก็ได้ลูกว่าต้องพูดออกไปแล้วดีอะประมาณนั้นคือสิ่งที่ดีในการพูดอะมารยาท
3: พูดมีหางเสียงค่ะ
0: พูดมีหางเสียงต่อไปดนยาอยากจะให้ใครบอกดนยาถือไมค์ไปเลยลูกส่งให้เพื่อนเลยกลุ่มอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องกลุ่มเรากล้าบอกมาเลยมารยาทในการพูด
3: สบตาผู้ฟัง
0: สบตาผู้ฟังเพื่อนตอบไปแล้วมีอีกไหมมีอีกไหม

0: บุคลิกต้องเป็นยังไงบุคลิก
1: ดีครับ
0: ดียังไงลูกดียังไงลองอธิบายเขาว่าดีซิมันต้องทำยังไงถึงจะเรียกว่าบุคลิกดียืนอ่ะแบบนี้อ่ะดูคุณครูแบบนี้เรียกว่าบุคลิกดีไหมแบบนี
1: ้ไม่ดีครับ
0: ไม่ดีต้องยืนยังไงลูกต้องยืนยังไง
1: ตรงๆครับ
0: ต้องยืนตรงใช่ไหมหรือว่าถ้าตรงไม่ได้มือต้องทำยังไงอ่ะกล้าลองอธิบาย
1: เก็บมือครับ
0: เก็บมือให้เรียบร้อยประสานกันแบบนี้ถือว่าได้ไหมได้นะหรือจะเอามือแบบนี้ได้ไหมได้อ่ะยังไงอีกอากาส่งไมค์เลยไปให้เพื่อนกลุ่มอื่นเลยอยากจะให้ใครพูดมีคนพนมมือมีคนเล่นของแล้วสุภัชชามารยาทในการพูดอ่ะไม่เอาสิ่งที่เพื่อนพูดแล้วนะเราต้องบอกใหม่นะสมมติว่าหนูมาเป็นคนพูดหน้าห้องเนี่ยหนูลงบอกก็ได้ว่าหนูจะทำยังไงให้มันดูดีลืมอะไรไปหรือเปล่าเวลาออกมาพูดหน้าห้องออกมาพูดสื่อสารเราต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกเลย
2: แนะนำตัวค่ะ
0: แนะนำตัวหรือว่ากล่าวทักทายผู้ฟังใช่ไหมก็นี่ถือก็เป็นมารยาทในการพูดเหมือนกันอ่ะขอบคุณมากทุกคนเก่งมากเลยอ่ะมาดูว่าสิ่งแรกเลยนะในการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยถึงแม้ว่าในครั้งนั้นเราจะไม่ได้ออกมาแบบเป็นทางการเนาะหรือเราต้องการที่จะแสดงในที่ประชุมหรืออะไรแบบนี้เด็กๆก็ต้องรู้จักการขออนุญาตเนาะแล้วก็ไม่มีการใช้คำพูดเสียดสีพาดพิงผู้อื่นเสียหายไม่ผูกขาดการแสดงความเห็นไว้เพียงคนเดียวเราต้องรับฟังผู้อื่นด้วยนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการแสดงความที่เห็นอย่างเหมาะสมไม่นานเกินเนาะไม่พูดแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหรงเหรงเคารพกติกามติของที่ประชุมแสดงกริยาวาจาที่สุภาพใช้น้ำเสียงนุ่มนวลอันนี้ก็เป็นเรื่องของมารยาทพอทำได้ไหมทำได้นะถ้าทำได้ทุกคนมองมาที่กระดานมองมาที่กระดานวันนี้กิจกรรมที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันมาดูที่ของฝากนะปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะครับของฝากวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรตั้งใจฟังให้ดีคุณครูมีสื่อวิดิทัศน์มา1เรื่องเมื่อมีสื่อแสดงว่าเราต้องทำอะไรลูกต้องฟังแล้วก็ดูใช่ไหมอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตั้งใจนะฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องจับใจความให้ได้ด้วยนะว่าสื่อนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเขากล่าวถึงอะไรหลังจากนั้นเด็กๆก็ต้องมาแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษที่ได้รับไปก่อนเนาะเมื่อแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่คุณครูจะมอบหมายไปแล้วเนี่ยค่อยออกมาพูดนำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันอ่ะทีนี้เมื่อได้ตอนที่ทุกคนได้รับกระดาษแล้วใช่ไหมอ่ะแต่ละกลุ่มได้รับกระดาษแล้วปลายทางคุณครูปลายทางช่วยแจกกระดาษให้กับนักเรียนด้วยนะครับเป็นกระดาษชาร์ตหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่แผ่นใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่ให้เด็กจะได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันลงในกระดาษนั้นแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันนะครับอ่ะวันนี้เด็กๆดูที่ประเด็นการแสดงความคิดเห็นคุณครูจะให้ดูสื่อวิดิทัศน์เรื่องออมเวลาเท่ากับออมเงินนะฟังจากชื่อเรื่องแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกออมเงินหรือออมเวลาออมเวลาเท่ากับออมเงินแสดงว่ามันคือการออมเงินหรือออมเวลาออมเงินหรือออมเวลาคิดใหม่สิไม่บอกต้องไปดูเองนะเมื่อดูเสร็จแล้วลองแสดงความคิดเห็นประเด็นที่หนึ่งนะต้องบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนั่นแปลว่าถ้านักเรียนบอกว่าเห็นด้วยต้องบอกเหตุผลไหมว่าเพราะอะไรจึงเห็นด้วยต้องบอกไหมลูก
3: บอก
0: บอกว่าไม่เห็นด้วยต้องบอกเหตุผลด้วยไหม
3: บอก
0: ต้องบอกให้ได้ว่าเพราะอะไรถึงไม่เห็นด้วยนะหรือในกลุ่มเดียวกันทุกคนหันหน้ามาที่หน้าไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเนาะหันมาที่หน้าจอลูกฟังนะถ้าบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้สองแบบก็ได้ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความคิดเห็นที่หลากหลายใช่ไหมก็เขียนมาได้เลยคุณครูไม่ว่าเนาะแต่ต้องมีเหตุผลประเด็นที่2คือถ้าลงมือทำสิ่งนี้แล้วจะเกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้างต้องฟังคลิปก่อนถึงจะรู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรให้นักเรียนบอกประโยชน์ของเรื่องนี้มาเขียนเป็นแตกออกมาเป็นหลายๆประโยชน์ไม่ใช่แค่อย่างเดียวต้องมากกว่าคนละ1ประโยชน์ให้ได้ในกลุ่มตัวเองโอเคไหมต้องคิดให้ได้อันที่3คือจะนำแนวคิดไปปรับใช้อย่างไรต้องบอกวิธีการนำไปใช้ให้ได้อย่างน้อยๆ3วิธีการรู้เรื่องไหมเอาให้ได้นะปลายทางก็เหมือนกันนะครับ

0: ใช้วิธีการเดียวกันอ่ะตอนนี้พร้อมที่จะไปดูคลิปวิดีโอหรือยังพร้อมแล้วตั้งใจฟังให้ดีนะอ่ะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกฟังให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยไปร่วมด้วยช่วยกันระดมความคิดแล้วก็เขียนลงในกระดาษเดี๋ยวคุณครูจะพาทำเนาะอ่ะไปดูคลิปวิดีโอได้เลย
1: เงินที่น็อกเอเวอร์ติงใครๆก็อยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพื่อชีวิตสบายยามเกษียณแต่ความเหลื่อมล้ำของสังคมไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินเก็บเงินออมใช้จ่ายตามที่ใจต้องการ
2: แก่ตัวลงแบบนี้ผมคิดแล้วก็กุ้มนะครับผมว่าอยู่คนเดียวผมลำบากแน่นอนเลยใครจะพาไปหาหมอ
3: พี่ก็คงต้องอยู่คนเดียวอะค่ะเพราะว่าพี่ไม่มีลูกแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าหลานจะเลี้ยงพี่หรือเปล่าเศร้าอะ
1: 1ปีมี365วัน 8,760 ชั่วโมงถ้าคุณสามารถนำเวลามาฝากออมเพื่อใช้ดูแลตัวเองในอนาคตคุณจะทำไหมไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเปิดสมุดจดเช็คลิสต์แล้วมาเป็นสมาชิกธนาคารเวลากันเถอะ
4: ธนาคารเวลาคือการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันก็คือเวลาค่ะเวลาจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในรูปแบบบริการการรับส่งลูกหลานหรือปู่ย่าตายายที่อยู่ที่บ้านเป็นช่างทำอาหารทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองทำเป็นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สมาชิกคนอื่นนั้นต้องการรับเป็นบริการที่อาจจะซื้อหาด้วยเงินทองลำบากเวลาก็จะเป็นอีกหนึ่งการแลกเปลี่ยนที่มีความหมายที่จะทำให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน
5: สวัสดีจ้าธนาคารเวลาชุมชนภูมิเพนมีครูกบอะค่ะฝากทักษะไว้งานทำสวนได้ค่ะเย็นวันศุกร์นะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวแจ้งประสานให้นะคะ

0: พี่ลูกหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูแลบ้านและดูแลแปลงผักหลายแปลงมากงานขุดดินงานเตรียมแปลงเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักมากหนักที่สุดผู้จัดการก็จัดการประสานให้ผมเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือวันนี้ในการเตรียมดินครับเราถนัดอยู่แล้วอ่ะเรายินดีอยู่แล้วอ่ะงานลักษณะนี้ในชุมชนเนี่ยมันสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนอย่างเช่นน้องกุ๊กเขาเป็นคนพิการเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยในส่วนเนี้ยกุ๊กต้องการพาตัวเขาไปหาหมอป้าแต๋วมีความสามารถในพาไปโรงพยาบาลในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้มันก็จะเข้าคู่โดยมีการจัดการผ่านธนาคารเวลา
1: วันนี้พาน้องกุ๊กไปโรงพยาบาลศิริราชค่ะก็ตกลงกันว่าเรามาแลกเปลี่ยนชั่วโมงกันป้าพาไปเขาก็มาช่วยกวาดใบไม้เก็บขยะให้ป้าป้าพาเขาไป5ชั่วโมงไปกลับเงี้ยป้าก็โอเคหยวนๆป้าคิดมากวาดใบไม้ให้ป้า2ชั่วโมงก็พอการที่มีธนาคารเวลาเท่ากับเป็นการช่วยเหลือกันในชุมชนเป็นการแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินทำที่ใช่ให้ที่ชอบออมเวลาแทนเงิน
2: เตรียมพร้อมเช็คลิสต์เคล็ดไม่ลับกับธนาคารเวลาค่ะผิดค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะเราสามารถจะแลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่เด็กวัยทำงานหรือผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับความต้องการของกลุ่มสมาชิกที่ต้องการเวลาของเราไปใช้ค่ะถูกต้องค่ะธนาคารเวลาก็คือการเบิกถอนฝากเป็นเวลาเท่านั้นเบิกเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้นะคะผิดค่ะไม่จำเป็นต้องถูกตัดจากสมาชิกนะคะแต่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าว่าไม่สามารถเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นได้ยกเลิกหรือเลื่อนไปก่อนนะคะผิดค่ะถ้ายังไม่ประสงค์จะใช้เวลาก็สามารถจะเก็บเอาไว้ก่อนหรือสามารถจะโอนบริจาคให้กับคนอื่นได้ค่ะ
3: ธนาคารเวลาเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการสร้างคุณค่าให้กับทุกคนทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกัน

0: เป็นยังไงบ้างลูกเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าอะไรนะธนาคารเวลาใช่ไหมหรือว่า time bank ออมเวลามีค่าเท่ากับออมเงินอันนี้มาจากสสส.นะครับหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งก็ขอขอบคุณทางสสส.ด้วยเนาะที่มีสื่อดีๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะครับอ่ะเรามาสรุปกันนิดนึงสื่อวิดิทัศน์อันนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะสรุปแล้วก็ออมเงินหรือว่าออมเวลาออมเวลาแต่ว่ามีค่าเท่ากับออมอะไรเงินเพราะว่าเวลาอันเนี้ยเราถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เสียเงินในการที่จะเอาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นถูกไหมยกตัวอย่างง่ายๆเลยลูกนะอย่างเช่นการกวาดขยะแบบเนี้ยปกติแล้วถ้าเรามีเวลาเราไปทำความดีไว้ที่บันทึกเอาไว้ฝากธนาคารเอาไว้ใช่ไหมลูกเราไปทำจิตอาสาหรือว่าไปฝากอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาก็จะมีคนมาตอบแทนเราโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเนี่ยก็เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าออมเวลามีค่าเท่ากับออมเงินสรุปแล้วเรื่องนี้ดีหรือไม่ดี
1: ด
0: ีไหมมีประโยชน์ไหมนักเรียนมองเห็นประโยชน์ไหมลูกเรื่องนี้มองเห็นนะอ่ะถ้าทุกคนมองเห็นประโยชน์ดังนั้นเราต้องเขียนในกลุ่มของเราให้ได้ว่าประโยชน์ของเรื่องนี้คืออะไรคนละหนึ่งประโยชน์เนาะคนละหนึ่งข้ออ่ะทีนี้กิจกรรมที่คุณครูจะพาเด็กๆทำก็คือเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นประเด็นในการแสดงความคิดเห็นอ่ะลองดูที่ประเด็นแรกอ่ะเด็กๆดูที่ข้อ1ประเด็นแรกบอกว่านักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวออมเวลาเท่ากับออมเงินหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรอ่ะคำตอบแรกต้องตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถูกไหมเด็กๆต้องแสดงเหตุผลด้วยนะอ่ะบอกว่ามันเห็นด้วยเพราะอะไรหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรต้องเขียนลงในกระดาษของเราให้ได้นะโดยเราจะเขียนผ่านแผนภาพความคิดหรือตอบเป็นคำถามก็ได้เนาะอ่ะข้อที่2ถ้าหากลงมือทำสิ่งนี้แล้วจะเกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้างวันนี้ครูขอประโยชน์กี่ประโยชน์ลูกกลุ่มละกี่ประโยชน์5หรือ6ประโยชน์ใช่ไหมตามสมาชิกในกลุ่มเลยเนาะคนละ1นะแล้วก็วิธีการนำแนวคิดจากเรื่องนี้ไปปรับใช้ขอกี่ข้อวันนี้ขอกี่ข้อ3ข้อนะ3แนวคิดต้องช่วยกันคิดนะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเคลียร์พื้นที่เลยที่โต๊ะของตนเองเดี๋ยวเราจะร่วมมือกันเขียนที่กระดานนะเดี๋ยวคุณครูก็จะสอนไปพร้อมๆกันนะลูกตอนนี้ทุกคนมาหยิบปากกาที่โต๊ะได้เลยมาลิเอาไปแจกเพื่อนกลุ่มอื่นได้เลยลูกเอาคนละเอากลุ่มละ3ด้ามนะ3สีเอาไปสลับกันใช้มันมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีดำอ่ะหนูหยิบไปเลยลูกกลุ่มละ3สีเมื่อเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งประจำที่แล้วก็ตั้งใจฟังมาที่กลุ่มครูตอนนี้ทุกคนหันหน้ามาที่กระดานก่อนหันหน้ามาที่กระดานก่อนป.4 ทับ 1เอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวปิดวาจากลุ่มไหนยังไม่ปิดวาจาแล้วได้อุปกรณ์ครบแล้วนะขั้นตอนแรกนักเรียนเขียนตรงกลางหน้ากระดาษเอาหัวข้อของเราไปเลยเนาะเขียนว่าอะไรดีธนาคารเวลาทุกคนเขียนเลยลูกธนาคารเวลาธนาคารเวลาเขียนเสร็จแล้วเราก็จะทำเป็นแผนภาพความคิดนะเขียนเสร็จหรือยังปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนดูที่กระดานลูกกลุ่มไหนเสร็จแล้วมองมาที่กระดานนะ

เดี๋ยวไม่เข้าใจนะมองมาก่อนมองมาก่อนทีนี้ในประเด็นแรกคุณครูต้องการอยากทราบความคิดเห็นว่าเด็กๆ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราจะใช้ปากกาโยงมาแล้วใส่ลูกศรแบบนี้อ่ะแล้วเขียนมโนทัศน์ที่2ว่าความคิดเห็นแล้วเราก็ใช้ปากกาวาดเป็นรูปก้อนเมฆรูปอะไรก็ได้ให้เป็นแบบนี้เสร็จหรือยังมโนทัศน์ที่2เสร็จหรือยังมโนทัศน์ใหญ่อยู่ตรงกลางมโนทัศน์รองก็คืออันที่2นี้นะต่อมาต่อมามโนทัศน์รองต่อมาให้เด็กๆฟังให้ดีนะให้เด็กๆโยงลงมาใส่ลูกศรเหมือนเดิมแล้วเขียนว่าประโยชน์ลองแสดงความคิดเห็นในแง่ของประโยชน์ดูซิว่ามีอะไรบ้างประโยชน์ของเรื่องนี้แล้วก็ใส่ก้อนเมฆไปเลยเขียนเลยเขียนเลยลูกปลายทางทำไปพร้อมกันนะจะได้เสร็จพร้อมกันนะครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือดีมากต่อมามโนทัศน์รองอันที่3ให้ชี้มาปีกซ้ายชี้มาหรือยังชี้ขึ้นไปเลยต้องเขียนอะไรวิธีนำไปใช้ใช่ไหมเด็กๆ เขียนเลยลูกเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ทุกคนหันมาที่หน้าจอมองมาที่กระดานนะฟังคุณครูก่อนเนาะทั้งต้นทางและปลายทางเด็กๆต้องเงียบด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนปลายทางจะไม่ได้ยินเราเรามาดูที่ประเด็นแรกกันก่อนความคิดเห็นคุณครูบอกว่านักเรียนสามารถเลือกความคิดเห็นเป็นแบบไหนดีเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยใช่ไหมเลือกแบบไหนก็ได้นะไม่ผิดนะลูกแต่ว่าต้องมีเหตุผลหรือในกลุ่มนั้นอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางคนออกจะบอกว่าเห็นด้วยบางคนบอกไม่เห็นด้วยเราก็เขียนมา2แบบยกตัวอย่างเช่นเราก็อาจจะแตกลงมาแบบนี้ก็ได้ลูกถ้านักเรียนบอกว่าเห็นด้วยเพราะอะไรก็เขียนไปหรือถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรก็เขียนไประดมความคิดกับเพื่อนในกลุ่มเลยเด็กๆกลุ่มที่3คิดหรือยังลูกช่วยกันคิดนะว่าหนูจะเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยบอกเหตุผลคุณครูด้วยนะโอเคไหมเขียนเลยลูกเขียนเลยได้ไหมตอนนี้ทุกคนหันมาที่หน้าจอก่อนมาฟังประเด็นต่อไปก่อนเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการร่วมกันคิดต่อเด็กๆดูที่ประโยชน์คุณครูขอประโยชน์กี่ข้อนะที่บอกไปคนละเท่าไหร่คนละ1สมาชิกในกลุ่มใช่ไหมเช่นกลุ่มที่1มา6คนวันนี้หนูก็ต้องทำลูกศรชี้มากี่อันกี่อันลูกถ้ามา6เราก็ต้องชี้ออกมา6ใช่ไหม1 2 3 4 5แล้วก็6แล้วหนูก็เขียนประโยชน์ไปเข้าใจไหมแล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นวิธีการนำไปใช้ฟังก่อนขอกี่ข้อวิธีการนำไปใช้3เราก็จะชี้ลูกศรแตกออกมาเป็นกี่ข้อ3

3ข้อทำได้ไหมแบบนี้ได้นะถ้าทำได้เข้าใจวิธีการแล้วให้เวลาในการร่วมกันคิดแล้วก็แสดงออกมาผ่านแผนภาพให้คุณครูคุณครูแค่10นาทีเดี๋ยวเราจะมานำเสนอหน้าห้องเรียนปลายทางเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นเชิญได้เลยครับ

0: ล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาในการให้ทำกิจกรรมในกระดาษแล้วเนาะแผนภาพความคิดที่พวกเราได้นำเสนอลงไปก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารเวลานะครับจากสื่อที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ในช่วงสรุปบทเรียนคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนนะตอนนี้อ่ะให้ทุกกลุ่มออกมากลุ่มละ2คนถือกระดาษออกมาโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูแล้วก็เวลานำเสนอนะขอให้คนที่ยังไม่เคยพูดนะลูกนะออกมาพูดหน้าห้องเรียนให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับใครก็ได้ออกมาแต่ว่าขอเป็นคนที่ยังไม่เคยนำเสนออ้าวเชิญได้เลยเรียงลำดับมาเลยกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5มาเลยขยับไปอีกนิดนึงพอไหมพื้นที่พอหรือเปล่าชูขึ้นมาอีกนิดนึงให้เพื่อนในห้องต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1นำเสนอก่อนนะแล้วก็เพื่อนๆตั้งใจฟังเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จก็ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับโอเคไหมกลุ่มที่1ถ้าพร้อมแล้วถือแล้วก็พูดได้เลยนะครับ
1: ธนาคารเวลาความคิดเห็นด้วยเพราะว่าได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกไปตามที่ต่างๆประโยชน์จะได้ช่วยเหลือกันยามแก่สามารถช่วยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกไปโรงพยาบาลคนเดียวได้ตอนเราสูงอายุจะได้มีคนช่วยเหลือเราจะได้มีคนช่วยเหลือตอนสูงอายุตอนเราจะไปไหนก็มีคนดูแลมีคนช่วยสนับสนุนวิธีนำไปใช้อะไรนะบ้านหนึ่งค่ะอันนี้อะไร
0: พาเพื่อนไปห้องอะไรลูกห้องพยาบาลเมื่อเพื่อนป่วยใช่ไหมเขียนคำว่าเพื่อนผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขหนูอ่านไปก่อน
1: พาเพื่อนไปห้องพยาบาลเมื่อเพื่อนป่วยนำไปใช้ในเรื่องเก็บออมเวลาที่เหลือพาเพื่อนไปซื้อของค่ะ
0: โอเคขอบคุณกลุ่มที่หนึ่งมากนะคะแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงนะพานำไปใช้ในการเรื่องของการเก็บออมเวลาที่เหลืออันนี้แปลว่าอะไรลูกจริงๆแล้วเวลาที่เหลือน่าจะหมายถึงว่าเวลาที่เราไม่ได้ทำงานหรือว่าเวลาที่ว่างเว้นจากการทำงานเนี่ยเราอาจจะไปทำจิตอาสาหรือว่าไปเก็บออมเอาไว้หมายความว่าแบบนั้นใช่ไหมเพื่อที่ถึงเวลาตัวเองก็จะได้เบิกถอนเวลาที่เราไปฝากเอาไว้คืนอ่ะโอเคทีนี้มาดูที่กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนำเสนอได้เลยหนูส่งมาให้เพื่อนเลยลูกกลุ่มที่1กลับไปนั่งที่ได้ครับกลุ่มที่2มา1คนมาช่วยเพื่อนถือหน่อยเร็วมาเร็วนำเสนอด้วยความรวดเร็วนะเอากระชับเลยนะครับ
2: ธนาคารเวลาความคิดเห็นด้วยเพราะไม่เบียดเบียนผู้อื่นและมีประโยชน์มีการช่วยเหลือคนในชุมชนไม่มีภาระแก่คนอื่นไม่เสียเวลาเปล่าพวกพอเราไปช่วยคนอื่นนั้นจะช่วยเรากลับช่วยกันในยามลำบาก
3: วิธีการนำไปใช้คนอื่นจะได้คิดว่าเราไม่เป็นตัวถ่วงช่วยกันในเวลาเดือดร้อนช่วยกันในเวลาจำเป็น
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยนะครับ มีข้อเสนอแนะนิดนึงนะการนำไปใช้เนี่ยจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับในบริบทของเราก็ได้ว่าอย่างเช่นในสังคมของเราก็คือในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนอาจจะบอกว่าเราอาจจะตั้งเป็นธนาคารเวลาของห้องป.4/1ใช่ไหมลูกแล้วก็ใครอยากจะอาจจะหัวหน้าห้องเนี่ยมาบันทึกเอาไว้นะเพื่อนๆอยากจะทำความดีตรงไหนก็บันทึกเก็บเอาไว้แล้วก็พอถึงเวลาเพื่อนก็มาใช้เหมือนกันมาทำเหมือนกับในคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้ง่ายๆนะอ่ะมากลุ่มที่3กลุ่มที่3เชิญอ่ะกลุ่มที่3เชิญครับพัฒนาหนูถือให้เพื่อนก่อนก็ได้ลูกแล้วก็หนูอ่ะกลุ่มที่3นำเสนอได้เลย
4: ความคิดเห็นด้วยเพราะว่าสามารถนำไปช่วยคนอื่นได้ประโยชน์แลกเปลี่ยนเวลากันใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาให้คุ้มค่าใช้เวลาให้ประหยัดได้ใช้เวลาในการช่วยเพื่อนวิธีการนำไปใช้นำมาปรับใช้ในห้องเรียนนำมาปรับใช้ในครอบครัว
0: ในชุมชนเ
4: นาะนำมาปรับใช้ในชุมชนครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ครับเป็นยังไงลูกเพื่อนบอกว่าเห็นด้วยใช่ไหมเพราะว่าสามารถนำไปช่วยคนอื่นได้ก็เหมือนกับการที่เราไปฝากเงินใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการฝากเวลาคือเวลาในที่นี้ก็คือการไปฝากเวลาที่เป็นการทำความดีเนาะเราก็จะได้รับความดีตอบแทนแต่มีข้อสังเกตนิดนึงที่บอกว่าใช้เวลาประหยัดแปลว่าอะไรใช้เวลาประหยัดแปลว่ายังไงลูกใช้เวลาประหยัดประโยชน์อะอาจจะยังไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่นะนักเรียนแก้ไขได้นะอาจจะหมายถึงว่าใช้เวลาใหคุ้มค่าใช่ไหมหมายถึงว่าเราเวลาที่เราว่างเว้นจากการทำงานเวลาว่างๆของเราเนี่ยเราก็ไปฝากไว้ก็คือไปทำความดีฝากเอาไว้กลุ่มที่3เนาะไปแก้ไขให้เรียบร้อยกลุ่มที่4เชิญขยับมาตรงกลางกลุ่มที่4ออกมาถือให้เพื่อนเร็วเชิญได้เลยครับ
5: ความคิดเห็น
0: เอาไว้ใกล
5: ้ๆธนาคารเวลาความคิดเห็นด้วยเพราะจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์วิธีการนำไปใช้1ใช้ในห้องเรียนเช่นทุกคนต้องเข้ามาทำความสะอาดห้องตอนเที่ยง2ตอนเช้าทุกคนต้องเข้าแถวไม่เกินเวลาที่กำหนด3ช่วยเหลือเพื่อนเช่นพาเพื่อนไปเข้าห้องน้ำซื้อของดื่มน้ำพาไปกินข้าว
6: ประโยชน์ช่วยเก็บในชุมชนแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินช่วยเหลือผู้อื่นใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนโดยทำไป
0: ประโยชน์
6: ให้ชุมชนช่วยมีการแบ่งหน้าที่กันและแลกสิ่งของซึ่งกันและกันช่วยเหลือคนในชุมชนโดยทุกฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
0: ์ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4มีข้อสังเกตนิดนึงหนูเขียนคำว่าประโยชน์ใช่ไหมอันนี้ไปแก้ไขนะต้องเป็นคำว่าประโยชน์เนาะแล้วก็ในเรื่องของการนำไปใช้เนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องนี้จุดมุ่งหมายก็คือว่าทุกคนมาฝากเวลาที่เป็นความดีใช่ไหมฝากไว้ต่างคนต่างมาฝากถึงเวลาเราก็มาถอนเพื่อนก็จะมาสิ่งที่ถอนกลับไปก็คือเป็นการทำความดีที่ตอบแทนใช่ไหมลูกโอเคไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้เรียบร้อยนะกลุ่มสุดท้ายเชิญไปตรงกลางเลยมาถือลูกไปตรงกลาง
7: ธนาคารเวลาความคิดเห็นด้วยเพราะเวลาก็มีค่าเท่ากับเงินจริงๆประโยชน์ทุกคนจะได้สนิทกันมากขึ้น2พอเดือดร้อนสามารถช่วยกันได้3ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์4เวลาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 5พอเวลาเดือดร้อนจะได้ให้คำปรึกษา6ใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่าวิธีนำไปการไปใช้1แลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงิน2คนในชุมชนได้ช่วยเหลือกัน3ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5นะครับกลับไปนั่งที่ได้เลยจากที่เด็กๆได้ออกมานำเสนอเนาะก็จะพบว่าคุณครูขอมีข้อเสนอแนะนิดนึงเนาะพบว่าบางกลุ่มเนี่ยก็ทำแผนภาพความคิดได้ดีได้ละเอียดแล้วก็นำเสนอได้ตรงประเด็นแล้วก็ยังมีบางกลุ่มที่อาจจะหลุดประเด็นไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะลูกเพราะว่ามันคือการที่เราฟังแบบรีบๆใช่ไหมจริงๆเราสามารถ

ร่วมด้วยช่วยกันตกผลึกความคิดก่อนแล้วก็ค่อยออกมาเขียนลงในกระดาษเดี๋ยวกระดาษแผ่นนี้คุณครูจะนำไปตรวจแล้วก็จะมีข้อแก้ไขให้แล้วก็ให้เด็กๆนำข้อแก้ไขนี้ไปปรับปรุงพัฒนาผลงานตัวเองเนาะในอนาคตหรือว่าในการเรียนครั้งต่อไปนะครับวันนี้ทุกกลุ่มก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็นำเสนอความคิดเห็นได้สุดยอดมากทีนี้ก่อนที่จะจากกันในวันนี้อันนี้เป็นการเรียนในชั่วโมง

มด7ประเด็นส่วนข้อต่อมาก็ให้นักเรียนไปเขียนสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจข้อที่3สิ่งที่ยังไม่เข้าใจและทำไม่ได้แล้วก็ข้อที่4คือสิ่งที่จะตั้งใจทำในการเรียนหน่วยต่อไปนั่นเองอันนี้ให้ครูปลายทางช่วยกำกับดูแลเด็กๆได้ตอบแบบประเมินในท้ายหน่วยการเรียนรู้ให้เรียบร้อยแล้วก็นำส่งคุณครูด้วยนะครับสำหรับต้นทางก็ส่งที่คุณครูเหมือนกันเนาะแล้วก็วันนี้ก็ขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นจากสื่อที่ฟังและดูนะครับแล้วก็ขอฝากให้ห้องเรียนปลายทางช่วยเตรียมบัตรภาพสัตว์ต่างๆแล้วก็มีหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นป.4รวมทั้งใบงานที่1เรื่องชีวิตที่ถูกมือครับนักเรียนอ่านล่วงหน้ามาก็ได้เนาะเราจะกลับมาเจอกันในการเรียนวิชาภาษาไทยในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องชีวิตที่ถูกหมื่นนั่นเองแล้วก็วันนี้ขอฝากให้ไปนำเอาเกร็ดความรู้แล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนะคะซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่นักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะควรที่จะมีการปฏิบัติให้เหมาะสมนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในข้อที่1 นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะของเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทยได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทยและในข้อที่3นะคะนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญของการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะกับเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าในวัฒนธรรมนะคะของพวกเราเนี่ยเราก็จะมีการปฏิบัติตนนะคะที่นักเรียนทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมนั่นเองนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยของเรานะคะหลักๆเลยก็จะมีวิธีการปฏิบัติที่ทุกคนเนี่ยควรจะปฏิบัติอยู่แล้วไหนมีใครที่สามารถยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่เด็กๆทุกคนควรจะปฏิบัติมีไหมคะเวลาที่เราเจอหน้ากันยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เราเจอหน้ากันสิ่งแรกที่เราควรจะปฏิบัติต่อกันคืออะไรคือกายนะคะอย่างในของเราเนี่ยก็คือการสวัสดีใช่ไหมการสวัสดีต้องทำยังไงการสวัสดีก็คือยกมือประนมแบบนี้ใช่ไหมคะ

0: กล่าวคำว่าสวัสดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัตินะคะตามวัฒนธรรมนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากการสวัสดีแล้วนะคะก็ยังมีวิธีการปฏิบัติอื่นๆอีกนะคะที่นักเรียนทุกคนเนี่ยควรที่จะเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะเวลาที่เราเนี่ยนะคะไปเจอกับคนอื่นๆหรือว่าเจอกับญาติผู้ใหญ่แบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามแรกก่อนดีกว่าเนาะนะคะคำถามแรกคำถามนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะทุกคนเลยลองช่วยกันยกตัวอย่างดูนะคะว่าพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนั้นนะคะเราควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างนะซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนั้นนะคะเชื่อว่านักเรียนน่าจะปฏิบัติกันอยู่แล้วนะตอนนี้มีกลุ่มไหนที่คิดว่าสามารถยกตัวอย่างได้แล้วพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองตอนนี้นะคะเราก็จะมีในห้องเรียนนี้ก็จะมีเพศหญิงและเพศชายใช่ไหมคะเพศหญิงและเพศชายเนี่ยเขาก็จะมีพฤติกรรมหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยบางอย่างที่แตกต่างกันไหนใครสามารถบอกได้บ้างว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสมกับเพศของเรามีพฤติกรรมอะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวคุณครูสกิขอยกตัวอย่างหนึ่งอย่างก่อนสมมุติว่าถ้าเป็นผู้หญิงเพศหญิงเวลาที่เราเจอกันใช่ไหมคะอย่างที่เด็กๆบอกไปว่าจะมีการกล่าวคำทักทายใช่ไหมสวัสดีถ้าเป็นผู้หญิงต้องพูดว่าอะไรสวัสดีค่ะถูกไหมถ้าเป็นผู้หญิงต้องพูดว่าสวัสดีค่ะถ้าเป็นผู้ชายล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองแล้วนอกจากการกล่าวคำทักทายแบบนี้ล่ะแล้วยังมีอีกอื่นอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะที่เป็นพฤติกรรมที่คิดว่าเราต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศของตนเองมีไหมเอ่ยไหนผู้ชายลองยกตัวอย่างซินอกจากการกล่าวคำทักทายแล้วนะคะเราจะต้องมีการปฏิบัติอื่นอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ให้มันเหมาะสมกับเพศของเราอย่างผู้ชายเนี่ยเราจะต้องมีความเป็นอะไรมีความเป็นสุภาพบุรุษใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้กลุ่มที่หนึ่งได้บอกมาแล้วผู้ชายจะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเขาต้องเป็นยังไงอะจะต้องมีพฤติกรรมแบบไหนจะต้องปฏิบัติตัวยังไงคะมีไหมเอ่ยไหนผู้ชายลองแสดงความคิดเห็นกันดูเร็วในกลุ่มตัวเองก็ได้นะคะบางกลุ่มมีผู้ชายคนเดียวมีไหมกลุ่มไหนที่มีผู้ชายคนเดียวมีหนึ่งกลุ่มที่มีผู้ชายคนเดียวนะคะในใครสามารถบอกได้บ้างว่าการปฏิบัติตนอย่างถ้าเป็นผู้ชายเราจะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเราต้องทำยังไงการเป็นสุภาพบุรุษแล้วผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงแน่นอนว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วเราก็จะต้องมีความเป็นสุภาพสตรีคำว่าสุภาพสตรีจะต้องเป็นยังไงอ่ะจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอ่ะคนที่เป็นสุภาพสตรีเพื่อนบอกว่าต้องมีความเรียบร้อยใช่ไหมคะจะต้องมีความเรียบร้อยการที่เราจะมีความเรียบร้อยเราต้องปฏิบัติยังไงไหนยกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมแบบไหนถึงจะเรียกว่าเรียบร้อยตอนนี้ใครที่กำลังทำอย่างอื่นอยู่นะคะกำลังเล่นอะไรอยู่ใต้โต๊ะนะเก็บก่อนนะเก็บก่อนนะคะเร็วค่ะไหนผู้ชายใครที่คิดว่าตัวเองมีความเป็นสุภาพตอนนี้ยกมือสิมีไหมเอ่ยเฮ้ยไม่มีเลยหรอแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอนนี้ใครที่คิดว่าตัวเองมีความเป็นสุภาพบุรุษบ้างสุภาพบุรุษจะต้องแสดงพฤติกรรมยังไงมีได้ยินและได้ยินแว่วๆมากลุ่มที่สองไหนใช้ไมค์ในการตอบเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางนะคะได้ยินคำตอบของเราด้วยว่าการเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติยังไงมีพฤติกรรมยังไงครับ
1: เสียสละครับ
0: มีความเสียสละนะคะอย่างง่ายๆเลยเนี่ยนะคะสมมุติว่าเวลาที่เราอาจจะนั่งรถโดยสารนั่งรถประจำทางนะคะเราเห็นแล้วว่ามีผู้หญิงเนี่ยแม้ผู้หญิงหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นคนที่เขากำลังท้องอยู่สตรีมีครรภ์แบบนี้เราเห็นว่าเขายืนอยู่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะเสียสละที่นั่งให้กับเขาแบบนี้ถือว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษเนาะแล้วผู้หญิงล่ะคะ เมื่อกี้ที่บอกว่ามีความเป็นสุภาพสตรีล่ะเราจะต้องทำยังไงนะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ากลุ่มที่4บอกว่ามีมารยาทใช่ไหมมีมารยาทยังไงดียกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับผู้ใหญ่หรือจะต้องเดินผ่านผู้ใหญ่อะเวลาที่เราจะต้องเดินผ่านผู้ใหญ่เราจะต้องทำยังไงก้มศีรษะเดินก้มศีรษะใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไงมีมารยาทสุภาพเรียบร้อยแล้วถามว่าพฤติกรรมเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเสียสละของสุภาพบุรุษหรือการมีมารยาทมีความเรียบร้อยของสุภาพสตรีเนี่ยถามว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ไหมคิดว่าผู้หญิงสามารถเป็นคนที่มีความเสียสละได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนกันใช่ไหมคะผู้ชายเราก็ต้องเป็นไงเป็นคนที่มีความสุภาพนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสุภาพเรียบร้อยได้เหมือนกับผู้หญิงนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกับคำถามนี้ค่ะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าเพศวิถีหรือไม่เคยได้ยินไหมมีใครเคยได้ยินคำนี้บ้างมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางเคยได้ยินคำว่าเพศวิถีไหมคะมีไหมเอ่ยใครที่เคยได้ยินยกมือให้ดูหน่อยมีไหมคะในห้องเรายังไม่มีเนาะแต่ถ้าเป็นคำว่าเพศอย่างเดียวคำว่าเพศคำเดียวแน่นอนว่าเราเคยได้ยินอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นคำว่าเพศเนี่ยนะคะก็คือจะหมายถึงเป็นหมายถึงเพศหญิงเพศชายนั่นเองนะคะลักษณะที่บ่งบอกนะคะความเป็นเพศหญิงเพศชายทีนี้คำว่าเพศวิถีคำนี้เราอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายไปพร้อมๆกันเลยว่าคำว่าเพศวิถีเนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำว่าเพศวิถีนะคะก็คือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือว่าพฤติกรรมหรือว่าสังคมอย่างเช่นเวลาที่เราแสดงออกต่อคนอื่นแสดงออกต่อสาธารณะเกี่ยวกับเพศของตนเองอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นความชอบบางคนนะคะเป็นเพศชายก็จริงแต่เขาอาจจะมีความชอบที่คล้ายๆกับเพศหญิงนะคะอาจจะชอบแต่งตัวแบบผู้หญิงก็ได้นะคะในยุคสมัยนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางคนนะเป็นผู้ชายจริงๆเลยเป็นผู้ชายเลยแต่เขาอาจจะมีความชอบในเรื่องการแต่งตัวเนี่ยนะคะชอบใส่กระโปรงแบบผู้หญิงชอบใส่เสื้อผ้าแบบผู้หญิงแบบนี้นะคะหรือว่าผู้หญิงบางคนนะก็อาจจะมีความชอบในเรื่องของการแต่งตัวหรือความชอบอะไรที่คล้ายๆชายอันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเพศวิถีนะคะเพศวิถีก็คือวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเรานะคะเรามีความชอบแบบไหนเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นเนาะในห้องนี้มีไหมใครที่ใช้ชีวิตตามความชอบของตัวเองตามเพศวิถีของตัวเองมีไหมเอ่ยเราชอบอะไรเราก็จะทำแบบนั้นนะคะไอ้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าเรามองว่าเด็กผู้หญิงจะต้องเล่นตุ๊กตาเด็กผู้ชายจะต้องเล่นหุ่นยนต์เป็นความจริงเสมอไปไหมไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าเด็กผู้ชายบางคนอาจจะชอบเล่นตุ๊กตาได้เหมือนกันใช่ไหมคะนะคะหรือเด็กผู้หญิงบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบเล่นกีฬาชอบเตะบอลได้เหมือนกันชอบเล่นหุ่นยนต์อะไรได้เหมือนกันเนาะอันนี้จะขึ้นอยู่กับความชอบของตัวเองนะคะหรือเรียกว่าเป็นเพศวิถีของตัวเองนั่นเองนะคะแต่ถ้านักเรียนเคยได้ยินคำว่าเพศสภาพไหม
1: ไม่เคย
0: เพศสภาพร่างกายเพศสภาพมาจากคำว่าสภาพร่างกายนั่นเองนะคะเพศสภาพก็คือร่างกายเราเป็นแบบไหนเป็นเพศไหนไอ้อย่างคุณครูสกิเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเพศสภาพคือผู้หญิงบางทีคุณครูสกิอาจจะชอบแต่งตัวแบบคล้ายๆกับผู้ชายก็ได้ชอบใส่กางเกงอะไรแบบนี้เนาะนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะในสังคมเราตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเปิดกว้างมากนะคะในเรื่องของความชอบนะคะตามเพศวิถีของตนเองนะคะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเด็กๆก็สามารถเลือกปฏิบัติได้เลยเนาะเลือกปฏิบัติตามความชอบของเราแต่ต้องดูความเหมาะสมต้องดูกาลเทศะด้วยนะคะนะอันนี้ฝากไว้นะทีนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศวิถี นะคะที่คุณครูสกิจะต้องใช้คำนี้เลยคำว่าให้เหมาะสมกับเพศวิถีของตนเองเนี่ยนะคะเพราะว่าบางครั้งถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ชายนะเราก็อาจจะมีความชอบคล้ายๆกับผู้หญิงก็ได้นะคะการปฏิบัติตัวของผู้หญิงและผู้ชายบางครั้งอาจจะมีความคล้ายกันนะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คืออย่างเช่นการมีมารยาทความสุภาพนะคะความเรียบร้อยเนี่ยไม่จำเป็นว่าผู้หญิงจะต้องเรียบร้อยถูกไหมผู้ชายก็ต้องเรียบร้อยได้เหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เฉพาะเพศหญิงอย่างเดียวเนาะหรือว่าการมีความเสียสละมีความเข้มแข็งแบบนี้เนี่ยนะคะผู้หญิงเราก็สามารถมีความเข้มแข็งมีความเสียสละได้เหมือนกันนะคะทุกคนมีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วทีนี้เราจะแสดงออกให้เหมาะสมเนี่ยอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนะคะกับเพศวิถีนะคะว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะการมีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยอันนี้ทุกคนควรจะมีอยู่แล้วถูกไหมทุกคนควรจะมีอยู่แล้วนะคะจะต้องมีมารยาทจะต้องมีความสุภาพเรียบร้อยเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นนะเด็กๆนะคะเรื่องมารยาทอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเวลาที่คุณครูสกิจสอนเด็กๆนะคะจะบอกเสมอเลยเรื่องมารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญนะการที่เราจะแสดงอะไรต่อคนอื่นเนี่ยนะคะเราจะต้องแสดงให้มีความเหมาะสมนะคะปฏิบัติต่อผู้อื่นให้มีความเหมาะสมแล้วก็รู้จักกาลเทศะนะคะมารยาทง่ายๆที่ทุกคนนะคะสามารถฝึกปฏิบัติได้แล้วก็สามารถทำกันเป็นประจำเลยอย่างแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของการทักทายใช่ไหมการทักทายนอกจากการทักทายแล้วมีอะไรอีกเงียบเลยพอให้ถามเงียบเลยนอกจากการทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วการปฏิบัติอย่างอื่นที่มันเกี่ยวกับมารยาทขอบคุณกล่าวคำว่าขอบคุณเวลาที่เพื่อนเรานะคะเพื่อนหรือน้องหรือพี่หรือผู้ใหญ่ก็ตามนะคะให้สิ่งของหรือชื่นชมเราแบบนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะรู้จักกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคำว่าสวัสดีนะคะทักทายแล้วคำว่าขอบคุณแล้วมีอีกหนึ่งคำที่เราควรจะพูดให้ติดปากเลยคำว่าขอโทษนะคะคำว่าขอโทษบางครั้งเวลาที่เราทำอะไรลงไปที่เราอาจจะไม่ทันได้ไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะเราก็ควรที่จะกล่าวคำว่าขอโทษนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะถูกหรือจะผิดก็แล้วแต่นะคะเราก็ควรจะเนี่ยมี3คำนี้ที่อยากจะฝากเด็กๆไว้นะคะก็คือคำทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอโทษค่ะขอโทษครับนะคะนอกจากการกล่าวคำทักทายคำพวกนี้แล้วนะคะกิริยามารยาทอื่นๆนะอย่างเช่นการพูดการพูดการนั่งการยืนอะไรต่างๆอย่างง่ายๆเลยเวลาที่เราเรียนอยู่มารยาทในการเรียนจะต้องทำยังไงคะจะต้องปฏิบัติยังไงฮัลโหลฮัลโหลมารยาทเวลาที่เราเรียนอยู่จะต้องทำยังไงคะการตั้งใจเรียนเราต้องยังไงล่ะจะต้องมีการปฏิบัติยังไงตั้งใจฟังไม่คุยกันหรือไม่พูดแทรกขณะที่ครูกำลังพูดอยู่หรือมีคนอื่นกำลังพูดอยู่นั่นเองนะคะแน่นอนว่าเมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังที่ดีนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยครูสกิจกำลังพูดอยู่หน้าห้องเรียนใช่ไหมคะกำลังสอนพวกเราอยู่ดังนั้นพวกเราก็ควรที่จะตั้งใจฟังอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทอย่างนึงนะในอย่างในห้องเรียนอันนี้เป็นมารยาทในห้องเรียนนะคะหรือว่าเวลาที่เด็กๆไปทำกิจกรรมอื่นๆไปรับประทานอาหารแบบนี้อะไปรับประทานอาหารมารยาทที่ดีนะคะในขณะที่เรารับประทานอาหารเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง
2: ไม่ใช่
0: ยังไงครับเอาเวลาถ้าเราทานอาหารร่วมกับคนอื่นใช่ไหมคะจะต้องมีกับข้าวเยอะๆมีแกงหลายๆอย่างเราเป็นไงอาจจะต้องใช้ช้อนกลางใช่ไหมคะควรที่จะใช้ช้อนกลางเนาะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเวลาที่เราทานอาหารอยู่เราไม่ควรทำอะไรไม่ควรพูดไม่ควรเสียงดังไม่ควรลุกวิ่งเล่นมีใครที่ชอบเป็นแบบนี้ไหมเวลาทานข้าวเที่ยงมีไหมเอ่ยพูดคุยโวกเวกโวยวายเสียงดังเดี๋ยวลุกขึ้นไปหยิบนู่น เดี๋ยววิ่งไปทักคนนู้นทีเดี๋ยววิ่งไปคุยกับคนนี้ทีแล้วก็ค่อยมานั่ง

อินแบบนี้มีไหมเอ่ยไม่มีนะเชื่อว่าไม่มีนะคะเชื่อว่าไม่มีเนาะนะอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่เราจะต้องเป็นไงจะต้องปฏิบัตินะคะเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยทานอาหารไปด้วยพูดคุยไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยอันนี้มันก็จะอันตรายต่อตัวเราเหมือนกันเราอาจจะเป็นยังไงได้สำลักได้อาหารติดคอได้อันนี้อันตรายมากนะคะดังนั้นเวลาทานอาหารอย่ามัวแต่เล่นเนาะนะคะรีบทานให้เสร็จทานโดยเสียงเบาที่สุดเวลาเราเคี้ยวหรือเวลาเราตักอาหารอะไรอย่างเงี้ยพยายามเคี้ยวให้เบานะคะทานให้เบาที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะที่ฝากเด็กๆไว้แล้วกันนะคะเด็กๆก็สามารถไปปฏิบัตินะคะให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะเวลาที่เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อมาค่ะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศวิถีต่อมานั่นก็คือการพูดจาสุภาพและเป็นผู้ฟังที่ดีอันนี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะอย่างเวลาอยู่ในห้องเรียนมีผู้พูดจะต้องมีผู้ฟังหรือเวลาที่เราทำกิจกรรมอื่นๆเหมือนกันเวลาที่เราไปทำกิจกรรมกับเพื่อนหรือจะเป็นงานกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาที่เราพูดคุยกันในกลุ่มเนี่ยนะคะไม่ต้องแย่งกันพูดเนาะให้โอกาสเพื่อนได้พูดให้โอกาสเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นแล้วเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะคะห้องนี้มีใครชอบพูดคำหยาบไหมเชื่อว่าไม่มีนะนักเรียนปลายทางมีไหมคะไม่มีเนาะไม่มีใครพูดคำหยาบหรอกนะถ้าเราอยากจะเป็นไงอยากจะมีเพื่อนเล่นเยอะๆอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนนะคะเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะบางคนอาจจะมีบ้างนะคะเป็นความเคยชินนะคะแต่ให้นักเรียนค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะลองพูดจาเพราะๆกับเพื่อนดูหรือว่าลองพูดเพราะๆลองพูดมีหางเสียงนะคะกับคนใกล้ชิดดูนะคะเราอาจจะคิดว่าเอ้ยสนิทกันไม่เป็นไรหรอกเนาะใช่ไหมสนิทกันไม่ต้องพูดเพราะก็ได้ไม่ต้องมีคะขาไม่ต้องมีครับก็ได้จะเองจะข้าจะอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเราลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราดูนะเพราะว่าบางครั้งอะค่ะเด็กๆถ้าเราพูดบ่อยๆเนี่ยมันก็จะติดไงเวลาที่เราไปพูดกับคนอื่นบางครั้งมันก็อาจจะมีคำที่มันไม่เหมาะสมหลุดออกมาได้นะคะอันนี้ลองไปฝึกตัวเองดูนะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองดูต่อมานะคะการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะการอ่อนน้อมถ่อมตนจะต้องเป็นยังไงจะต้องทำตัวยังไงอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเรียบร้อยนะคะไม่โอ้อวดไม่ขี้โม้ไหนมีไหมใครขี้โม้ชอบโอ้อวดข้านี่เก่งอยู่แล้วเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาผู้ใหญ่เขาชมว่าเอ้ยน่ารักจังเลยเรียนเก่งจังเลยอะไรแบบนี้นะคะบางคนไม่รู้ไงบอกว่าก็แน่อยู่แล้วก็เก่งอยู่แล้วอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่ควรพูดเนาะถ้าหากว่าเขาชมเราเราก็เป็นไงขอบคุณครับขอบคุณค่ะแบบนี้นะคะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็การเชื่อฟังนะคะเชื่อฟังผู้ใหญ่หรือว่าเชื่อฟังคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่านะบางทีเนี่ยเพื่อนเราอาจจะเตือนเรานะคะบางทีเราเห็นว่าเพื่อนเราทำในสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้เนี่ยเราก็เตือนเพื่อนใช่ไหมว่าเฮ้ยเธออย่าทำแบบนั้นมันไม่ดีนะเดี๋ยวครูว่าเอาเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นจะมองเธอไม่ดีนะอะไรแบบเนี้ยนะคะให้เราฟังด้วยนะไม่ใช่แค่เชื่อฟังผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะกับเพื่อนของเราคนใกล้ชิดของเราเนี่ยถ้าเขาแบบว่าตักเตือนเราเนี่ยอันนี้เราก็รับฟังได้นะต่อมามีความเสียสละมีความเสียสละรับผิดชอบแล้วก็ห่วงใยผู้อื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายเราสามารถปฏิบัติได้หมดเลยนะคะการมีความเสียสละในห้องนี้ใครคิดว่าตัวเองมีความเสียสละชอบช่วยเหลือคนอื่นมีไหมมี 2-3 คนเองเหรอ 4-5 คนค่อยๆโผล่ขึ้นมาค่อยๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าความเสียสละตรงนี้เนี่ยนะเด็กๆทุกคนมีอยู่แล้วอาจจะมีมากมีน้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเสียสละนะคะต่อส่วนรวมได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อที่จะเป็นไงเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้การรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
ไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายเราควรที่จะ

0: ็นคนมีความรับผิดชอบใช่ไหมคะในห้องนี้ใครที่คิดว่าตัวเองมีความรับผิดชอบเอ๊ะทำไมค่อยๆ ยกอ่ะครูสกิเชื่อว่าการมีความรับผิดชอบเนี่ยเหล่านี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องมีอยู่แล้วนะคะค่ะเอามือลงเอามือลงนะอย่างน้อยๆเนี่ยให้เรารับผิดชอบในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราอย่างเรื่องแรกที่สำคัญเลยสิ่งแรกที่สำคัญที่นักเรียนควรจะรับผิดชอบคืออะไรคืออะไรครับ
1: การเร
0: ียนใช่ไหมคะไอ้อย่างตอนนี้เนี่ยนะเรากำลังเรียนอยู่ให้เด็กๆทุกคนก็ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะคะอันนี้ถือว่ามีความรับผิดชอบแล้วและถ้าสมมติว่าคุณครูให้งานไปให้การบ้านไปเราก็ทำให้เสร็จส่งงานตามเวลาส่งครบนะคะทุกงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบแล้วนะหรือว่าใครที่กลับไปบ้านแล้วจะต้องมีงานบ้านอื่นๆที่จะต้องทำมีไหม
1: ม
0: ีใช่ไหมคะเราก็ทำในส่วนของเราที่เรารับผิดชอบนะคะการมีความเสระมีความรับผิดชอบอันนี้ทุกคนควรจะมีอยู่แล้วแล้วก็การห่วงใยต่อผู้อื่นการห่วงใยต่อผู้อื่นนะคะเวลาที่นักเรียนอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะมีเพื่อนเยอะแยะมากมายบางครั้งเพื่อนอาจจะเป็นไงเพื่อนอาจจะป่วยไม่ได้มาโรงเรียนอันนี้เราก็อาจจะแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนได้นะคะอาจจะถามถ่ายอาการเกตเตอร์เป็นไงบ้างวันนี้อะไรอย่างนี้เกตเตอร์ง่วงหรือเปล่าไม่ง่วงนะคะเกตเตอร์บอกไม่ง่วงไม่ง่วงเนาะ นะคะอันนี้เราก็สามารถถามไถ่นะคะกับเพื่อนได้แสดงความห่วงใยต่อเพื่อนนะต่อมาค่ะการปฏิบัติตนต่อมามีความอดทนเข้มแข็งไม่ก้าวร้าวรุนแรงการมีความอดทนเด็กๆลองช่วยกันบอกสิว่าการมีความอดทนเข้มแข็งเนี่ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับเพศไหน
1: ช
0: ายบอกกับเพศชายใช่ไหมหลายคนบอกว่าน่าจะเหมาะกับเพศชายแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเรามีความอดทนได้ไหม
1: ได้
0: ผู้หญิงเรามีความอดทนได้เหมือนกันนะคะในบางเรื่องเนี่ยนะผู้หญิงอาจจะมีความอดทนมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะฝึกตัวเองนะยกตัวอย่างง่ายๆบางครั้งถ้าหากว่าเพื่อนมาแกล้งเราเพื่อนมาแกล้งมาหยอกมาล้อเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเป็นไงมีความอดทนมีความเข้มแข็งนะคะอย่าไปตอบโต้นะคะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เนาะการก้าวร้าวรุนแรงก้าวร้าวรุนแรงอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอันนี้ต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ดีนะคะทุกคนควรจะควบคุมตัวเองให้ดีเนาะต่อมาการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศวิถีของตนเองนะอันนี้สุดท้ายแล้วนะเด็กๆสุดท้ายแล้วข้อนี้สุดท้ายแล้วนะคะการเห็นคุณค่าของตัวเองไหนห้องนี้มีใครสามารถบอกได้บ้างว่าการเห็นคุณค่าของตัวเองคือยังไงคืออะไรทำไมเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยขอสุ่มเลขที่แล้วกันอุ้ยกันใหญ่เลยอุ้ยกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ให้ลองช่วยกันคิดดูนะเด็กๆในกลุ่มลองช่วยกันคิดดูการเห็นคุณค่าของตัวเองคืออะไรน่าจะหมายถึงอะไรได้บ้างไหนมีใครสามารถยกตัวอย่างได้บ้างไหมมีไหมเอ่ยถามอีกอย่างหนึ่งห้องนี้มีไหมใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตัวเองเลยมีไหมคะไม่ค่อยชอบตัวเองไม่ค่อยชอบผมตัวเองเลยตัวเองแบบผมหยิกไม่ชอบเลยไม่ชอบสีผิวตัวเองเลยตัวเองรู้สึกเป็นคนผิวคล้ำๆไม่ชอบมีไหมมีไหมนะคะเราก็อาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะไม่พอใจในตัวเราถูกไหมคะเอามือลงเอามือลงเอามือลงนะคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยมองใหม่นะคะเปลี่ยนมุมมองใหม่นะเราจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเราเองก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตานะคะเรื่องผิวพรรณเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับตัวเราถ้าเรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับตัวเราภูมิใจในตัวเองชอบในความเป็นตัวเองเนี่ยนะเราก็จะสามารถทำอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องอายใครไม่ต้องเขินเนาะเราจะสามารถทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำนะคะและมันก็

จะดีกับตัวเรานะถ้าหากในที่นี้ตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองไม่ชอบผมของตัวเองเลยไม่ชอบสีผิวของตัวเองเลยอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะให้ลองปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เนาะบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเลือกในสิ่งที่เราจะต้องการได้ถูกต้องไหมคะเชื่อว่าหลายๆคนแหละอาจจะชอบแบบชอบให้ตัวเองขาวชอบผิวขาวใช่ไหมชอบใช่ไหมบางคนชอบผิวขาวชอบผมตรงๆชอบหุ่นดีๆอยากมีหุ่นดีๆแบบนี้เนี่ยนะบางครั้งเราไม่สามารถเลือกได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราควรที่จะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเราเป็นภูมิใจในสิ่งที่ตัวเรามีนะแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าเรามัวแต่แบบว่าไม่ชอบตัวเองเลยเบื่อตัวเองอะไรแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตเราก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขนะให้ลองปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองสมัยนะคะให้เป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะคะทีนี้นะคะอันนี้เราก็หมดแล้วนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศวิถีเด็กๆสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะคะลองสังเกตดูตัวเองนะว่ามีส่วนไหนไหมที่เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ปรับแล้วมันจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นนะคะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองดูนะทีนี้ค่ะในคำถามสุดท้ายของเราวันนี้นะคะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยเด็กๆคิดว่ามีความสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างไรจากที่เราเรียนไปนะคะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศวิถีของตัวเองนะคะจะมีความสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างไรได้บ้างการที่เราเห็นคุณค่าของตนเองการที่เรามีมารยาทมีความสุภาพเรียบร้อยเชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังคำสั่งสอนอะไรแบบนี้เนี่ยมีความสำคัญในการใช้ชีวิตของเราอย่างไรตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองปรึกษาร่วมกันดูลองปรึกษาร่วมกันดูนะเดี๋ยวเราจะดูซิว่ามีกลุ่มไหนที่มีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันเนาะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองพูดคุยปรึกษากันดูก่อน

0: ่ะตอนนี้นะคะนักเรียนทุกกลุ่มนะคะได้มีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังจากกลุ่มที่1กันเลยนะคะว่าการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนั้นนะคะมีความสำคัญในการใช้ชีวิตของเราอย่างไรนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มที่1ได้เลยค่ะ
1: มีแต่คนรักและก็คนเอ็นดูค่ะ
0: ค่ะมีแต่คนรักนะคะแล้วก็มีคนเอ็นดูเรานั่นเองนะคะถ้าเรามีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างที่เราเรียนไปเลยนะคะมีมารยาทมีความสุภาพเรียบร้อยนะคะเวลาที่เราไปอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยก็จะมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูเราทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้างนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มที่2ได้เลยค่ะ
2: จะมีแต่คนรักไม่มีใครเกลียดเราจะได้มีความสุขกับตัวเองค่ะ
0: ไม่มีใครเกลียดนะคะมีแต่คนรักเรานะคะเราจะได้มีความสุขด้วยนะเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มถัดไปกันบ้างกลุ่มที่3ตัวแทนเชิญได้เลยค่ะ
3: มีคนเอาใจใส่เราครับ
0: จะได้มีคนเอาใจใส่เราเนาะนอกจากที่เขารักเอ็นดูเราแล้วนะคะเขาก็ยังเป็นไงดูแลเอาใจใส่เราด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่4ค่ะ
4: ทำให้เราสามารถเข้าสังคมได้ง่ายค่ะ
0: ทำให้เราสามารถเข้าสังคมได้นะคะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5
5: สามารถอยู่ในสังคมอย่างสันติได้และมีความสุขกับตัวเองในชีวิตค่ะ
0: เราจะได้มีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะคะจะเห็นได้ว่าจากคำตอบที่นักเรียนทุกกลุ่มได้ตอบมานั้นนะคะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีความสำคัญนะคะใช้ชีวิตเวลาที่เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราก็จะสามารถเป็นไงอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างมีความสุขนั่นเองมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูนะคะไม่มีใครเกลียดเนาะนะคะดังนั้นเด็กๆสามารถนำการปฏิบัติตนที่เหมาะสมที่เราได้เรียนรู้กันไปปฏิบัติได้เลยนะคะทีนี้ในวันนี้ค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าปฏิบัติดีวางตัวเหมาะสมในกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะเขียนวิธีการปฏิบัติตนและการวางตัวที่เหมาะสมตามเพศของตนเองนะคะคนละ5ข้อนะเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างไรนะขอแค่คนละ5ข้อเท่านั้นเดี๋ยวครูสกิจะมีกระดาษแจกให้พวกเราทุกคนนะคะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถควบคุมดูแลนะคะในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลย

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะมีหลายคนเลยนะคะที่ทำกิจกรรมของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนของกลุ่มที่เสร็จแล้วนะคะออกมาด้านหน้านะคะมานำเสนอให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูกันนะคะว่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะคะหรือการวางตัวให้เหมาะสมเนี่ยเราจะต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนได้เลยค่ะด้านหน้าได้เลยค่ะลูกมีหลายคนเลยใช่ไหมคะที่เสร็จแล้วเชิญได้เลยแล้วก็กลุ่มนี้ใช่ไหมคะเชิญได้เลยค่ะกลุ่มนี้สองคนเชิญได้เลยเดี๋ยวเราจะมาฟังวิธีการปฏิบัติตนนะคะของเพื่อนคนแรกกันว่าเรามีวิธีการอย่างไรได้บ้างเชิญได้เลยครับ
1: 1. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 2. มีความเสียสละเข้มแข็ง 3. มีความรับผิดชอบ 4. มีมารยาทต่อผู้ใหญ่ 5. พูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบ 6. แต่งตัว

0: าะสม 7. มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นและ 8. ไม่ใช้ความรุนแรงครับ
1: โอ้มี8ข้อเลยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนคนแรกหน่อยเยี่ยมมากเลยเชิญได้เลยลูกเดี๋ยวเรามาฟังคนต่อไปนะคะมาฟังคนต่อไปบ้าง
2: 1. อ่อนน้อมถ่อมตน 2. มีระเบียบ 3. พูดจาสุภาพ 4. ช่วยเหลือคนอื่น 5. ไม่เกเรค่ะ
1: มี5ข้อนะคะก็จะอาจจะมีบางข้อที่คล้ายๆกับคนแรกนะคะไม่เป็นไรนะคะเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้กับคนที่2เยี่ยมมากเลยมาฟังคนที่3กันบ้างเนาะเชิญเลยครับ
3: 1. มีระเบียบมีความเรียบร้อย 2. มีระเบียบวินัย 3. มีมารยาท 4. ไม่พูดคำหยาบ 5. ก้มหัวให้ผู้ใหญ่ครับ
1: เยี่ยมมากเหมือนกันนะคะมีความมีระเบียบวินัยนะคะเพิ่มเข้ามานั่นเองอ่ะปรบมือให้กับคนที่3หน่อยนะคะเยี่ยมมากคนต่อไปเลยค่ะ
4: 1. มีมารยาทกับทุกคน 2. ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใคร 3. พูดจาไพเราะ 4. ไม่เอาเปรียบกัน 5. มีความเสียสละ 6. มีความรับผิดชอบ 7. แต่งกายให้ถูกระเบียบ
1: มีการแต่งกายให้ถูกระเบียบด้วยนะคะมี7ข้อเลยนะคะคนนี้เยี่ยมมากเลยอ่ะปรบมือให้หน่อยคนต่อไปค่ะ
5: 1. พยายามเข้าใจสังคมและปรับความเข้าใจ 2. มีความถ่อมตน 3. ไม่ใช้กำลังแทนสมองในการแก้ปัญหา 4. มีความสุภาพ 5. อดทนในการอยู่ในสังคม 6. ไม่เถียงผู้ใหญ่ 7. รักนวลสงวนตัว 8. เข้าใจตนเองให้มากๆค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะคนสุดท้ายของเรานะคะจบได้สวยเลยนะคะจะเห็นว่านะคะจากทั้ง5คนนะคะที่ได้เขียนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเห็นว่าอาจจะมีบางข้อนะคะที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็อาจจะมีบางข้อที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งเราสามารถใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะที่เด็กๆได้เขียนมานั้นไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะคะทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนทั้ง5คนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยเชิญได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนะคะซึ่งก็จะมีวิธีการปฏิบัติตนที่หลากหลายเลยนะคะซึ่งการปฏิบัติตนนั้นเป็นการแสดงออกนะคะของเป็นการแสดงออกทางเพศของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันทุกคนอาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเลือกวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ที่มีความชอบตามเพศของตนเองนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองหรือผู้อื่นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถนำวิธีการที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองนะคะเพื่อที่จะเราจะได้สามารถอยู่ร่วมกันนะคะกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกันในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่3เรื่องพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิจต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ค่ะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารและเราก็มักจะพบจระเข้อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนั่นก็เพราะว่าเจ้าจระเข้ชอบหาอาหารในน้ำกินเป็นหลักนั่นเองค่ะแต่วันนี้

ะมาสอนน้องๆวาดจระเข้ในแบบที่น่ารักน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มจากการวาดดวงตาทั้งสองข้างกันก่อนเลยดีกว่าค่ะน้องๆต้องวาดวงกลมอันใหญ่ๆทั้งสองอันให้อยู่ใกล้กันนะคะและเขียนเลข8เข้าไปในวงกลมจากนั้นก็ระบายสีดำตรงพื้นที่ด้านนอกเลข8ให้เต็มดวงเลยค่ะเราก็จะได้ดวงตาสุดแบ๊วทั้งสองข้างมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวาดที่ลำตัวของจระเข้กันต่อเลยดีกว่าค่ะโดยน้องๆจะต้องลากเส้นโค้งให้เป็นคลื่นแบบนี้นะคะจากทางด้านซ้ายมือมาทางด้านขวามือแล้วตวัดเส้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วลากกลับลงมาอีกครั้งเพื่อทำให้เป็นหางจระเข้กันค่ะพอเราได้ส่วนหางของจระเข้เรียบร้อยก็ลากเส้นต่อลงมาเพื่อทำขาทั้งสองข้างจากนั้นก็ลากเส้นกลับขึ้นไปอีกทีค่ะให้ไปชนกับเส้นของลำตัวจระเข้ที่เราเริ่มวาดไว้ด้านบนแบบนี้นะคะและเติมขาอีกทั้งสองข้างพอได้ลำตัวของจระเข้มาเรียบร้อยก็ต้องมาตกแต่งให้สวยงามน่ารักแบ๊วๆค่ะด้วยการเริ่มเติมจมูกและเพิ่มเล็บอันแหลมคมเข้าไปที่เท้าทั้งสี่ข้างด้วยค่ะ

จากนั้นเราก็มาวาดที่ท้องของเจ้าจระเข้กันต่อนะคะโดยน้องๆจะต้องวาดครึ่งวงกลมเข้าไปในลำตัวของจระเข้แบบนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเพราะผิวหนังของเจ้าจระเข้เนี่ยมันจะมีลักษณะขรุขระเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเติมความเป็นหนามให้กับเจ้าจระเข้ตัวนี้กันค่ะโดยน้องๆ นะคะต้องวาดสามเหลี่ยมลงไปบนลำตัวแบบนี้ยาวให้ไปจนถึงหางของจระเข้เลยค่ะ

ันตอนต่อไปเรามาลงสีเจ้าจระเข้กันดีกว่าส่วนใหญ่จระเข้จะมีเขียวค่ะแบบนี้น้องๆก็เอาสีเขียวลงไประบายที่ลำตัวและที่ขาทั้งสี่ได้เลยค่ะ

ระบายสีลงไปที่ท้องของจระเข้กันก่อนดีกว่านะคะจากนั้นนะคะน้องๆก็เลือกสีที่น้องๆชอบค่ะลงที่ขาจระเข้ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นได้เลยนะคะสุดท้ายเราก็ระบายสีเหลืองลงไปบนหนามที่มีอยู่บนลำตัวของจระเข้หรือน้องๆชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีตามที่ชอบใจได้เลยนะคะ

ต่จระเข้ที่เราว่าเนี่ยมันน่ารักใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆไปเจอตัวจระเข้จริงๆเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้นะคะระวังจะเป็นอันตรายหรือถ้าน้องๆอยากจะเห็นจระเข้ตัวจริงๆนะคะแวะเข้าไปดูในรายการ Animal Speak ได้เลยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้น

ามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะสำหรับรายวิชาภาษาไทยเราก็เดินทางมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่7แล้วนะครับเด็กๆทราบไหมลูกว่าหน่วยการเรียนรู้ที่7เรามีชื่อเรื่องว่าอะไรชื่อหน่วยลูกชื่อหน่วยดูซิในหน้าสารบัญหน่วยที่7รู้ไหมไหนใครรู้บ้างปลายทางรู้หรือเปล่าเคยดูชื่อหน่วยบ้างไหมหน่วยที่7หน่วยที่7อ้าวใครหาเจอก่อนเจอไม่เอ่ยหน่วยการเรียนรู้ที่7อ่านในลองอ่านชื่อหน่วยสิวิถีการเขียนตามจินตนาการซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้นะเราจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนวันนี้นะคุณครูจะมาแนะนำหน่วยการเรียนรู้ก่อนนะครับซึ่งวันนี้นะหน่วยการเรียนรู้ที่7เนี่ยมีทั้งหมด9ชั่วโมงชั่วโมงแรกเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่ถูกเมินก็คือเป็นบทอ่านใช่ไหมลูกอยู่ในหนังสือเรียนภาษาภาษีของเรานะต่อจากนั้นเราก็จะมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องชีวิตที่ถูกเมินนะครับแล้วก็มาอ่านเรื่องโอมพินิษมหาพิจารณาหลังจากนั้นก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประโยคโดยคุณครูแบ่งประโยคเพื่อการสื่อสารออกเป็น3ชั่วโมงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเขียนนั่นเองซึ่งการเขียนก็จะแบ่งออกเป็น3ชั่วโมงเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่7นั่นเองนะแต่ว่าวันนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนคือเรื่องอะไรลูกชีวิตที่ถูกเมินตอนนี้ทุกคนลองตีความลองทำความเข้าใจกับชื่อเรื่องก่อนนะว่าชีวิตที่ถูกเมินเนี่ยน่าจะหมายถึงชีวิตของใครชีวิตของเราหรือเปล่านะคุณครูให้เวลาทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนที่เราจะไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่ากิจกรรมแรกของเราในทุกๆวันคืออะไรเอ่ยวันนี้ครูเสนอคำว่าผลลัพธ์ลองดูซิผลลัพธ์เขียนอย่างไรสีแดงกับสีเขียวเตรียมพร้อมหรือยังเอ่ยชูอุปกรณ์ขึ้นมาเลยนะลูกปลายทางเหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูจะนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะ1

0: 2 3คำตอบคือสีอะไรเอ่ยสีแดงถูกต้องตรงไหนต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนนะตรงการันใช่มั้ยตรงไหนที่เรียกว่าการันลูกตัวเพยชนะใช่มั้ยทอธงกับทอทหารนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นตัวการันเพราะว่าถูกไม้ทันตคาตฆ่าเสียงเอาไว้เพยชนะตัวนั้นก็จะเรียกว่าตัวการันนะครับต้องเป็นทอนะทอธงนะครับถึงจะถูกต้องผลลัพธ์แปลว่าอะไรผลลัพธ์ก็คือจำนวนที่ได้จากการคำนวณยกตัวอย่างเช่น2บวก2เท่ากับ4ผลลัพธ์ก็คือ4ถูกไหมนั่นแหละก็คือหมายถึงจำนวนที่ได้จากการคำนวณ นั่นเองเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมลูกแต่ว่าอย่าเขียนผิดนะในรายวิชาคณิตศาสตร์เราจะเจอคำนี้บ่อยมากพยายามใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่ถูกเมินเด็กๆคิดว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตของใครคำว่าชีวิตที่ถูกเหมือนน่าจะเป็นชีวิตของใครของคนหรือของสัตว
1: ์
0: สัตว์ในโลกนี้มีสัตว์เยอะแยะมากมายไหมลูกเยอะแยะเลยมีสัตว์ตัวไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเรารักมากเราชอบมากมีไหมแมวไหนใครชอบแมวไหนใครชอบสุนัขใครชอบเลี้ยงสุนัขใครชอบปลาใครชอบนกใครชอบมีตัวอะไรอีกที่น่ารักน่ารักหมีกระต่ายไหนใครชอบเลี้ยงกระต่ายมีหลายใครชอบหนูแฮมสเตอร์มีไหมไหนใครชอบกระรอกกระรอกอุ้ยหลายคนก็ชอบสัตว์พวกนี้น่ารักไหม
1: น่าร
0: ัก น่ารักแล้วมีใครชอบงูไหม
1: ไม่
0: หนูชอบงูเหรอทำไมถึงชอบงูไหนใครเลี้ยงงูอันนี้คืองูที่น่ารักนี่งูที่เลี้ยงหรือว่างูตามธรรมชาติไม่กลัวงูเหรอไม่กลัวไหนใครชอบตุ๊กแกกล้าจับไหมตุ๊กแกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวครูให้ไปจับตุ๊กแกที่โรงอาหารเลยเอาไหมไหนใครชอบจิ้งจกใครไม่กลัวจิ้งจกเลยจับจิ้งจกกันไหม
1: จ
0: ับไม่กลัวแล้วนักเรียนกลัวสัตว์ตัวไหนบ้างหนูกลัวสัตว์ตัวหนูกลัวอะไรบ้างอะลูกเกตเตอร์กลัวอะไรกลัวงูกลัวนกคามินกลัวอะไรลิงไม่ชอบลิงใช่ไหมการดากลัวอะไรการดาไม่กลัวเลยไม่กลัวสักอย่างเลยเหรอลูกไม่กลัวชัดชานกลัวอะไรแมลงสาบขวัญของขวัญกลัวอะไรลูกมีสัตว์ที่กลัวไหมกลัวตุ๊กแกระวังนะระวังเพื่อนจับตุ๊กแกไปใส่เด็กๆลองดูชีวิตที่ถูกเหมือนอันนี้คืออะไรน่ากลัวไหมไหนใครกลัวสัตว์อันนี้บ้างคนลุกไหมเป็นยังไงลูกครูจะไม่กล้าจับแตะที่หน้าจอเลยเนี่ยน่ากลัวไหม
1: น่ากลัว
0: เพราะอะไรถึงน่ากลัว
1: ม
0: ันมีขาหลายขามันรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวใช่ไหมนะคนส่วนใหญ่ก็จะกลัวต่อมาน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวหรือเปล่าไหนใครบอกว่าน่ารักไหนคนที่ยกมือบอกว่าชอบตุ๊กแกเนี่ยเดี๋ยวให้มาจับตุ๊กแกที่โรงอาหารต่อมาอันนี้คืออะไรคนไหนไม่กลัวงูคนไหนไม่งูระวังนะลูกงูมีพิษไหมงูบางชนิดมีพิษเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องระวังนะไม่ได้หมายความว่างูทุกตัวจะไม่มีพิษนะลูกต้องระวังสัตว์พวกนี้มีพิษดุร้ายถึงตายได้นะหรือถึงขั้นกับพิกลพิการตาบอดได้บางทีมันมีพิษถูกไหมเราอาจจะโดนทำร้ายอันนี้คืออะไรรู้จักไหมเนี่ยตัวอะไรไหนใครไม่กลัวจิ้งจกเลยกล้าจับไหมแบบนี
1: ้
0: อันนี้คืออะไรรู้จักไหมตัวอะไรไส้เดือนไส้เดือนมีประโยชน์ไหมลูก
1: มี
0: ประโยชน์ของเขาคืออะไรไส้เดือนอะไรนะเอาไว้เป็นเหยื่อตกปลาใช่เหรอมีอะไรอีกประโยชน์ของไส้เดือนกินได้ไหม
1: ได
0: ้ได้หรอไส้เดือนเอาไว้ทำอะไรลูกมันอยู่ที่ดินน่ะเอาไว้ทำอะไร

0: เขาเหมือนกับว่าช่วยพรวนดินใช่ไหมถ้าตรงไหนมันมีไส้เดือนเนี่ยดินบริเวณนั้นก็จะแบบว่ามันจะชอนชัยแล้วทำให้ดินตรงนั้นอุดมสมบูรณ์นะอันนี้ก็แล้วเขาก็จะกินพวกแบบว่าใบไม้ใช่ไหมซากต่างๆที่มันหมักหมมอยู่ตรงนั้นมันก็จะเป็นปุ๋ยได้นะอันนี้คือไส้เดือนทีนี้ว้ายคืออะไรตัวอะไรรู้จักไหมเนี่ยกิ้งกือตัวใหญ่มากน่ากลัวไหมลูกแบบนี้ไหนใครไม่กลัวเลยให้ออกมาลองมาแตะที่หน้าจอดูไหมกล้าไหมมันเป็นรูปภาพก็กล้าถ้าเห็นตัวเป็นๆจะกลัวไหมไม่กลัวทีนี้ครูถามหน่อยว่าสัตว์พวกนี้เด็กๆฟังครูหน่อยสัตว์พวกนี้เป็นยังไงลูกคนส่วนใหญ่กลัวใช่ไหมแล้วก็มันเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างน่าเกลียดใช่ไหมแล้วเราก็จะมองข้ามเข้าไปว่าเอ๊ะเขาเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้แต่บางชนิดอาจจะไม่ได้มีพิษร้ายแรงขนาดนั้นแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศสร้างประโยชน์ให้กับธรรมชาติมากมายเลยนะแล้ววันนี้เราจะมาลองเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสัตว์พวกนี้ดูนะว่าเรื่องราวที่เราจะอ่านกันเนี่ยเขาจะนำเสนอในแง่มุมไหนบ้างวันนี้คุณครูมีคำถามเห็นภาพพวกนี้แล้วรู้สึกยังไงกลัวกลัวอย่างเดียวเหรอลูกไหนใครอยากจะตอบอ่ะถือไมค์เลยลองเล่าให้ครูฟังหน่อยเล่าความรู้สึกให้ครูฟังหน่อยได้ไหมอ่ะกล้าถือไมค์เลยเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยว่าเห็นภาพสัตว์พวกนี้แล้วหนูรู้สึกยังไง
1: ขยะแขยงครับ
0: ขยะแขยงแล้วยังไงต่อลูกขยะแขยงแล้วแบบอยากเข้าใกล้ไหม
1: ไม่ครับ
0: หนูกลัวตัวไหนบ้างสัตว์พวกนี้หนูกลัวอะไรบ้าง
1: งูครับ
0: กลัวงูไส้เดือนไส้เดือนไม่กลัวหรอกลัวงูใช่ไหมแล้วมีตัวไหนอีกที่กลัวกลัวไหมเนี่ย
1: กลัว
0: รู้สึกขยะแขยงไหนใครมีความรู้สึกอะไรอีกปอโต้ปอโต้กลัวสัตว์ตัวไหนไม่กลัวเลยเหรอใช่หรือเปล่าไม่กลัวเลยเหรอลูกไม่กลัวเลยอ่ะเป็นไงสัตว์พวกนี้เห็นแล้วก็น่ากลัวใช่ไหมลูกน่าเกลียดน่ากลัวเนาะบางคนอาจจะรู้สึกขยะแขยงไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากไปจับไม่อยากไปทำร้ายนะอ่ะทีนี้คิดว่ามีประโยชน์อะไรบ้างลองบอกสิไหนใครรู้จักว่าสัตว์แต่ละตัวที่คุณนำมาให้ดูเนี่ยภาพต่างๆเนี่ยรู้จักประโยชน์ของสัตว์พวกนี้ไหมลูกรู้จักไหมไส้เดือนบอกไปแล้วแล้วกิ้งกือล่ะรู้จักไหมตุ๊กแกมีประโยชน์ไหมลูกอะไรนะตุ๊กแกเป็นยังไงกินแมลงแล้วยังไงต่อบางทีแมลงมันเป็นยังไงแมลงมันเยอะเกินใช่ไหมมันอาจจะสร้างความรำคาญตุ๊กแกก็อาจจะเป็นนิบก็อาจจะเป็นแง่มุมหนึ่งของประโยชน์ของสัตว์พวกนั้นก็ได้นะจริงๆแล้วสัตว์ทุกตัวในโลกนี้มีประโยชน์หมดเลยใช่ไหมลูกเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ศึกษาหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มองเห็นเขาว่าเขาทำอะไรบ้างแบบนั้นเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์พวกนี้กันนะครับโดยเด็กๆจะต้องได้อ่านกันมีอีกหนึ่งคำถามมีอีกหนึ่งบทไม่ใช่คำถามบทอ่านเด็กๆลองอ่านบทนี้ดูสิ
2: บทนี้เตือนให้เมตตาร
0: ู้คุณค่าของทุกสิ่งสัตว์และคนต่างพึ่งพิงควรกรุณาเอื้ออาทรตรงนี้บทร้อยกรองบอกว่าบทนี้เตือนให้เมตตาแสดงว่าเราต้องมีคุณธรรมอยู่หนึ่งข้อก็คือเรื่องของความเมตตาเมตตาอะไรลูกรู้คุณค่าของทุกสิ่งสัตว์และคนก็คือเมตตาใครเมตตาสัตว์ก็คือสัตว์พวกนั้นแหละที่ครูนำมาให้ดูนะเพราะว่าเขามีประโยชน์มีประโยชน์ต่อมนุษย์มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเราต้องต่างพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมควรกรุณาเอื้ออาทรพอเราเจอสัตว์พวกนั้นพอเห็นว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวเราควรจะทำร้ายเขาไหมควรไหมลูกไม่ควรนะและที่สำคัญเวลาไปทำร้ายสัตว์พวกนั้นน่ะบางทีเขาอาจจะป้องกันตัวแล้วพ่นพิษหรือมีอะไร ออกมาอันตรายต่อตัวเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ก็คือปล่อยเข้าไปตามธรรมชาตินะวันนี้แหละมาดูกันว่าเด็กๆจะได้อ่านเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้โดยคุณครูจะให้อ่านจับใจความจากในหนังสือเรียนเรื่องชีวิตที่ถูกเมินนะแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เราอ่านกันว่ามันเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญวันนี้คุณครูจะประเมินมารยาทในการอ่านแล้วก็มารยาทในการแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะถามนะสุ่มเลขที่ถามเลยว่านักเรียนมีความคิดอย่างไรแล้วได้รับความรู้อะไรจากการอ่านบ้างต่อไปเป็นการเพิ่มเติมความรู้นะครับซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะอ่านเด็กๆลองมาดูหลักการแสดงความคิดเห็นกันนะครับเราเรียนกันมาหลายรอบแล้วใช่ไหมลูกเรื่องการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมอันแรกเลยเวลาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราอ่านเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่ถูกเมินใช่ไหมลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมนั่นแหละเราก็ต้องอาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์สักนิดนึงว่าอันไหนมีพิษอันไหนไม่มีพิษแบบนี้อันที่สองคือต้องมีการหาเหตุผลข้อจำกัดต่างๆมาประกอบแล้วก็ต้องไม่ลำเอียงด้วยนะให้มันสมเหตุสมผลแล้วก็ข้อที่สามคือต้องคิดให้ดีก่อนพูดหรือก่อนการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะการที่เราพูดออกไปโดยที่ยังไม่ต้องคิดอย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือสร้างความเสียหายได้นะต่อมาดูข้อที่4ซิข้อที่4ต้องทำอะไรลูกข้อที่4

0: จะต้องมีการลำดับเนื้อหาหรือว่าเรียงลำดับเนาะในการแสดงความคิดเห็นให้ดีประเด็นที่1 2 3 4เรียงออกมาไม่ใช่ว่าอยากจะพูดอะไรออกมาก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้เพื่อให้คนฟังเข้าใจเราด้วยหรือเวลาเขียนก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อที่5ต้องใช้ถ้อยคำหรือข้อความในทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์เนาะไม่เป็นการไปทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ข้อที่6คือหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของผู้อื่นเนาะไม่ควรที่จะเอามาใส่เข้าไปในตอนที่เราจะแสดงความคิดเห็นสุดท้ายเวลาแสดงความคิดเห็นเนี่ยต้องเป็นความคิดเห็นเชิงบวกแล้วก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมเราเคยรู้จักกันมาแล้วใช่ไหมลูกความคิดเห็นมี2ประเภทมีอะไรบ้างนะมีเชิงบวกแล้วก็เชิงลบดีมากนะครับทีนี้เมื่อรู้จักแล้วว่าจะต้องทำยังไงทีนี้ในการอ่านจับใจความนะเราจะต้องอ่านเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องเอาไปแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านง่ายๆเลยก่อนอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านถูกไหมลูกแล้วก็อ่านหนังสืออย่างตั้งใจเมื่ออ่านเสร็จแล้วต้องมีการตั้งคำถามและก็การตอบคำถามรวมทั้งสรุปใจความสำคัญประโยชน์ความรู้แล้วก็ข้อคิดที่ได้ด้วยนะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปอ่านหนังสือกันหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆอ่านเรื่องชีวิตที่ถูกเมินเลยนะครับเด็กๆลองเปิดในหนังสือของเราดูซิอยู่บทที่เท่าไหร่ลูกบทที่เท่าไหร่นะบทที่3ถ้าในหนังสือเรียนเวอร์ชันล่าสุดนะจะอยู่บทที่3แต่ถ้าเป็นแบบเก่าเล่มเก่าจะอยู่บทที่5นะครับเด็กๆปลายทางใช้เล่มไหนก็ได้นะดูที่ชื่อเรื่องนะครับแล้วก็ลองอ่านคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านหนังสือ10นาทีคิดว่าได้ไหม10นาทีได้นะแล้วก็จับใจความสำคัญให้ดีว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรแล้วครูจะสุ่มเลขที่นะสุ่มเลขที่ในการตอบคำถามโอเคไหมลูกพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้เวลา10นาทีทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเชิญได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆก็อ่านเรื่องราวจบแล้วใช่ไหมชีวิตที่ถูกเมินเป็นยังไงบ้างลูกเรื่องราวกล่าวถึงสัตว์อะไรบ้างมีอะไรบ้างสัตว์ที่ในเรื่องที่เราอ่านเจอลูกมีอะไรนะงูอ่ะเดี๋ยวครูดูที่คำถามก่อนคำถามถามว่าเรื่องนี้ชีวิตที่ถูกเมินกล่าวถึงสัตว์ใดบ้างอ่ะอันแรกคืองูอ่ะมีงูแล้วมีอะไรอีกมีตุ๊กแก
1: จิ้งจก
0: ตุ๊กแกมีจิ้งจกอ่ะและอะไรอีกลูกจิ้งจกสะกดยังไงแล้วก็มีกิ้งกือใช่ไหมเมื่อกี้กิ้งกืออ่ะมีกิ้งกือมีอะไรอีกกิ้งกือแล้วก็ไส้เดือนไส้เดือนเขียนยังไงไส้เดือนใครเขียนคำว่าไส้เดือนได้สระไอไม้ม้วนหรือไม้มาลายไม้มาลายไส้เดือนอ่ะนอกเหนือจากนั้นมีอะไรอีกลูกมีนกเอี้ยงอ่ะมีอะไรอีกอะไรที่มาคู่กับนกเอี้ยงอะไรนะควายอ่ะมีนกเอี้ยงก็ต้องมีควายอ่ะมีอะไรอีกจำได้ไหมสุนัขสุนัขเขียนอย่างไรสออุสุนออะขอนักสุนัขมีสัตว์อะไรอีกอ๋อมีควายใช่ไหมมีควายมีอะไรอีกลูกมีอีกไหมมีอีกไหมมีแค่นี้จำได้แค่นี้ใช่หรือเปล่าแล้วสัตว์พวกนี้เด็กๆลองดูนะสัตว์พวกนี้ไหนใครไม่รู้จักสัตว์เหล่านี้เราเคยเจอไหมในชีวิตประจำวันเจอนะต่อมาคำถามต่อมาคำถามต่อมาสัตว์คู่ใดบ้างที่มีวิถีชีวิตที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันคู่ใดบ้างคำว่าคู่ใดเด็กๆต้องตอบเป็นคู่นะสุนัข กับอะไรสุนัข กับควายเขาทำอะไรอ่ะเขาช่วยเหลือกันยังไงในเรื่องเอาในเรื่องช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วสุนัขได้ประโยชน์อะไรจากควายได้ขึ้นไปขี่บนหลังควายแล้วก็ได้อะไรอีกมีไหมดูเอาใหม่สัตว์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนักเรียนอ่านจับใจความในเรื่องแล้วเนี่ยมันมีสัตว์อยู่อะไรนะงูกับตุ๊กแกลองอธิบายสิมันช่วยเหลือกันยังไงลูกงูกับตุ๊กแกงูทำอะไรงูกับตุ๊กแกมันช่วยเหลือกันยังไงตุ๊กแกมีอาการอะไรท้องอืดเพราะอะไรถึงท้องอืดกินแมลงเยอะแล้วทีนี้แล้วงูรู้ได้ยังไงว่าตุ๊กแกท้องอืดตุ๊กแกเป็นยังไงลูกส่งเสียงร้องมันร้องยังไงตุ๊กแกร้องยังไงไหนลองทำเสียงเหมือนตุ๊กแกสิใครทำได้ใครทำเหมือนมันร้องยังไงตุ๊กแกในเรื่องบอกว่าตับแกใช่ไหมก็คือเป็นเสียงตุ๊กแกแล้วทีเนี้ยงูพอได้ยินเสียงแบบนั้นออกได้ยินเสียงนั้นแล้วอ่ะก็เป็นไงมาแล้วเอางูหัวเขาจะมีปากใช่ไหมเขาก็จะเอาปากของงูนี่แหละเลื้อยเข้าไปในปากของตุ๊กแกใช่ไหมแล้วไปกินอะไรอยู่ในท้องตุ๊กแกลูกกินแมลงที่มันอยู่ในกระเพาะอาหารของตุ๊กแกนะเพื่อให้ตุ๊กแกเนี่ยมันหายท้องอืดเวลาตุ๊กแกท้องอืดมันก็จะร้องตับแก่งูก็จะรู้แหละงูเขียวก็จะเข้าไปในตุ๊กแกนะแล้วก็จะกินทีเนี้ยแล้วมันได้ประโยชน์อะไรอ่ะสองสัตว์สองชนิดนี้ได้ประโยชน์อะไรงูได้ช่วยเหลือตุ๊กแกให้หายท้องอืดแล้วงูได้ประโยชน์อะไรจากตุ๊กแกก็ได้อาหารใช่ไหมนี่แหละมันคือวิถีชีวิตที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอ่ะเด็กๆรู้จักชนิดไหนอีกในเรื่องมันมีอะไร นกเอี้ยงกับอะไรนะเคยได้ยินไหมนกเอี้ยงไปเลี้ยงควายเท่าใช่ไหมไหนลองอธิบายสิลูกว่ามันช่วยเหลือกันยังไงสัตว์สองตัวนี้นกเอี้ยงไปเกาะบนหลังควายแล้วไปทำอะไรอ่ะกินอะไรนะกินแมลงกินอะไรอีกนอกเหนือจากแมลงมดใช่หรือเปล่ากินอะไรเด็กๆปลายทางรู้จักไหมลูกสองสัตว์สองตัวนี้ช่วยเหลือกันยังไงมันมีเหมือนเป็นเห็บเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่กับควายใช่ไหมแล้วก็นกเอี้ยงเนี่ยก็ไปเกาะบนหลังควายเด็กๆรู้จักเห็บไหมเวลามันเจาะเลือดควายเนี่ยมันจะเป็นยังไงเหมือนเห็บสุนัขอ่ะเคยเห็นใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันแล้วควายเวลามันโดนเห็บโดนหมัดโดนอะไรเจาะมันน่าจะคันถูกไหมลูกแล้วก็เสียเลือดเนาะแต่ทีนี้นกเอี้ยงเนี่ยไปช่วยเขาโดยการไปอยู่บนหลังแล้วก็กินแมลงพวกนั้นแล้วเป็นไงทีนี้ตัวเองก็ได้ประโยชน์ก็คือได้กินใช่ไหมนกเอี้ยงส่วนควายได้ประโยชน์อะไรเราก็จะไม่รำคาญเนาะไม่โดนสัตว์พวกนั้นโดนดูดเลือดไปนี่ก็คือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้นะนกเอี้ยงและก็ควายอ่ะมีสัตว์ชนิดไหนอีกที่นักเรียนรู้จักมีอีกไหมลูกมีอีกไหมมีอีกไหมไหนใครรู้จักประเภทไหนอีกบ้างที่มันเป็นลักษณะที่ว่ามีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันมีอีกไหมเอ่ยนอกจากงูตุ๊กแกนกเอี้ยงและก็ควายเคยเห็นไหมเคยเห็นอีกไหมเคยเห็นบ้างไหมสุนัข กับแมวนี่มันช่วยเหลือกันไหมหรือมีแต่ทะเลาะกันทะเลาะกันมีอะไรอีกลูกมีอีกไหมลองไปสืบค้นดูนะมีเยอะเลยลองไปคุณครูขอมอบหมายเป็นการบ้านได้ไหมแล้วพรุ่งนี้วันต่อไปลองมาเล่าให้ครูฟังเดี๋ยวครูจะถามย้อนกลับว่านักเรียนไปสืบค้นมาหรือเปล่าได้ไหมลูกโอเคนะลองไปหามาสักกลุ่มละ1ชนิด1คู่ก็ได้ฝากปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปคำตอบข้อต่อไปกันดีกว่าข้อต่อมาสัตว์ชนิดใดบ้างที่มีลักษณะน่าเกลียดหรือน่าขยะแขยงแต่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมน่าเกลียดน่าขยะแขยงแต่มีประโยชน์อะไรนะมีไส้เดือนนักเรียนสามารถบอกได้ไหมลูกว่าไส้เดือนเนี่ยเขามีประโยชน์ยังไงบอกได้หรือเปล่าไส้เดือนมันช่วยอะไรไส้เดือนพรวนดินทำให้ดินบริเวณนั้นจะรวมสมบูรณ์แล้วก็มันจะปลูกพืชได้ง่ายแล้วอะไรอีกนอกเหนือจากไส้เดือนแล้วมีอะไรอีกอะไรนะตุ๊กแกเขามีประโยชน์อย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมกินแมลงมีอะไรอีกลูกจิ้งจกมีประโยชน์ยังไงจิ้งจกกินแมลงช่วยจับแมลงใช่ไหมอะไรอีกรู้จักอะไรอีกกบมันช่วยอะไรกบกินแมลงใช่ไหมมีอะไรอีกลูกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวนี้นักเรียนเคยดูข่าวไหมเคยดูข่าวปลาหมอคางดำไหม
2: เคย
0: ไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยว่านักเรียนติดตามข่าวนี้ยังไงบ้างปลาหมอคางดำมันมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอะไรลูก
2: ไม่มี
0: ใช่ไหม

0: เขาบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยจะมีแต่ทำลายเพราะว่าเหมือนเป็นปลาแบบเพชฌฆาตรู้จักคำว่าเพชฌฆาตไหมมันจะทำลายอะไรลูกสิ่งแวดล้อมยังไงอะทำลายแบบไหนมันก็จะกินพวกสัตว์เล็กๆที่อยู่ในแหล่งน้ำนั้นก็จะทำให้สูญพันธุ์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นจริงๆผิดกฎหมายเนาะการที่เอาปลาหมอคางดำเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกชนิดนึงที่เราควรที่จะเรียนรู้เนาะรู้จักนอกเหนือจากมีประโยชน์แล้วมันก็มีสัตว์บางชนิดที่ไม่ได้มีประโยชน์เลยมีแต่ทำลายนะอ่ะกลับมาที่ข้อคำถามเดิมมีสัตว์อะไรอีกที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแต่น่าเกลียดน่ากลัวรู้จักหรือเปล่าเนี่ยกิ้งกือเป็นยังไงลูกกิ้งกือประโยชน์ของกิ้งกือคืออะไรกิ้งกือช่วยอะไรอ่ะไส้เดือนกับกิ้งกือก็เป็นสัตว์คล้ายๆกันใช่ไหมอ่ะมีอีกไหมมีอีกไหมฝากการบ้านไปสืบค้นนะสองข้อแล้วนะสองคำถามเดี๋ยวจะสุ่มเลยอ่ะต่อมาคำถามที่4คำถามที่4ถามว่าได้ข้อคิดอะไรในใครจะอธิบายข้อคิดให้ครูฟังมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีครูจะสุ่มแล้วนะสุ่มเลยไหมสุ่มเลยหรือใครอยากจะเป็นคนสุ่มอ่ะออกมาใครจะสุ่มอ่ะเบลเล่ได้อะไรไหนลองล้วงขึ้นมาให้ไปเลขที่27ใครเอ่ยใครอ้าวถือไมค์เลยได้ข้อคิดอะไรลูกบอกสักหนึ่งข้อนะเพื่อนๆฟังด้วยลูกฟังเพื่อนด้วย
1: ข้อคิดที่ได้ก็คือสัตว์ทุกตัวถึงจะน่าขยักขยแงหรือน่ารังเกียจแค่ไหนยังไงมันก็มีประโยชน์ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดก็คือเพื่อนบอกว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดใช่ไหมแต่มันมีอะไรลูกมีประโยชน์อ่ะลองต่อยอดจากสิ่งที่เพื่อนบอกดูสิมันมีประโยชน์แล้วเนี่ยเราควรที่จะทำยังไงกับสัตว์พวกนี้คนต่อไปเอาสุ่มดีกว่าเราควรจะทำอย่างไรเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเลขที่ลงท้ายด้วย5ยกมือให้ดูหน่อยใครเอ่ยใครที่ลงท้ายด้วย5บ้างมีกี่คนคามินมะลิแล้วก็อีกคนนึงคือใคร
2: ไม่มา
0: 15โชคดีจังคนที่ไม่มาอ่ะสุ่มใหม่ลงท้ายด้วย8ยกมืออ่ะ8ยกมือเลยอ่ะกลุ่ม4 2คน28ถือไมค์เลยต่อยอดจากสิ่งที่ยายไหมอธิบายสิลูกว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงแต่เขามีประโยชน์แล้วเราจะทำยังไงกับสัตว์พวกนี้ดีอ่ะลองบอกสิ
3: ไม่ทำร้ายและให้มันอยู่เป็นธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
0: ดีมากสุดยอดปรบมือให้เพื่อนเลยครับเราไม่ควรทำลายใช่ไหมไม่ควรทำร้ายหรือทำร้ายเขาเสียชีวิตหรือให้เขาหายจากระบบนิเวศไปเนาะควรจะปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาตินะครับอ่ะมีข้อคิดอะไรอีกบ้างที่อยากจะบอกมีอีกไหมมีใครอยากจะนำเสนอไหมมีไหมไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาไปต่อกันเลยนะในช่วงที่เด็กๆจะต้องทำใบงานก็คือของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้คุณครูขอฝากใบงานที่1เรื่องการแสดงความคิดเห็นนะครับในการแสดงความคิดเห็นนี้เดี๋ยวนะเด็กๆดูที่ใบงานก่อนนะลูกแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอด้วยอ่ะเปิดที่ใบงานที่1เลยเปิดหรือยังหน้าไหน100เท่าไหร่ลูก161ใช่ไหมอ่ะดูที่ข้อ1ในใบงานจะมี2ข้อนะคุณครูจะให้ทำแค่1ข้อในชั่วโมงนี้นะแต่ในข้อที่2เนี่ยให้นักเรียนไปสืบค้นเป็นการบ้านนะครับก็คือว่าถ้าคนและสัตว์ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโลกนี้จะเป็นอย่างไรให้แสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ในข้อที่1เนี่ยให้ตอบในห้องนี้ก่อนสัตว์ที่ไม่ให้ประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เลยมีบ้างไหมและเราควรรังแกสัตว์เหล่านั้นหรือไม่อย่างไรลองบอกนะว่าสัตว์อะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักแล้วคิดว่ามันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เลยเราควรทำลาย

สัตว์พวกนั้นหรือเปล่าแล้วก็ทำไมถึงไม่ควรหรือทำไมถึงควรทำลายอ่ะให้เวลา5นาทีในการคิดแล้วก็ตอบคำถามทั้งต้นทางและปลายทางแล้วก็เดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่สัก2คนออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับเชิญได้เลยครับ

0: ป็นยังไงบ้างลูกได้ไหมคำตอบข้อที่1ข้อเดียวได้หรือเปล่าคิดออกไหมเท่าที่คุณครูสังเกตแล้วก็เดินดูนะเด็กๆเนี่ยมักจะตอบคำถามโดยการที่เลือกชนิดของสัตว์มาเลยไหนใครคิดว่าปลาหมอคางดำไม่มีประโยชน์ครูเห็นหลายคนเลยที่ตอบเด็กๆลองไปสืบค้นเพิ่มเติมนั้นครูขอฝากไว้เป็นความรู้นิดนึงนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์ที่ทำลายระบบนิเวศใช่ไหมลูกในน้ำในอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นสัตว์น้ำสัตว์ที่มันเล็กกว่าเขาเขาจะกินหมดเลยแต่จริงๆแล้วประโยชน์อย่างน้อยๆเนี่ยเขามีนะอาจจะเป็นอาหารของมนุษย์ก็ได้เพราะว่าเป็นปลาหมอที่กินได้แต่ว่าคนแค่ไม่นิยมกินหรือบางทีนำมาทำเป็นปลาร้าอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์หรือบางทีนำมาทำเป็นปลาป่นแล้วก็เอามาทำเป็นเหมือนเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นก็ได้เหมือนกันนะอ่ะทีนี้มาสรุปนิดนึงไหนใครคิดว่าในโลกนี้ยังมีสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์อยู่เลยมีไหมมีไหมลูกอย่าถ้ายังคิดแบบนั้นฟังให้ดีนะจริงๆแล้วไม่มีเพราะว่าอะไรครูถึงบอกแบบนั้นสัตว์ที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เลยเนี่ยไม่มีนะสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้ให้ประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้ทางตรงแต่ก็ยังให้ทางอ้อมใช่ไหมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะส่งผลกับมนุษย์ทางอ้อมเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศแล้วมนุษย์อยู่ในระบบนิเวศไหมลูกอยู่ไหมอยู่ดังนั้นมันส่งผลซึ่งกันและกันมันทำให้การดำรงชีวิตมันขับเคลื่อนไปได้เพราะฉะนั้นสัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้นะทุกชนิดทุกประเภทเลยไม่มีนะที่อันไหนที่ไม่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์เพราะฉะนั้นเด็กๆควรทำร้ายสัตว์ไหมไม่นะไม่ควรที่จะทำร้ายสัตว์หรือว่าทำให้สัตว์นั้นสูญพันธุ์ไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวกันบ่อยมากเลยว่าสัตว์อันนี้สัตว์อันนั้นสูญพันธุ์จากระบบนิเวศไปก็เพราะว่าคนเราเนี่ยมองไม่เห็นประโยชน์จากเขาเพราะฉะนั้นก็นี่แหละตามเรื่องเลยก็คือชีวิตที่ถูกเมินเหมือนกับว่าสัตว์เหล่านั้นถึงแม้ว่าจะน่าเกลียดน่ากลัวแต่ว่าคนเราเนี่ยก็คิดว่าเขาไม่มีประโยชน์ก็จะทำร้ายเขาจนอาจจะสูญพันธุ์ไปได้เพราะฉะนั้นให้เด็กๆให้ระวังนะตามที่เพื่อนบอกข้อคิดไปว่าเราไม่ควรที่จะทำร้ายเขาควรที่จะดูแลรักษาแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเพื่อให้มันอยู่กับระบบนิเวศแล้วก็สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศเราจะได้ดำเนินชีวิตขับเคลื่อนไปได้ด้วยกันนะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะและก็อีกหนึ่งอันก็คือถ้าคนและสัตว์ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันโลกนี้จะเป็นอย่างไรให้แสดงความคิดเห็นอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านเจอกันในชั่วโมงต่อไปเอางานมาส่งคุณครูด้วยนะครับก็ขอฝากไว้นะก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้นะฝากปลายทางแล้วก็ต้นทางด้วยนะครับขอให้ใช้หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นป.4เหมือนเดิมในครั้งต่อไปนะเรากลับมาเจอกันก็หยิบหนังสือมาด้วยนะครับแล้วก็ให้ครูปลายทางช่วยเตรียมกระดาษสำหรับทำแผนภาพโครงเรื่องเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันจัดลำดับความคิดจากการอ่านลงในแผนภาพโครงเรื่องเช่นเดิมนะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจแล้วก็ตรวจสอบว่านักเรียนอ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็ให้ครูเตรียมปากกาสีน้ำหรือปากกาอื่นๆที่สามารถเอาไว้ตกแต่งได้เดี๋ยวครั้งต่อไปฟังให้ดีนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางเราจะมาประกวดแผนภาพโครงเรื่องกันว่ากลุ่มไหนทำได้สวยงามให้เพื่อนโหวตเนาะแล้วก็สรุปได้ดีได้ถูกต้องครบทุกประเด็นคุณครูจะมีรางวัลมาให้โอเคไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าครั้งต่อไปกลับมาเจอกันก็เตรียมสิ่งเหล่านี้คุณครูปลายทางก็จัดเตรียมเด็กๆนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านในบทเรียนเนาะชีวิตที่ถูกเมินเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ก็ให้คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้ให้ระบบนิเวศของเราอยู่ร่วมกันได้นะครับเราจะได้มีความสุขเนาะโลกของเราจะได้น่าอยู่แล้วก็ครั้งต่อไปก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องสำหรับวันนี้ครูขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ทั้งหมด

0: สบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะไอ้อิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้

ให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะจากการบ้านที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนใช่ไหมคะนักเรียนกลับไปสร้างโจทย์ปัญหาของตนเองหรือเปล่าเวลาสร้างโจทย์ปัญหาองค์ประกอบนักเรียนต้องมีอะไรบ้างนะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาสร้างนักเรียนสร้างต้องมีอะไรมาก่อนเอ่ยสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนแล้วค่อยสิ่งที่โจทย์ถามซึ่งจากเรื่องที่ผ่านมาเป็นการบวกลบคูณหารละคนคุณครูแพลวบอกแล้วว่าต้องมีจำนวนอย่างน้อยกี่จำนวนนะ3จำนวนถูกต้องไหมคะนักเรียนกลับไปสร้างได้ถูกต้องหรือไม่ซึ่งเงื่อนไขในการบ้านครั้งล่าสุดของเราเป็นการที่คุณครูกำหนดมาว่าในโจทย์ของนักเรียนต้องมีเครื่องหมายอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูต่อยอดจากเดิมนะคะเรายังจะเรียนต่อยอดจากเดิมแต่วันนี้มาดูกันต่อว่าเราจะเรียนในเรื่องของอะไรขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะ

สำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนแต่มาจากอะไรแล้วในวันนี้ประโยคสัญลักษณ์แสดงว่าวันนี้คุณครูจะต้องกำหนดประโยคสัญลักษณ์มาให้จะแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรในชั่วโมงที่แล้วคุณครูแค่บอกให้นักเรียนกำหนดแค่เครื่องหมายจำนวนนักเรียนคิดได้เองไหมคะคิดได้เองโดยให้จำนวนนั้นเหมาะสมกับข้อความถูกต้องไหมคะแต่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีประโยคสัญลักษณ์มาให้แสดงว่าจะต้องมีทั้งจำนวนมีทั้งเครื่องหมายมาให้นักเรียนแล้วได้ไหมคะแสดงว่าวันนี้เวลานักเรียนสร้างนักเรียนจะต้องดูนะคะว่าคุณครูกำหนดจำนวนอะไรมาให้และเครื่องหมายเป็นอะไรนักเรียนต้องสร้างให้ได้ตามประโยคสัญลักษณ์นั้นดังนั้นนะคะในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างสมเหตุสมผลและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยคำว่าอย่างสมเหตุสมผลแสดงว่าเวลานักเรียนสร้างนักเรียนต้องดูก่อนว่าจำนวนที่คุณครูแพรวกำหนดมากับข้อความที่นักเรียนกำลังสร้างเนี่ยสอดคล้องหรือเหมาะสมกันหรือไม่ได้ไหมคะเราต้องสร้างนะคะให้สถานการณ์ทั้งหมดกับจำนวนที่เราสร้างเนี่ยเหมาะสมกันด้วยนะคะถึงจะเป็นโจทย์ปัญหาที่เหมาะสมกันนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างโจทย์กันดูแต่ก่อนที่จะสร้างโจทย์เดี๋ยวขอให้ลองวิเคราะห์โจทย์อีกสักหนึ่งรอบได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะถ้าได้แล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมกันนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ที่กำหนดให้ถ้าพร้อมแล้วอ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: ่ะจากการอ่านโจทย์โจทย์ปัญหานี้ครบองค์ประกอบไหมคะครบไหนลองวิเคราะห์ซิมีอะไรบ้างเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือนับดาวมีเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะไหนสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างเอ่ย
1: นับดาวขายน้ำผลไม้ได้135แก้วละ30บาทและเดิมนับดาวมีเงินอยู่ 5,800 บาท
0: ส่วนอื่นๆนะคะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หมดเลยมีอะไรบ้าง1นับดาวขายน้ำผลไม้ได้135แก้วแก้วละ30บาทและเดิมนับดาวมีเงินอยู่ 5,800 บาทอ่ะจากที่นักเรียนอ่านทั้งหมดและสิ่งที่โจทย์ถามมาถ้านักเรียนต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่านักเรียนจะได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ย จากที่นักเรียนตอบมาเกือบถูกต้องแล้วคิดว่าต้องเติมอะไรนิดนึงต้องเติมวงเล็บเพราะเมื่อกี้ทำไมถึงต้องเติมวงเล็บเอ่ยเพราะเมื่อกี้เราต้องคำนวณก่อนจากโจทย์นักเรียนลองดูนับดาวขายน้ำผลไม้เนี่ยการที่เขาขายน้ำผลไม้มาเขาจะได้อะไรกลับมาแทนเป็นเงินถูกต้องไหมแต่ตอนนี้นักเรียนทราบยังว่านับดาวขายน้ำผลไม้ได้เงินกี่บาทยังเราต้องทำไมก่อนคะต้องไปหาโดยการคูณก่อนนั่นเองซึ่งตรงนี้เราต้องคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินก่อนเราถึงคิดว่าเวลานักเรียนทำเนี่ยเวลานักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์จึงควรมีวงเล็บก่อนเสร็จแล้วคราวนี้ทำไมถึงต้องไปบวกกับ 5,800 คะเพราะว่าเดิมนับดาวมีเงินอยู่ 5,800 บาทแต่การที่เขาไปขายน้ำผลไม้มาแปลว่าเขาจะได้เงินทำไมคะเพิ่มขึ้นเราจึงนำเงินที่เขาขายน้ำผลไม้ได้มาบวกกับเงินเดิมที่เขามีจากที่นักเรียนบอกดังนั้นถูกต้องเลยนักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นในวงเล็บ135คูณ30หลังจากนั้นในวงเล็บเนี่ยจะแทนด้วยจำนวนเงินที่ขายน้ำผลไม้ได้ถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นเราบวกกับเงินเดิมที่เขามีคือ 5,800 จะเท่ากับเท่าไรอ่ะแต่คุณครูไปถามหน่อยเขียนอีกแบบได้ไหมถ้าเราไม่เขียนแบบนี้คิดว่าไหนลองดูหน่อยถ้าเราไม่เขียนประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เราสามารถเขียนอีกแบบนึงได้ไหมได้เป็นอะไรเอ่ยคิดว่าอย่างที่นักเรียนบอกก็ถูกต้องบางครั้งนักเรียนอาจจะนำ 5,800 ไปขึ้นก่อนก็ได้เพราะบางคนบอกว่าคุณครูคะเวลาหนูวิเคราะห์เนี่ยยังอยู่ที่โจทย์เดิมเลยนะเวลาหนูวิเคราะห์เดิมแปลว่าเงินเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วบางคนบอกหนูขอนำเงินเดิมขึ้นมาก่อนเป็น 5,800 ได้ไม่ได้ได้แล้วถึงค่อยบวกกับจำนวนเงินที่ขายน้ำผลไม้ได้ซึ่งการที่เราขายน้ำผลไม้ได้เงินกี่บาทหาได้อย่างไรนะอีกหนึ่งรอบนะได้อะไรเอ่ยในวงเล็บ เราก็จะได้นะคะโดยการนำในวงเล็บ135คูณกับ30ได้ไหมคะจะเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์เมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนก็ค่อยนำกลับไปแสดงวิธีทำหรือวิธีคิดเพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์กำหนดได้ไหมคะนี่คือการวิเคราะห์โจทย์คราวนี้นักเรียนลองสังเกตจากข้อนี้เห็นไหมมี3จำนวนถ้ามี3จำนวนได้2เครื่องหมายคราวนี้นักเรียนดูด้วยถ้าสมมติมีวงเล็บแสดงว่าเวลานักเรียนสร้างโจทย์แล้วนักเรียนต้องสร้างโจทย์ให้ในวงเล็บได้คำนวณก่อนได้ไหมคะให้สอดคล้องกับเครื่องหมายที่เรามีให้ครบอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนจากประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูก่อนแล้วถึงจะให้เป็นเวลาของนักเรียนได้ปฏิบัติได้ไหมเอ่ยอ่ะมาอ่านประโยคสัญลักษณ์แรกไปพร้อมกันอ่ะขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านประโยคสัญลักษณ์ไปพร้อมกันค่ะ

อ่ะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนสังเกตตอนนี้เรามีจำนวนกี่จำนวนคะเรามีจำนวน3จำนวนมีกี่เครื่องหมายเอ่ย2เครื่องหมายมีเครื่องหมายอะไรบ้างบวกกับลบอ่ะมารู้จักความหมายแต่ละเครื่องหมายก่อนบวกแสดงถึงอะไรเอ่ยเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นคำพูดอาจจะมีการได้มาอีกได้เพิ่มขึ้นหรือไปทำรายได้ได้เพิ่มขึ้นหรือผลิตเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมอ่ะแล้วถ้าเป็นการลบล่ะลดลงแบบไหนด้วยแบบครั้งเดียวถูกต้องไหมคะบวกก็เหมือนกันเป็นการเพิ่มขึ้นแบบครั้งเดียวลบก็แปลว่าเป็นการลดลงแบบครั้งเดียวดังนั้นตอนนี้ในโจทย์ข้อที่1ของเรามีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบและมีเครื่องหมายอะไรอีกลองสังเกตเครื่องหมายสำคัญของเราเลยวงเล็บแสดงว่าเวลานักเรียนสร้างโจทย์เราจะต้องสร้างโจทย์ให้คำนวณอะไรก่อนคะในวงเล็บก่อนเป็นการบวกถูกต้องไหมดังนั้นนักเรียนก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าเวลานักเรียนสร้างโจทย์ข้อนี้มีการบวกมีการลบเราจะเริ่มจากสถานการณ์อะไรให้ได้เป็นการบวกและการลบได้ไหมคะอ่ะคราวนี้นักเรียนสร้างเวลาสร้างขอแนะนำเล็กน้อยคือขอให้นักเรียนสร้างให้ข้อความสอดคล้องกับจำนวนได้ไหมเอ่ยอยู่ๆนักเรียนสร้างนักเรียนกินข้าวจานละ 5,765 บาทได้ไม่ได้ไม่ได้มันอาจจะไม่เหมาะสมกันสักเล็กน้อยดังนั้นเวลานักเรียนสร้างขอให้นักเรียนคำนึงถึงความเหมาะสมกันด้วยระหว่างข้อความที่เรากำลังจะสร้างกับจำนวนที่คุณครูกำหนดมาได้ไหมคะอ่ะคราวนี้มาดูพร้อมกันคุณครูแพรขอลองสร้างบ้างอ่ะมาเริ่มเลยคุณครูบอกว่าแนนมีเงินอยู่ 5,765 บาทเห็นไหมคุณครูสามารถใช้จำนวนอื่นๆได้ไหมไม่ได้ต้องใช้จำนวนที่โจทย์กำหนดมา3จำนวนนี้เท่านั้นแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้ววิเคราะห์แล้วต้องได้กลับไปเป็นประโยคสัญลักษณ์เดิมด้วยอ่ะคุณครูแพลเริ่มที่แนมีเงินอยู่ 5,765 บาทต่อไปเราต้องสร้างให้ได้เป็นการเลยคะบวกดังนั้นข้อความต่อไปจะต้องมาเป็นความหมายที่เพิ่มขึ้นจากเงินเดิมเราพูดถึงเงินอยู่แสดงว่าเวลาสร้างต้องสร้างเกี่ยวกับเงินที่เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะคุณครูต้องเพิ่มขึ้นกี่บาทล่ะ 1,200 บาทดังนั้นคุณครูไปต่อเลยว่าขายเสื้อได้เงินมาอีก 1,200 บาทเป็นอย่างอื่นได้ไหมถ้าไม่ขายเสื้อได้อะไรบ้างอะขายทุเรียนได้เงิน 1,200 บาทอย่างอื่นได้อีกไหมได้ไหนลองยกตัวอย่างให้หน่อยถ้าไม่เอาขายเสื้อหรือขายทุเรียนขายรองเท้าได้เงิน 1,200 บาทหรือพ่อให้เงินมาเพิ่ม 1,200 บาทได้ไหมได้ดังนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนสร้างนักเรียนจะเห็นได้ว่าเราสามารถสร้างได้หลากหลายอ่ะตอนนี้คุณครูแพลวสร้างมา2ส่วนและแนมีเงินอยู่ 5,765 บาทขายเสื้อได้เงินมาอีก 1,200 บาทเห็นไหมจำนวนเงินเราทำไมและความหมายตอนนี้เพิ่มขึ้นต่อไปเป็นการอะไรคะเป็นการอะไรเอ่ยลบดังนั้นลบด้วยอะไรคะ 6,500 การลบสามารถสร้างแบบไหนได้บ้างล่ะอะไรนะโปรดบอกนำไปฝากธนาคารได้ถ้าไม่นำไปฝากธนาคารอะไรได้อีกบ้างซื้อของได้ไหมได้แต่เวลานักเรียนจะสร้างซื้อของอะไรขอให้นักเรียนคำนึงหน่อยว่าสิ่งของที่เราซื้อเหมาะสมกับจำนวนที่กำหนดมาให้หรือไม่อ่ะคุณครูแพรขอบ้างขอเป็นจ่ายก่อนจ่ายอะไรเอ่ยจ่ายค่าเช่าบ้านไป 6,500 บาทได้ไหมเอ่ยได้เห็นไหมไหนลองอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

สิ่งที่นักเรียนอ่านเราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไปสิ่งที่โจทย์ถามหน่อยช่วยกันหน่อยจะถามว่าอย่างไรดีแนนจะเหลือเงินเท่าไรหรือแนนจะเหลือเงินกี่บาทอ่ะดังนั้นครูแพรถามเลยว่าแนนจะเหลือเงินกี่บาทได้ไหมเอ่ยอ่ะตรวจสอบอีกหนึ่งรอบเมื่อเราสร้างโจทย์ปัญหาครบแล้วตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่าองค์ประกอบครบหรือไม่และเวลาวิเคราะห์กลับไปได้ประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้หรือไม่เอาไหนสิ่งที่โจทย์ถามคือ

0: สิ่งที่โจทย์ถามคือแนนจะเหลือเงินกี่บาทอ่ะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จำนวนที่หนึ่งคือ
1: แนนมีเงินอยู่5,165 บาท
0: จำนวนที่สองคือและจำนวนที่3คือ
1: ได้ค่าเช่าบ้านไป6,500 บาท
0: องค์ประกอบเราครบไหมคะครบจำนวนตรงกับจำนวนที่ประโยคสัญลักษณ์ให้มาไหมตรงอ่ะคราวนี้ดูความหมายหน่อยถ้าวิเคราะห์แล้วได้เป็นการบวกกับการลบจริงไม่จริงจริงไม่จริงคิดว่าจริงเพราะว่าแนมีเงินอยู่แล้วขายเสื้อได้อีกแปลว่าเงินของเขาทำไมคะเพิ่มขึ้นได้เป็นการบวกหลังจากนั้นเขานำไปจ่ายค่าเช่าบ้านก็ต้องทำไมคะได้เป็นการลบถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องคราวนี้เวลานักเรียนทำเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนด้วยนะคะในการหาคำตอบโดยนักเรียนต้องแสดงวิธีทำหาคำตอบในวันนี้อะแต่สำหรับข้อนี้เป็นข้อตัวอย่างคุณครูได้หาคำตอบมาแล้วว่าแนนจะเหลือเงินกี่บาทอะมาดูพร้อมกันเลยแนนจะเหลือเงินอยู่465 บาทเวลาตอบอย่าลืมตอบแบบทวนคำถามได้ไหมคะอ่ะนี่เป็นตัวอย่างที่1จากข้อที่1อ่ะคุณครูยังอยู่ในข้อเดิมเลยแต่ขอลองสร้างใหม่บ้างให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นอ่ะคราวนี้มาดูกันหน่อยคุณครูมาเลยว่าน้องมีเงินอยู่ 5,765 บาทอ่ะทุกคนตั้งใจฟังนะเรายังอยู่ในประโยคสัญลักษณ์เดิมเลยแต่คุณครูขอเพิ่มอีกสัก1ตัวอย่างน้องมีเงินอยู่ 5,765 บาทต่อมาอยากได้เป็นการอะไรคะการบวกเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นน้องอย่างเดียวก็ได้คุณครูแพลวขอใช้เป็นพี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอยากใช้เป็นพี่แต่ได้เป็นการบวกดังนั้นคุณครูขอต่อเลยว่าพี่มีเงินมากกว่าน้อง 1,200 บาทได้ไม่ได้เป็นการบวกไหมความหมายตอนนี้ได้เป็นการบวกอันไหนอ่านพร้อมกัน1รอบค่ะ

คราวนี้ถ้าเราอยากได้เป็นการบวกแปลว่าตอนนี้เราต้องพูดถึงเงินของพี่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่าน้องมีเงิน 5,765 บาทเราทราบแล้วต่อมาพี่มีเงินมากกว่าน้อง 1,200 บาทแปลว่าตอนนี้ความหมายของเราในวงเล็บคือเงินของพี่ใช่ไม่ใช่ต่อมาอยากได้เป็นการลบดังนั้นการลบเมื่อกี้มีอะไรบ้างล่ะเมื่อกี้โปรดบอกอาจจะนำไปฝากธนาคารหรือเมื่อกี้ที่นักเรียนบอกว่าอาจจะมีการซื้อของหรือใช้จ่ายไปถูกต้องไหมคะคุณกู้แพลวมาต่อเลยว่าถ้าพี่นำเงินไปฝากธนาคาร 6,500 บาทถ้าพี่นำเงินไปฝากธนาคาร 6,500 บาทได้เป็นการอะไรเอ่ยถ้าพี่นำเงินไปฝากธนาคารได้เป็นการลบถึงเขาจะเป็นออมจริงแต่ได้เป็นการลบเพราะว่าตอนนี้เรามีเงินทั้งหมดอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะทั้งหมดเลย

ขาดอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามไหนถามว่าอะไรดีถึงจะได้อะไรนะพี่จะเหลือเงินเท่าไรหรือพี่จะเหลือเงินใช้กี่บาทใช่ไม่ใช่ดังนั้นคุณแพรถามเลยว่าพี่จะเหลือเงินกี่บาทเมื่อแต่งเสร็จแล้วเช็คอีกหนึ่งรอบว่า1องค์ประกอบครบหรือไม่จำนวนถูกต้องหรือไม่และความหมายได้เป็นตามประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้หรือไม่สิ่งที่โจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าพี่จะเหลือเงินกี่บาทมีจำนวน3จำนวนถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะมีน้องมีเงิน 5,765 บาทพี่มีเงินมากกว่าน้อง 1,200 บาทถ้าพี่นำเงินไปฝากธนาคาร 6,500 บาทถูกต้องไหมถูกต้องวิเคราะห์แล้วได้เป็นการบวกกับการลบหรือไม่ได้ไม่ได้ได้คำตอบคิดว่าคำตอบเท่ากับข้อที่1เมื่อกี้ไหมเท่าไม่เท่าเท่าเพราะว่าอะไรคะเรายังอยู่ที่ประโยคสัญลักษณ์เดิมแต่โจทย์ปัญหา

แค่แตกต่างจากเดิมไหนเวลาตอบคุณครูต้องตอบว่าอะไรดีเวลาจะตอบต้องตอบว่าอะไรพี่จะเหลือเงิน465บาทก็จะเป็นจำนวนเดียวกันกับข้อเมื่อกี้เห็นไหมคะเวลานักเรียนทำเหมือนกันถ้านักเรียนได้โจทย์เดียวกันคำตอบนักเรียนถูกต้องเหมือนกันแต่เวลาเขียนตอบเหมือนกันไหมไม่เหมือนขึ้นอยู่กับโจทย์ของนักเรียนนะคะนี่คือตัวอย่างที่1ต่อไปเดี๋ยวขออีก1ตัวอย่างคือตัวอย่างที่2แล้วเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางได้ปฏิบัติกันมาอ่านประโยคสัญลักษณ์ที่2ไปพร้อมกันหน่อยค่ะ

ในข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยมีเครื่องหมายบวกมีเครื่องหมายหารดังนั้นมาดูความหมายของแต่ละเครื่องหมายก่อนเครื่องหมายบวกแสดงว่าจะต้องมีการเพิ่มขึ้นแบบไหนคะแบบครั้งเดียวต่อไปเครื่องหมายหารล่ะคะเครื่องหมายหารหมายถึงอะไรมีการแบ่งอาจจะแบ่งเป็นจำนวนกลุ่มหรือจะแบ่งว่าแต่ละกลุ่มมีเท่าไหร่ได้ไม่ได้ดังนั้นนักเรียนต้องวิเคราะห์ความหมายแต่ละเครื่องหมายก่อนเวลาสร้างจะได้สร้างให้ง่ายขึ้นแล้วมีอะไรอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมีวงเล็บดังนั้นนักเรียนมีวงเล็บเพื่ออะไรเพื่อบ่งบอกว่าเวลาเราสร้างเราจะต้องดำเนินเครื่องหมายอะไรก่อนในข้อนี้ดำเนินเครื่องหมายอะไรก่อนเอ่ยเครื่องหมายบวกแสดงว่าเวลาเราสร้างเราต้องสร้างให้ได้การบวกก่อนแล้วถึงจะค่อยได้เป็นการหารได้ไหมคะมาดูพร้อมกันเดี๋ยวคุณครูแพลวสร้างเป็นตัวอย่างก่อนนักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะเพราะหลังจากจบจากข้อที่สองแล้วเดี๋ยวจะถึงเวลาให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกันนะคะมาดูพร้อมกันคุณครูเริ่มเลยวันที่หนึ่งชาวสวนเก็บมะม่วงได้2,701ผลวันที่1ชาวสวนเก็บมะม่วงได้2,701ผลแล้วอีกจำนวนหนึ่งคิดว่าควรสร้างว่าอย่างไรของ3,099เท่าไรเอ่ยวันที่2เก็บมะม่วงได้3,099ผลคุณครูแพลวสร้างต่อเลยว่าวันที่2เก็บมะม่วงได้อีก3,099ผลตอนนี้มีของวันที่1กับวันที่2เห็นไหมเป็นการเก็บสิ่งเดียวกันเพิ่มเหมือนกันดังนั้นได้เป็นการอะไรคะการบวกต่อไปมาดูพร้อมกันหารด้วย25การหารเราสามารถสร้างได้2แบบแบบที่1ก่อนการแบ่งเป็นกลุ่มนะคะกับอีกอันนึงคือการดูว่าให้สมาชิกในกลุ่มนั้นให้ได้25มาดูพร้อมกันคุณครูแพลวขอสร้างต่อว่านำมะม่วงทั้งหมดมาจัดใส่กล่องกล่องละ25ผลมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: คืออะไรแปลว่าเขาเอามะม่วงทั้ง2วันนี้มาทำอะไรกันคะรวมกันหลังจากนั้นมาจัดใส่กล่องกล่องที่1ใส่กี่ผลเอ่ย25ผลกล่องที่2 25ผลกล่องที่3 25ผลเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทำไมคะมะม่วงหมดไหนสิ่งที่จดถามควรถามว่าอะไรดีคิดว่าชาวสวนอะไรนะเพื่อนบอกถามว่าชาวสวนจัดมะม่วงใส่กล่องได้กี่กล่องถูกต้องไหมเพราะว่าในกล่องที่1เขาก็ใส่25ผลกล่องที่2ก็ใส่25ผลการที่เขาสร้างแบบนี้เห็นไหมเขาสร้างสมาชิกในกลุ่มเห็นไหมคะกล่องละ25กล่องละ25แต่เวลาถามนักเรียนต้องถามเกี่ยวกับจำนวนกลุ่มก็คือชาวสวนจะได้มะม่วงทั้งหมดกี่กล่องนะคะเราก็จะได้มาในสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะมาตรวจสอบอีกหนึ่งรอบองค์ประกอบครบไหมไหนโจทย์ถามว่าอะไรคะในข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรเอ่ย
1: จะได้มะม่วงทั้งหมดกี่กล่อง
0: จะได้มะม่วงทั้งหมดกี่กล่องอ่ะสังเกตที่โจทย์จำนวน3จำนวนครบไหมจำนวน3จำนวนครบไหมครบอ่ะมาดูจำนวนแรกวันที่1ชาวสวนเก็บมะม่วงได้ 2,701 ผลจำนวนที่2วันที่2เก็บมะม่วงได้อีก 3,099 ผลอ้าว2จำนวนนี้ความหมายได้เป็นการบวกไหมคะได้เป็นการบวกถูกต้องต่อมานำมะม่วงทั้งหมดมาจัดใส่กล่องกล่องละ25ผลก็ได้เป็นการอะไรคะการหารถือว่าองค์ประกอบเราครบไหมครบจำนวนถูกต้องไหมคะถูกต้องเครื่องหมายได้ตามประโยคสัญลักษณ์ของเราไหมคะได้ถือว่าถูกต้องอ่ะคุณครูแพลวหาคำตอบมาให้แล้วว่าจะได้มะม่วงทั้งหมด232กล่องได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการที่เราสร้างนักเรียนสังเกตดีๆถ้าเป็นการหารเนี่ยนักเรียนต้องวิเคราะห์แล้วว่าถ้านักเรียนถามสมาชิกในกลุ่มแปลว่าสิ่งที่นักเรียนบอกนักเรียนต้องบอกจำนวนกลุ่มหรือถ้านักเรียนอยากถามจำนวนกลุ่มสิ่งที่นักเรียนต้องบอกก็คือเกี่ยวกับสมาชิกในกลุ่มได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งรอบในโจทย์นี้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นแล้วจะให้นักเรียนได้เวลาปฏิบัตินะคะคุณครูยังอยู่ที่โจทย์เดิมเลยคือโจทย์ข้อที่2แต่เดี๋ยวขอสร้างใหม่หน่อยได้ไหมคะอ่ะมาดูพร้อมกันรอบนี้จะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรอ่ะคุณครูบอกว่านิดาต้องการซื้อตู้เสื้อผ้าราคา 2,701 บาทมาแล้วนะอันแรกก่อนนิดาต้องการซื้อตู้เสื้อผ้าราคา 2,701 บาทอยากได้เป็นการบวกบวกอีกหนึ่งจำนวนตอนนี้เขาต้องการซื้อแปลว่าเขาต้องการซื้ออีกหนึ่งอย่างนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันคุณครูไปต่อเลยว่าและต้องการซื้อโทรทัศน์ราคา 3,099 บาทเขาต้องการซื้อ2อย่างแสดงว่าความหมายของ2อย่างนี้เมื่อเราต้องการทราบแล้วได้เป็นการอะไรคะการอะไรเอ่ยการบวกถูกต้องไหมอ่ะคราวนี้มาดูต่อไปเป็นการหารคุณครูมาต่อเลยว่าหากนิดามีเวลาเก็บเงินเป็นเวลา25วันอ่ะนักเรียนทุกคนอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

คิดว่าจะถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้เป็นการหารเขาอยากซื้อกี่อย่าง2อย่างแปลว่าเราเอาจำนวนเงิน2อย่างนี้มาทำอะไรคะรวมกันแต่เขามีเวลาเก็บเงินแค่กี่วัน25วันควรถามว่าอย่างไรดีแต่ละวันรู้ไหมว่าเขาต้องเก็บเงินกี่บาทไม่รู้แต่เรารู้ว่าต้องครบ25วันแล้วจำนวนเงินต้องเพียงพอในการซื้อตู้เสื้อผ้าและซื้อโทรทัศน์มาดูพร้อมกันเลยเวลาถามคุณครูเลยถามต่อเลยว่านิดาต้องเก็บเงินวันละกี่บาทจึงจะสามารถซื้อตู้เสื้อผ้าและโทรทัศน์ได้ได้ไหมคะมีสิ่งที่โจทย์ถามคือนิดาต้องเก็บเงินวันละกี่บาทจึงจะซื้อของ2 อย่างนี้ได้สิ่งที่โจทย์บอกครบ3จำนวนของเราไหมครบไม่ครบครบนะคะทั้ง3จำนวนของเราเลยและเวลาวิเคราะห์แล้วได้ความหมายตามประโยคสัญลักษณ์ของเราด้วยเวลาตอบนักเรียนไปหาคำตอบนะคะแล้วก็นำมาตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะดังนั้นในข้อนี้นิดาต้องเก็บเงินวันละ232บาทจึงจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างคะจึงจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างเอ่ยตู้เสื้อผ้าและโทรทัศน์ได้ไหมคะดังนั้นวันนี้ในการสร้างโจทย์ปัญหาของเรานักเรียนต้องวิเคราะห์ให้ได้ด้วยนะคะว่าเมื่อนักเรียนสร้างเสร็จแล้วประโยคสัญลักษณ์ของเรายังคงเดิมหรือไม่วันนี้จำนวนนักเรียนสามารถใช้จำนวนอื่นได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้นักเรียนต้องใช้จำนวนตามประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้แล้วก็วิเคราะห์ออกมาให้ได้เครื่องหมายตามนั้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวเวลาต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้มาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนจากประโยคสัญลักษณ์กำหนดให้และหาคำตอบพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งมาดูพร้อมกันนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะมีใบกิจกรรมอยู่แล้วคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจับคู่กันในการทำกิจกรรมนี้นะคะโดยสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพรจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางจับคู่ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะมาดูพร้อมกันคุณครูมีบัตรสีมาให้3สีสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะเดินให้นักเรียนหยิบสีว่าตัวเองได้สีอะไรทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีไหมตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งทุกคนต้องตั้งใจฟังก่อนเพื่อจะได้ทราบข้อตกลงของเราพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีบัตรสีมาให้3บัตรสีภายในบัตรสีจะมีประโยคสัญลักษณ์อยู่3แบบดังนั้นเดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพรจะเดินให้นักเรียนสุ่มสีเองแต่สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้สุ่มสีให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะว่านักเรียนปลายทางคู่ใดจะได้สีอะไรนะคะในการที่จะสร้างโจทย์ของเราอ่ะมาดูสีไปพร้อมกันมาดูสีที่1ดูไว้นะแล้วนักเรียนลองตั้งใจว่านักเรียนอยากได้สีอะไรอ่ะมาดูสีที่1คือสีอะไรเอ่ยสีฟ้ามาดูพร้อมกันว่าสีฟ้าโจทย์ของเราคืออะไรสีฟ้าไหนใครอยากได้ข้อนี้บ้างเอ่ยเดี๋ยวมาดูข้ออื่นก่อนมาดูต่อไปข้อที่2ข้อที่2คือสีชมพูข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายลบสีสุดท้ายสีอะไรเอ่ยสีเหลืองมาดูสีเหลืองพร้อมกันในสีเหลืองมีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายหารตอนนี้ทุกคนอาจจะเล็งสีที่ตัวเองอยากได้แล้วเดี๋ยวนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพรจะเดินสุ่มสีให้ทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ทุกคนต้องเบาเสียงก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสุ่มสีแล้วนักเรียนปลายทางสามารถสร้างโจทย์ปัญหาลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยแล้วก็นำเสนอไปพร้อมกันว่าแต่ละคนสร้างโจทย์ได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ

0: จากที่คุณแพรวเดินดูยังมีนักเรียนที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้นักเรียนที่เสร็จแล้วออกมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูนะคะโดยมี3ข้อเดี๋ยวขอข้อละ1คู่นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางล่ะคะเสร็จแล้วหรือยังถ้านักเรียนปลายทางเสร็จแล้วสามารถออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ทราบได้เหมือนกันนะคะไหนใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยไหนคู่ไหนเสร็จแล้วบ้างโอเคเลยมีหลายคู่เลยไหนคู่ไหนได้สีฟ้าบ้างเอ่ยคู่ไหนได้สีฟ้าบ้างเอ่ยเดี๋ยวขอตัวแทน1คู่ของสีฟ้านะคะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยเพื่อนๆคนอื่นตอนนี้ให้วางดินสอเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนนะคะในการที่เราจะได้ฟังโจทย์จากเพื่อนเผื่อที่แบบฝึกหัดเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเรากลับไปสร้างเนี่ยเราจะได้ทำได้นะคะมาตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนนะคะมาสำหรับคู่แรกของเราเป็นโจทย์ในข้อที่1สีฟ้าของเราอ่ะเพื่อนๆทุกคนตั้งใจฟังไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์ข้อที่1พร้อมกันก่อนค่ะประโยคสัญลักษณ์ข้อที่1คือ
1: 50,000ลบ
0: ในวงเล็บ
1: 41,779บวก7,568
0: สำหรับข้อนี้นะคะมีเป็นการลบกับการบวกนะคะมาฟังโจทย์ปัญหาของเพื่อนไปพร้อมกันคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีนะฟังด้วยว่าองค์ประกอบของเพื่อนครบหรือไม่อ่านโจทย์ได้เลยค่ะ
1: เดิมออโต้มีเงินอยู่5

0: 1,568 บาทออโต้จะเหลือเงินกี่บาท
1: อ้าวเพื่อนอ่านเสร็จองค์ประกอบครบไหมคะครบไม่ครบครบมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกจำนวนถูกต้องไหมถูกต้องเมื่ออ่านแล้วลองกลับไปวิเคราะห์อีกหนึ่งรอบนะคะว่าได้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ของตัวเองหรือไม่อะอย่างอันนี้คุณครูให้จำนวนที่เขาสร้างมาเห็นไหมเหมาะสมโทรศัพท์มีไหมราคา 40,000 กว่าบาทมีไม่มีก็มีอยู่จริงถือว่าใช้ได้นะคะนาฬิกาก็มีอยู่จริงดังนั้นเวลาสร้างให้คำนึงถึงความเป็นจริงและความเหมาะสมด้วยอะตบมือให้กับคู่ที่1ของเราหน่อยอะขอบคุณค่ะอะไปอะรับรางวัลแล้วเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ไหนใครได้โจทย์ข้อที่2สีชมพูบ้างเอ่ยใครได้สีชมพูบ้างเอ่ยมีคนได้สีชมพูที่เสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนหน่อยสีชมพูที่เสร็จแล้วมาได้เลยค่ะออกมาได้เลยไหนสีชมพูของเราไหนข้อที่2ของเรามีเครื่องหมายอะไรบ้างคะทุกคนข้อที่2ของเรามีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยมีเครื่องหมายคูณมีเครื่องหมายลบดังนั้นเวลาเขาสร้างต้องได้เป็นการคูณกับการลบเอาทุกคนตั้งใจฟังนะคะอ่ะไหนอ่านโจทย์ของตนเองได้เลยค่ะ
2: กุ๊กกิ๊กขายรองเท้าได้102คู่ราคาคู่ละ180บาทกุ๊กกิ๊กนำเงินที่ขายรองเท้าได้ไปฝากธนาคารจำนวน 2,300 บาทกุ๊กกิ๊กจะเหลือเงินกี่บาท
1: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกไหมมีสิ่งที่โจทย์บอกสังเกตเวลาเป็นการคูณเห็นไหมคะเขาบอกว่ากุ๊กกิ๊กขายรองเท้าได้102คู่แต่ละคู่ราคา180บาทจึงได้เป็นการอะไรคะการคูณนะคะหลังจากนั้นทำอย่างไรอีกนำเงินเนี่ยไปฝากธนาคาร 2,300 บาทจึงได้เป็นการลบแล้วเขาก็ถูกต้องเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยคู่ที่2ของเราสำหรับตัวอย่างสีชมพูรับรางวัลแล้วไปนั่งที่ได้เลยลูกสีสุดท้ายของเราคือสีอะไรเอ่ยสีเหลืองไหนใครได้แผ่นสีเหลืองบ้างนั่งที่ได้เลยแผ่นสีเหลืองของเราไหนตัวแทนออกมาได้เลยค่ะตัวแทนออกมาได้เลยแผ่นสีเหลืองของเราคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะคะมาแผ่นสีเหลืองของเรามีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยมีเครื่องหมายอะไรบ้างคะบวกกับเครื่องหมายหารดังนั้นในข้อนี้เดี๋ยวเวลาสร้างต้องได้เป็นการบวกและการหารคนอื่นตั้งใจฟังนะคะมาอ่านได้เลยค่ะโจทย์ของเรา
3: พี่มีเงิน 1,895 บาทพ่อให้เพิ่ม 7,300 บาทพี่ต้องการแบ่งให้น้อง10คนคนละเท่าๆกันน้องแต่ละคนจะได้เงินเท่าไรและเหลือเงินกี่บาท
1: เพื่อนสร้างมานะคะจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าพี่มีเงินอยู่แล้วใครให้เพิ่มมาอีกนะเมื่อกี้ได้ฟังไหมใครให้เพิ่มมาอีกพ่อให้เพิ่มมาอีกเมื่อได้เพิ่มมาอีกแล้วเขาทำอย่างไรต่อไหนใครฟังบ้างเมื่อกี้พ่อให้เพิ่มมาอีกแล้วเขาแบ่งให้น้องกี่คน10คนคนละเท่ากันเขาถามว่าน้องแต่ละคนจะได้เงินกี่บาทและก็เผื่อไว้เลยว่าเผื่อว่าพี่เหลือเงินกี่บาทตรงนี้ถ้านักเรียนคนใดได้ลองหารมาแล้วเป็นการหารลงตัวนักเรียนสามารถดูได้เลยแต่สมมติหารไม่ลงตัวก็สามารถถามแบบ2คำถามแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยขอบคุณค่ะไปเอากลับไปด้วยลูกขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ไหนใครที่ทำเสร็จแล้วอีกบ้างเอ่ยในห้องเราใครที่ทำแบบฝึกหัดของเราในชั่วโมงเสร็จแล้วอีกบ้างจะมีนักเรียนทำเสร็จแล้วถูกต้องไหมคะเดี๋ยวถ้านักเรียนทำเสร็จให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อหาคำตอบให้ถูกต้องหากใครยังไม่เสร็จนะคะให้นักเรียนนำกลับไปทำตอบเป็นการบ้านให้ช่วยเหลือกันในเวลาว่างด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะนักเรียนปลายทางสามารถออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆฟังหรือฟังจากเพื่อนๆต้นทางแล้วนำกลับไปเป็นตัวอย่างในการสร้างของเราได้นะคะเวลาสร้างโจทย์ปัญหาองค์ประกอบของเราต้องทำไหมคะองค์ประกอบของเราต้องทำไมเอ่ยต้องครบนะคะองค์ประกอบของเรามีอะไรบ้างโจทย์ปัญหาต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ1สิ่งที่โจทย์กำหนดให้2สิ่งที่โจทย์ถามจะเห็นได้ว่าวันนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวน 3จำนวนวันนี้เรายังเจอแบบ3จำนวนอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเราสร้างเนี่ยนักเรียนต้องดูให้ด้วยนะว่าองค์ประกอบเราครบหรือไม่นอกจากองค์ประกอบครบแล้วเวลาสร้างต้องสร้างให้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่ตัวเองได้มั้ยคะดังนั้นวันนี้มีเครื่องหมายกําหนดมามีจํานวนกําหนดมาเวลานักเรียนสร้างนักเรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของตนเองด้วยนะคะสําหรับการสร้างโจทย์ปัญหาของเรานะคะคุณครูยังอยากให้นักเรียนนะคะต้องสร้างโดยให้สอดคล้องกับการดําเนินการและเลือกใช้สถานการณ์ให้เหมาะสมกับจํานวนที่กําหนดให้ได้ไม่ได้นักเรียนวิเคราะห์ด้วยนะจำนวนที่กำหนดให้เหมาะสมกับสิ่งที่นักเรียนสร้างมาหรือไม่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนอกจากใบกิจกรรมวันนี้ที่ให้ทำเป็นงานคู่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวฝากการบ้านให้นักเรียนสักเล็กน้อยคือแบบฝึกหัด 1.55 ในข้อที่1และข้อที่2นะคะนักเรียนทุกคนเปิดแบบฝึกหัดของเราเลยแบบฝึกหัด 1.55 ในข้อที่1และข้อที่2นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับฝึกหัดของเรานะคะจะมีทั้งหมด2ข้อแต่ละข้อเดี๋ยวคุณครูแพลวลดให้นักเรียนสร้างแค่1โจทย์ในแต่ละข้อได้ไม่ได้ดังนั้นในข้อที่1เวลานักเรียนสร้างนักเรียนสร้างเพียงเท่าไหร่คะ1โจทย์และหาคำตอบด้วยนะคะสำหรับข้อที่2เช่นเดียวกันเลยในข้อที่2ก็ให้นักเรียนสร้างเท่าไหร่เอ่ย1โจทย์และหาคำตอบได้ไม่ได้นะคะอย่าลืมกับ

0: สำหรับชั่วโมงถัดไปเรายังอยู่เกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนเป็นจากสถานการณ์แล้วอ่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.56 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยอ่ะสำหรับนักเรียนปลายทางทุกคนเลยครั้งหน้ามีสถานการณ์มาให้อ่ะคุณครูแพลวใบ้ให้ก่อนเลยขอให้ทุกคนลองกลับไปฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าหน่อยเคยได้ยินไหมเอ่ยนักเรียนเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเคยได้ยินถูกต้องไหมคะดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกลับไปอ่านนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าว่าสิ่งที่นักเรียนเคยอ่านมาของแต่ละคนเหมือนกันหรือไม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: และเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
1: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
2: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
3: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
3: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไป

0: Yeah! แค่นี้ก็เรียบร้อยเรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อยนับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรับน้ำไปเลยเย้
1: งอกขึ้นมาแล้ว
2: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ
1: ์นับหนึ่งขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
2: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
1: ว้าวผลไม้พิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ป

0: องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารนะครับประเภทไข่พระอาทิตย์ครับเด็กๆได้เตรียมวัตถุอุปกรณ์มาไหมครับเตรียมมาใช่ไหมครับเก่งมากเลยนะครับก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัตินะครับเดี๋ยวคุณครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะครับตอนนี้ขอให้ทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำไข่พระอาทิตย์ได้นะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารนะครับประเภทไข่พระอาทิตย์ได้และข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการประกอบอาหารนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้เด็กๆยืดตัวให้ตรงนะครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเด็กๆเก่งมากเลยนะครับเรียกว่าไข่พระอาทิตย์นะครับสำหรับไข่พระอาทิตย์นั้นนะครับเป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงเคยประกอบอาหารพระราชทานให้กับสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์นะครับต่อมาสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นนะครับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับนำไปตีพิมพ์ลงในหนังสือสูตรอาหารต้นตำรับข้าวหอมมะลิไทยในครัวนานาชาติเหตุที่เรียกเมนูนี้ว่าไข่พระอาทิตย์นั้นนะครับก็เพราะว่าเมื่อเราส่องกล้องเข้าไปนะครับที่ดวงอาทิตย์เราก็จะพบว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์นั้นนะครับก็จะมีลวดลายคล้ายกับเม็ดข้าวนะครับเปรียบเสมือนเราทอดไข่ครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะพบว่าไข่นั้นมีสีเหลืองทองนะครับและมีเม็ดข้าวเหมือนกับลายของดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นเมนูไข่พระอาทิตย์นะครับเป็นเมนูพระราชทานจากรัชกาลที่9นะครับเด็กๆคิดว่าทำยากหรือง่ายครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับเราไม่รอช้าเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันนะครับว่าจะใช้อะไรบ้างนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการทำไข่พระอาทิตย์นั้นนะครับเริ่มจากข้อที่1เลยนะครับใช้กระทะนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะใช้กระทะที่เป็นกระทะเชฟรอนนะครับหรือกระทะเหล็กสแตนเลสก็แล้วแต่พื้นที่ที่เราสะดวกได้เลยนะครับยังมีจานนะครับแล้วก็ถ้วยชามอีกด้วยนะครับที่เราจะต้องเตรียมมาให้พร้อมและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่จะทำให้เกิดความร้อนนั่นก็คือเตาไฟฟ้าเตาแก๊สเตาปิกนิกนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยนะครับแล้วก็ยังมีตะหลิวนะครับตะหลิวก็ใช้ในการกลับไปกลับมานะครับของอาหารที่อยู่ในกระทะนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับใช้สำหรับเช็ดมือเช็ดทำความสะอาดบนโต๊ะอาหารที่เราประกอบอาหารนะครับแล้วก็ช้อนและส้อมนะครับนี่ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้กันนะครับ

0: สำหรับวัตถุดิบในการทำไข่พระอาทิตย์นะครับต่อไปด้วยไข่นะครับที่ขาดไม่ได้ก็เลือกใช้ไข่ไก่นะครับแล้วยังมีข้าวสวยนะครับน้ำมันนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับและอาจจะใช้น้ำปลาหรืออาจจะเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีผักชีนะครับเพื่อที่จะใช้ตกแต่งหรือโรยหน้าให้ไข่พระอาทิตย์ของเรานั้นมีกลิ่นหอมน่าทานอีกด้วยครับสำหรับขั้นตอนในการทำไข่พระอาทิตย์นั้นนะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1ครับตอกไข่ไก่ใส่ถ้วยตีให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนเตรียมไว้เช่นน้ำปลาซีอิ๊วขาวก็ใส่ในตอนนี้เลยนะครับขั้นที่2นะครับใส่ข้าวสวยนะครับในถ้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ไปในไข่คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับ3ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับแล้วก็เทไข่ที่เตรียมไว้ลงไปเลยนะครับขั้นที่4นะครับเมื่อไข่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับให้พลิกกลับอีกด้านนะครับจนกว่าอีกด้านจะสุกพร้อมกันนะครับและก็ขั้นที่5เมื่อไข่ของเราสุกแล้วเราก็ต้องตักใส่จานพร้อมรับประทานนะครับสิ่งสำคัญเราอาจจะตกแต่งจานของเราให้สวยงามแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการทำไข่พระอาทิตย์ครับเชื่อได้ว่าง่ายนะครับและก็เด็กๆที่อยู่ปลายทางต้นทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญแล้วนะครับมาช่วงสาธิตนะครับวิธีการประกอบอาหารประเภทไข่พระอาทิตย์นะครับนักเรียนพร้อมรับชมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆอย่าเสียงดังนะครับแล้วก็ยืดตัวให้ตรงครับเดี๋ยวเราไปรับชมการสาธิตการทำไข่พระอาทิตย์กันเลยครับการสาธิตการทำไข่พระอาทิตย์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเด็กๆจะต้องเตรียมวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์อย่างแรกกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ครูวิจะใช้เตาไฟฟ้านะครับในการประกอบอาหารในวันนี้นะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือน้ำมันนะครับเครื่องปรุงรสนะครับอาจจะเป็นซีอิ๊วขาวน้ำปลาก็ได้นะครับรวมไปถึงไข่ไก่ผักชีนะครับและสิ่งสำคัญของเรานั้นนะครับก็คือข้าวสวยนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาดูขั้นตอนของการทำไข่พระอาทิตย์กันเลยครับเริ่มจากนะครับให้เด็กๆนะครับหยิบเอาไข่ไก่ขึ้นมานะครับหยิบมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ช้อนนะครับตอกไข่เลยครับระวังนะครับอย่าให้เปลือกไข่นั้นนะครับตกลงไปนะครับค่อยๆนะครับวันนี้ครูวิจะใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับค่อยๆตอกนะครับหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็หยิบซ่อมขึ้นมานะครับตีให้เข้ากันเลยนะครับเวลาตีก็ตีเบาๆนะครับอย่าตีแรงจนกระเด็นออกมานอกชามนะครับแล้วก็ปรุงรสเลยนะครับครูวิจะใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับระวังอย่าให้หกเลอะเทอะนะครับแล้วก็ตีอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องปรุงและไข่เข้ากันแล้วนะครับนักเรียนก็เตรียมข้าวสวยนะครับสำหรับที่จะนำมาใส่ในไข่นะครับตอนนี้ครูวิจะหยิบข้าวสวยมาแล้วนะครับค่อยๆนะครับเทลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับตีข้าวสวยกับไข่ให้เข้ากันครับตีไปจนกว่าข้าวสวยไม่เป็นก้อนนะครับเรียงเม็ดสวยงามนะครับ

ตอนนี้ข้าวสวยแล้วก็ไข่เข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการตั้งไฟนะครับด้วยครูวินะครับจะเปิดนะครับเตาไฟฟ้าของครูวินะครับพร้อมกับหยิบน้ำมันขึ้นมาเลยนะครับเด็กๆแล้วค่อยๆนะครับเทลงไปนะครับ

หลังจากนั้นเราก็มารอนะครับจนกว่าเตาของเรานั้นจะร้อนนะครับเวลาที่นักเรียนใช้ไฟฟ้านะครับหรือจะเป็นเตาแก๊สหรือว่าอาจจะเป็นเตาปิกนิกก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะอุบัติเหตุนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจะต้องตั้งใจนะครับตอนนี้ลองสังเกตดูในกระทะของครูวินะครับรู้สึกว่าจะเห็นนะครับความร้อนนะครับของน้ำมันแล้วนะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอสักพักนะครับเราจึงจะเอาไข่เทลงไปในกระทะครับตอนนี้น้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับเมื่อสังเกตได้ว่ากระทะของเรานั้นร้อนแล้วนะครับเราก็จะหยิบนะครับไข่ของเรานะครับเตรียมที่จะเทลงไปเลยนะครับต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆเทนะครับสังเกตได้ว่าน้ำมันตอนนี้เดือดผุดๆเลยนะครับเราอาจจะใช้ตะหลิวนะครับช่วยเกลี่ยเล็กน้อยนะครับแล้วก็พยายามทำให้เป็นวงกลมสวยงามด้วยนะครับตอนนี้ไข่คุ้ยยังไม่ฟูเลยนะครับรออีกสักแป๊บนะครับ

ตอนนี้ในกระทะสวยมากเลยครับเด็กๆเดี๋ยวรอสักพักนะครับจนกว่าสีเหลืองนะครับจะออกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มนะครับเราจึงจะกลับด้านไข่พระอาทิตย์นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับครูวิขอกลับเลยนะครับค่อยๆนะครับต้องระวังไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ

ไข่ในกระทะฟูสวยมากเลยครับเด็กๆกลิ่นหอมมากเลยครับชวนให้น่าทานเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเราก็รอสักพักนะครับถ้าสีเปลี่ยนนะครับเราก็จะตักขึ้นมาใส่จานนะครับตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะครับครูวิก็ค่อยๆเบาไฟนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆนะครับตรวจสอบดูก่อนนะครับแล้วก็ไปหยิบจานนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆนะครับตักไข่ขึ้นมานะครับจากกระทะเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาวางบนจานนะครับให้สวยงามนะครับแล้วก็ค่อยๆแต่งตรงนี้ให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำมาตกแต่งนะครับด้วยผักชีนะครับครูวิทย์จะเอาผักชีนะครับมาวางด้านหน้านิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ทำให้ไข่พระอาทิตย์ของครูวิทย์นั้นมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นครับยิ่งทานคู่กับซอสพริกนะครับอร่อยมากเลยนะครับเด็กๆนี่ก็คือผลงานนะครับไข่เจียวนะครับพระอาทิตย์ของครูวินะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการประกอบอาหารนะครับไข่พระอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆง่ายหรือยากครับง่ายใช่ไหมครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับมาถึงขั้นตอนนะครับการทำกิจกรรมของนักเรียนกันบ้างนะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนั้นนะครับครูวิมอบหมายนะครับให้นักเรียนฝึกประกอบอาหารนะครับไข่พระอาทิตย์ตามขั้นตอนที่เราได้เรียนรู้ไปเลยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเวลาที่นักเรียนฝึกปฏิบัตินะครับจะต้องแบ่งกลุ่มนะครับทำเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ 4-6 คนนะครับหรือตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงวัตถุดิบก่อนที่จะลงมือฝึกปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นก็ขอความอนุเคราะห์ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะครับและก็ประเมินให้คะแนนได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยเก็บภาพผลงานนะครับขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมร่วมสนุกกับครูต้นทางนะครับโดยให้นักเรียนนั้นนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนะครับอาจจะเป็นผลงานสำเร็จก็ได้ที่นักเรียนลงมือทำก็ได้นะครับมาที่อีเมลนี้ได้เลยนะครับในส่วนนี้ฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดูให้หน่อยนะครับและกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางไม่สะดวกนะครับในการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้นะครับครูวิก็ใจดีนะครับมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำเช่นกันนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมใบงานนะครับบทบาทของนักเรียนนั้นก็ให้ทำใบงานที่3นะครับการฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไข่พระอาทิตย์นะครับแต่ถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางหรือปลายทางที่ทำเสร็จก่อนมีเวลาเหลืออาจจะทำเป็นในชั่วโมงหรือทำเป็นการบ้านก็ได้นะครับแล้วก็บทบาทครูที่อยู่ปลายทางนะครับก็ช่วยแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับให้คำปรึกษานะครับเรามาดูรูปร่างหน้าตาของใบงานของเรานะครับหลังจากที่เด็กๆได้ใบงานจากครูไปแล้วนะครับอย่าลืมว่าเด็กๆนั้นจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็อ่านคำชี้แจงนะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วจึงลงมือทำกิจกรรมได้นะครับนี่ก็เป็นใบงานของเรานะครับเด็กๆครับเวลาที่เราลงมือทำนะครับเน้นย้ำเลยนะครับฝึกปฏิบัติจริงนั้นอาจจะต้องใช้ของมีคมเช่นมีดนะครับเด็กๆจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับไม่เล่นการหยอกล้อกันขณะที่ฝึกปฏิบัตินะครับและเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องรักษาความสะอาดของสถานที่ด้วยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของนักเรียนทำกิจกรรมแล้วนะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

การสาธิตการทำไข่พระอาทิตย์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเด็กๆจะต้องเตรียมวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์อย่างแรกกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ครูวิจะใช้เตาไฟฟ้านะครับในการประกอบอาหารในวันนี้นะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือน้ำมันนะครับเครื่องปรุงรสนะครับอาจจะเป็นซีอิ๊วขาวน้ำปลาก็ได้นะครับรวมไปถึงไข่ไก่ผักชีนะครับและสิ่งสำ

คัญของเรานั้นนะครับก็คือข้าวสวยนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาดูขั้นตอนของการทำไข่พระอาทิตย์กันเลยครับเริ่มจากนะครับให้เด็กๆนะครับหยิบเอาไข่ไก่ขึ้นมานะครับหยิบมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ช้อนนะครับตอกไข่เลยครับระวังนะครับอย่าให้เปลือกไข่นั้นนะครับตกลงไปนะครับค่อยๆนะครับวันนี้ครูวิจะใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับค่อยๆตอกนะครับหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็หยิบซ่อมขึ้นมานะครับตีให้เข้ากันเลยนะครับเวลาตีก็ตีเบาๆนะครับอย่าตีแรงจนกระเด็นออกมานอกชามนะครับแล้วก็ปรุงรสเลยนะครับคุณวิจะใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับระวังอย่าให้6เลอะเทอะนะครับแล้วก็ตีอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเครื่องปรุงและไข่เข้ากันแล้วนะครับนักเรียนก็เตรียมข้าวสวยนะครับสำหรับที่จะนำมาใส่ในไข่นะครับตอนนี้ครูวิจะหยิบไปมาแล้วนะครับค่อยๆนะครับเทลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับตีข้าวสวยกับไข่ให้เข้ากันนะครับตีไปจนกว่าข้าวสวยไม่เป็นก้อนนะครับเรียงเม็ดสวยงามนะครับ

ตอนนี้ข้าวสวยแล้วก็ไข่เข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการตั้งไฟนะครับโดยครูวินะครับจะเปิดนะครับเตาไฟฟ้าของครูวินะครับพร้อมกับหยิบน้ำมันขึ้นมาเลยนะครับเด็กๆแล้วค่อยๆนะครับเทลงไปนะครับ

หลังจากนั้นเราก็มารอนะครับจนกว่าเตาของเรานั้นจะร้อนนะครับเวลาที่นักเรียนใช้ไฟฟ้านะครับหรือจะเป็นเตาแก๊สหรือว่าอาจจะเป็นเตาปิกนิกก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะอุบัติเหตุนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจะต้องตั้งใจนะครับตอนนี้ลองสังเกตดูในกระทะของคุวินะครับรู้สึกว่าจะเห็นนะครับความร้อนนะครับของน้ำมันแล้วนะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอสักพักนะครับเราจึงจะเอาไข่เทลงไปในกระทะครับตอนนี้น้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับเมื่อสังเกตได้ว่ากระทะของเรานั้นร้อนแล้วนะครับเราก็จะหยิบนะครับไข่ของเรานะครับเตรียมที่จะเทลงไปเลยนะครับต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆเทนะครับสังเกตได้ว่าน้ำมันตอนนี้เดือดผุดๆเลยนะครับเราอาจจะใช้ตะหลิวนะครับช่วยเกลี่ยเล็กน้อยนะครับแล้วก็พยายามทำให้เป็นวงกลมสวยงามด้วยนะครับตอนนี้ไข่คุวิยังไม่ฟูเลยนะครับรออีกสักแป๊บนะครับ

ตอนนี้ในกระทะสวยมากเลยครับเด็กๆ เดี๋ยวรอสักพักนะครับจนกว่าสีเหลืองนะครับจะออกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มนะครับเรากลับด้านไข่พระอาทิตย์นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับครูวิขอกลับเลยนะครับค่อยๆนะครับต้องระวังไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ

ไข่ในกระทะฟูสวยมากเลยครับเด็กๆกลิ่นหอมมากเลยครับชวนให้น่าทานเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเราก็รอสักพักนะครับถ้าสีเปลี่ยนนะครับเราก็จะตักขึ้นมาใส่จานนะครับตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะครับครูวิก็ค่อยๆเบาไฟนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆนะครับตรวจสอบดูก่อนนะครับแล้วก็ไปหยิบจานนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆนะครับตักไข่ขึ้นมานะครับจากกระทะเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาวางบนจานนะครับให้สวยงามนะครับแล้วก็ค่อยๆแต่งตรงนี้ให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำมาตกแต่งนะครับด้วยผักชีนะครับครูวิทย์จะเอาผักชีนะครับมาวางด้านหน้านิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ทำให้ไข่พระอาทิตย์ของครูวิทย์นั้นมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นครับยิ่งทานคู่กับซอสพริกนะครับอร่อยมากเลยนะครับเด็กๆนี่ก็คือผลงานนะครับไข่เจียวนะครับพระอาทิตย์ของครูวินะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยครับตอนนี้นะครับเด็กๆได้ทำกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไข่พระอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างครับรสชาติอร่อยไหมครับยอดเลยนะครับเมื่อกี้ครูวิก็ไปชิมของทุกกลุ่มแล้วอร่อยมากเลยนะครับขอชื่นชมเลยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนนะครับครูวิสรุปได้ว่านะครับไข่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีโปรตีนสูงซึ่งสามารถหาได้ง่ายและนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารนะครับประเภทไข่ตุ๋นนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คือวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการทำไข่ตุ๋นนะครับสำหรับวัตถุดิบนั้นนะครับได้แก่ไข่ไก่น้ำเปล่าน้ำปลาซีอิ๊วนะครับต้นหอมหอมหัวใหญ่แครอทแล้วก็อุปกรณ์นะครับได้แก่ลังถึงทัพพีเตาไฟฟ้าถ้วยช้อนส้อมผ้าเช็ดมือนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือใบงานที่4นะครับเรื่องการประกอบอาหารประเภทไข่ตุ๋นนะครับสำหรับใบความรู้แล้วก็ใบงานนั้นนะครับให้คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
1: พี่ร่มเย็น
2: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
1: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
3: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้น่ะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
1: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
2: เก่งมากเลยเป็นสุข
3: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย

0: สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โอ้ดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไรหรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไร
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
2: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
2: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คนะครับคุณครูกฤตพงษ์พุ่มประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเรียนกันเรื่องของอารยธรรมโบราณในภาคใต้กันครับนักเรียนครับทบทวนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับใช่ไหมเราเรียนเกี่ยวกับภาคใต้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่เป็นเรื่องอะไรปัจจัยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับกับอารยธรรมในภาคใต้นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอารยธรรมในภาคใต้กันเลยใช่ไหมครับคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้ชมครับภาพแรกนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับ
1: สายน
0: ้ำสายน้ำใช่ไหมทั้งหมดนี่คืออะไรครับ
1: น้ำ
0: เห็นอะไรเห็นอะไรบ้างเห็นประเทศไทยไหมคืออะไรครับสรุปแผนที่โลกนักเรียนคุณครูนำแผนที่โลกมาให้นักเรียนได้ดูนะครับซึ่งเป็นแผนที่เกี่ยวกับเส้นทางการค้าในสมัยโบราณนักเรียนเคยได้ยินเส้นทางสายใหม่ไหมครับไม่เคยไม่เป็นไรเส้นทางสายใหม่เนี่ยนักเรียนจะเป็นเส้นทางการค้าระหว่างประเทศจีนกับทวีปยุโรปนะครับซึ่งมีทั้งทางบกและก็ทางทะเลนักเรียนครับประเทศไทยอยู่ทางไหนครับใช่ไหมประเทศไทยนะครับมีเส้นทางการค้าที่ผ่านประเทศไทยคือเส้นทางการค้าแบบไหนครับทะเลหรือน้ำนั่นเองก็คือทางเรือใช่ไหมครับต่อไปครับคุณครูมีภาพจำลองนะครับเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณในภาคใต้นักเรียนเห็นข้อสังเกตอะไรบ้างครับมีเรือเรือสำเภาเรือใบใช่ไหมครับมีบ้านมีผู้คนมีอาณาจักรต่างๆใช่ไหมครับจุดสำคัญของภาคใต้นักเรียนคิดว่าคืออะไรครับ
1: ทะเล
0: ทะเลเมื่อมีทะเลการค้าขายต้องใช้โดยอะไรครับ
1: เร
0: ือหรือเรือสำเภานั่นเองเก่งมากต่อไปครับเห็นอะไรครับ
1: คน
0: เขาแต่งตัวแบบไหนโบราณใช่ไหมครับคุณครูได้นำภาพตัวอย่างของบุคคลโบราณนะครับที่แต่งกายแบบอินเดียนั่นเองทำไมอินเดียมาถึงภาคใต้นักเรียนทราบไหมเมื่อกี้ไงเส้นทางการค้าใช่ไหมครับมีการผ่านอินเดียด้วยทำให้บริเวณภาคใต้เนี่ยรับอะไรครับอารยธรรมหรือรับวัฒนธรรมมาจากอินเดียนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของอารยธรรมโบราณในภาคใต้กันนะครับซึ่งจุดประสงค์สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายพัฒนาการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์รวมทั้งเห็นคุณค่าความสำคัญของการศึกษาอารยธรรมโบราณในภาคใต้ครับเรามาทบทวนภูมิศาสตร์ของภาคใต้กันครับนักเรียนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับที่ส่งผลต่ออารยธรรมโบราณในภาคใต้นักเรียนครับภาคใต้ของเรามีลักษณะภูมิศาสตร์สำคัญอย่างไรบ้างครับมีอะไรมีทะเล2ฝั่งใช่ไหมครับมีฝั่งอะไรบ้างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่ง
1: อ
0: ันดามันนะครับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยอยู่ทางฝั่งไหนตะวันออกหรือตะวันตกตะวันอะไรครับตะวันออกนะนักเรียนอ่าวไทยเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับนักเรียนต้นทางครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจะอยู่ทางตอนบนของของแผนที่ภาคใต้ใช่ไหมประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีทะเลใช่ไหมครับเป็นทะเลฝั่งไหนครับฝั่งอ่าวไทยนะฝั่งตะวันออกนั่นเองส่วนฝั่งภาคใต้เนี่ยมีทะเลสำคัญคือทะเล
1: อ
0: ันดามันใช่ไหมครับอันดามันเนี่ยจะเป็นฝั่งตะวันตกซึ่งฝั่งตะวันตกมีประเทศมีจังหวัดอะไรบ้างครับภูเก็ตระนองพังงาตรังประมาณนี้นะฝั่งตะวันออกล่ะครับไล่ตั้งแต่ข้างบนเลยประจวบคือภาคอะไรครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาใช่ไหมครับประมาณนี้นักเรียนครับสำหรับภูมิประเทศของภาคใต้นะครับก็จะเป็นมีอะไรครับ

0: ทะเลทั้งสองฝั่งเลยขนาบกันเลยใช่ไหมครับฝั่งตะวันออกเนี่ยคืออ่าวไทยแล้วก็ฝั่งตะวันตกเนี่ยคือทะเลอันดามันใช่ไหมครับมีเทือกเขาสลับกับที่ราบชายฝั่งทะเลเทือกเขาสำคัญของภาคใต้มีกี่เทือกเขาครับ
1: 3
0: เทือกเขาด้วยกันมีอะไรบ้างเทือกเขาภูเก็ตนี่ต้องครับเทือกเขาอะไรต่อไปครับเทือกเขานครศรีธรรมราชบริเวณตอนกลางของภาคนั่นเองและเทือกเขาสุดท้ายคือสันอะไรครับเทือกเขาสันกาลาคีรีเทือกเขาสันกาลาคีรีเนี่ยเป็นเทือกเขาพรมแดนนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเก่งมากครับผมเรามาดูสภาพภูมิอากาศครับครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูได้พูดถึงฉายาของภาคใต้ว่าเป็นเมืองฝน8แดด4นั่นเองนะครับแสดงว่าภาคใต้เป็นลักษณะแบบไหนครับมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีใช่ไหมครับถึง8เดือนเลยทีเดียวแล้วก็มีหน้าร้อนประมาณ4เดือนใช่ไหมครับสภาพภูมิอากาศของภาคใต้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบร้อนชื้นมีฝนตกตลอดทั้งปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อาณาจักรแรกของภาคใต้นะครับก็คืออาณาจักรศรีวิชัยนะครับซึ่งอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรเก่าแก่ของภาคใต้นะครับมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง19ครับนักเรียนเมื่อหน่วยที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับศตวรรษอะไรครับทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษจําได้มั้ยว่าศตวรรษที่12เนี่ยคือพ.ศ.ใดครับจำได้ไหม1,101ถึงอะไรครับ1,200นะนี่คือศตวรรษที่12แล้วศตวรรษที่19ล่ะครับ1,801ถึง1,900นะครับก็คือพ.ศ.ที่อยู่ในศตวรรษนั้นๆ นะครับนักเรียนคิดว่ามีอายุเก่าแก่ไหมครับเก่าแก่มากปัจจุบันเราอยู่พ.ศ.อะไรครับ2567กับเมื่อพ.ศ.อาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยสิ้นสุดราวศตวรรษที่19เมื่อประมาณสักพ.ศ. 1900ใช่ไหมครับกับพ.ศ. 2567คิดว่าประมาณกี่ปีนักเรียนประมาณกี่ปีครับ6-700ปีเลยที่อาณาจักรศรีวิชัยได้สิ้นสลายไปหรือสิ้นสุดไปนะครับนานไหมครับนานมากนะเรามาเรียนที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของอาณาจักรศรีวิชัยกันครับอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยจะเป็นอาณาจักรทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่บริเวณคาบสมุทรมาลายูจนไปถึงหมู่เกาะชวาครับรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้แล้วก็บริเวณช่องแคบมาลากานักเรียนครับเรามาดูภูมิศาสตร์กันว่าอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยมีอาณาเขตขนาดไหนนะครับบริเวณทางตอนใต้ของประเทศไทยก็คือภาคใต้ในปัจจุบันใช่ไหมครับก็คือแหลมที่ยื่นออกมากลางทะเลใช่ไหมครับแล้วก็บริเวณคาบสมุทรมาลายูอยู่ทางไหนครับทางใต้ของภาคใต้นั่นเองก็คือบริเวณนี้เห็นไหมครับนี่คือคาบสมุทรมาลายูแล้วหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ล่ะครับทางอ่าวไทยนักเรียนจะมีหมู่เกาะมากมายเลยทีเดียวรวมถึงที่สำคัญนักเรียนต้องจำไว้นะครับก็คือช่องแคบมาลากาช่องแคบมาลากาคือนักเรียนเห็นช่องนี้ไหมครับเป็นช่องที่มีเรือผ่านจากทะเลอันดามันไปสู่ทะเลแล้วครับ
1: อ่าวไทย
0: ตรงนี้เรียกว่าช่องแคบมาลากานะครับปัจจุบันเนี่ยผ่านประเทศอะไรบ้างครับอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆนะครับอยู่ทางช่องแคบมาลากานั่นเองสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนช่องแคบมาลากาเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับเนื่องจากอะไรภาพขั้นนำเลยที่ครูบอกมีการอะไรนะครับมีการขนส่งสินค้ามีการแลกเปลี่ยนนั่นเองก็คือเป็นเส้นทางการค้าขายถ้าเราจะไปค้าขายกับประเทศจีนเราต้องผ่านขอโทษครับเราจะค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยเราจะต้องขับเรือนะครับผ่านช่องแคบมาลากาเพื่อไปค้าขายกันระหว่าง2ประเทศนี้นะครับแสดงว่าระหว่างทางเนี่ยถ้าเรืออยากแวะฝั่งต้องแวะที่ไหนครับภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองเป็นจุดกึ่งกลางนะครับระหว่างประเทศจีนกับประเทศอินเดียนะครับทําให้ภาคใต้ของเราเนี่ยเกิดอารยธรรมโบราณมากมายแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ

0: ต่อไปครับศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยนักเรียนมีนักวิชาการหลายท่านนะครับได้มีการระบุแล้วก็เกี่ยวกับศูนย์กลางนะครับของอาณาจักรศรีวิชัยนักวิชาการบางท่านนะครับบอกว่าอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปาเลมบังที่เกาะสุมาตรานะครับประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนักเรียนเห็นไหมครับนี่ทางนี้นี่เองซึ่งอยู่ใกล้ๆกับช่องแคบอะไรครับช่องแคบมาลากาเห็นไหมครับอีกมีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละก็คืออยู่ที่เมืองชัยยาจังหวัดอะไรครับสุราษฎร์ธานีที่ประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็มีนักวิชาการบางส่วนเหมือนกันนักเรียนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักฐานของหลวงจีนของจีนเข้าใจคำว่าหลวงจีนไหมครับนักบวชนักบวชของจีนเนี่ยได้มีการจดบันทึกไว้เขามีการเดินทางมาบริเวณอาณาจักรศรีวิชัยนะครับแล้วก็มีการจดบันทึกไว้เกี่ยวกับที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยแล้วก็มีนักวิชาการได้ถอดความแล้วก็ตีความออกมาสรุปแล้วศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยอยู่ที่เมืองสิงหนครนะครับสงขลาประเทศไทยนั่นเองยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยอยู่ที่เมืองใดแต่หลักๆแล้วนะครับก็คือเมืองปาเลมบังกับเมืองชัยยานะครับนักเรียนต่อไปครับเรามาดูพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรศรีวิชัยกันครับเขาเป็นอาณาจักรริมทะเลใช่ไหมครับเป็นอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอินเดียกับจีนนั่นเองเป็นศูนย์กลางเป็นกลางทางระหว่างเส้นทางการค้าจีนกับอินเดียใช่ไหมครับทำให้เศรษฐกิจของประเทศขอโทษครับเศรษฐกิจของอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยพึ่งพิงอะไรครับการติดต่อค้าขายกับต่างชาตินั่นเองมีการล่องเรือสำเภามาระหว่างประเทศจีนไปกับประเทศอินเดียเนี่ยแล้วก็มาจอดที่บริเวณอาณาจักรศรีวิชัยนะครับแล้วก็มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันใช่ไหมครับต่อมาอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรพ่อค้าคนกลางนักเรียนรู้จักคำว่าพ่อค้าคนกลางไหมครับเข้าใจไหมพ่อค้าคนกลางก็หมายถึงว่าประเทศจีนส่งสินค้ามาไว้ที่อาณาจักรศรีวิชัยแล้วก็ประเทศอินเดียเนี่ยมาซื้อที่อาณาจักรศรีวิชัยเลยไม่ต้องไปไหนครับไม่ต้องไปจีนเห็นไหมครับมีการฝากขายไว้เห็นไหมมีการฝากขายครับนักเรียนเข้าใจไหมพ่อค้าคนกลางนะแล้วก็ต่อไปครับเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของภาคใต้ของเรามีทำไมครับมีฝนตกตลอดทำให้อะไรครับป่าเขาการทำเกษตรกรรมเนี่ยมีความยังไงดีมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับทำให้เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยมีการพึ่งพิงเกี่ยวกับเครื่องเทศแล้วก็ของป่านะครับต่อไปครับเรามาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีวิชัยกันครับหลักฐานส่วนใหญ่ที่คุณครูนำมาเนี่ยเป็นหลักฐานในเมืองชัยยาที่สุราษฎร์ธานีประเทศอะไรครับประเทศไทยนั่นเองอันแรกนะครับคือหลักฐานแรกเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับนักเรียนเคยเห็นภาพนี้ไหมครับมีบางคนเคยมีบางคนไม่เคยนะครับภาพนี้คือพระโพธิสัตว์นะครับอวโลกิเตศวรนั่นเองถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยนะครับมีความสำคัญมากๆเลยสะท้อนให้เห็นว่าอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมีการนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันนักเรียนแต่เป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายานนักเรียนเข้าใจคำว่ามหายานไหมครับไม่เข้าใจใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเรานับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
1: ครับแนวคิดแบบมหายานนะครับนอกจากจะมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาสูงสุดแล้วยังมีความเชื่อเรื่องการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์นะครับหรือการนับถือบูชาพระโพธิสัตว์เพื่อให้เราพ้นจากทุกข์นะครับจึงมีการทำรูปเคารพของพระโพธิสัตว์ควบคู่ไปกับการสร้างพระพุทธรูปซึ่งต่างจากแนวคิดแบบเถรวาทอยู่บ้างครับ
0: ต่อมาครับพระบรมธาตุชัยยานักเรียนซึ่งอยู่ที่เมืองชัยยานั่นเองเห็นไหมครับว่าสถาปัตยกรรมของเขาแปลกตาไหมครับแปลกตานะนักเรียนซึ่งพระบรมธาตุชัยยาเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศคิดว่าคือประเทศอะไรครับประเทศอินเดียนั่นเองมียอดปราสาทแบบนี้นะครับอีกรูปหนึ่งก็คือเป็นเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเหมือนกันแต่เป็นรูปแบบของวัฒนธรรมอินเดียนั่นเองจะเป็นรูปแบบนี้นะครับนักเรียน ป็นรูปปั้นกับเป็นสัมฤทธิ์ต่อไปครับเรามาเข้าสู่อีกหนึ่งอาณาจักรนะครับอาณาจักรตามพรลิงซึ่งอาณาจักรตามพรลิงเนี่ยจะปรากฏในช่วงพุทธศตวรรษที่7ถึงที่19นะครับเรามาทวนกันอีกหนึ่งครั้งพุทธศตวรรษที่7เนี่ยคือพ.ศ.อะไรครับศตวรรษคือรอบกี่ปีศตะทศวรรษกี่ปีครับทศวรรษ10ปีศตวรรษคือ100ปีศตวรรษที่7เนี่ยคือพ.ศ.ใดครับพ.ศ.601ถึง700นะครับเรามาดูที่ตั้งและอาณาเขตของอาณาจักรตามพอลิงกันครับอาณาเขตของอาณาจักรตามพอลิงเนี่ยนับตั้งแต่นครศรีธรรมราชปัจจุบันนะครับครอบคลุมไปถึงบรรดาหัวเมืองและแคว้นต่างๆทั่วแหลมมาลายูคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าแหลมมาลายูคือตรงไหนครับบริเวณตอนใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองก็คือแหลมมาลายูนะครับแล้วก็ศูนย์กลางของอาณาจักรตามพอลิงคือที่ไหนครับนครศรีธรรมราชนั่นเองอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเก่งมากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรตามพอลิงนะครับอันแรกเลยใครเป็นคนนครศรีธรรมราชครับเคยเห็นไหมเคยเห็นภาพนี้ไหมครับใครเคยไปเที่ยวนะสำหรับภาพนี้ก็คือพระบรมธาตุนครนะครับที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับเป็นเจดีย์ขาวๆแล้วก็มีขนาดใหญ่เลยต่อมาครับเกี่ยวกับเทวรูปในศาสนาฮินดูนะครับอาณาจักรตามพอลิงเนี่ยมีการรับศาสนาอะไรครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาในอาณาจักรนะครับทําให้ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือเทวรูปที่เกี่ยวกับศาสนาฮินดูนั่นเองต่อมาก็มีการเปลี่ยนเป็นศาสนาอะไรครับที่คุณครูบอกศาสนาพุทธเหมือนกันแต่นิกายอะไรครับมหายานนะครับเก่งมากแล้วก็ต่อมาก็รับศาสนาพุทธเหมือนกันครับนิกายอะไรครับปัจจุบันเถนิกายเถรวาทนะครับนักเรียนพอเข้าใจไหมครับเกี่ยวกับ2อาณาจักรของภาคใต้เรามาทบทวนความรู้กันครับมีอาณาจักรอะไรบ้างอาณาจักรแรกที่คุณนำมาคืออาณาจักรศรีวิชัยใช่ไหมครับอาณาจักรที่2คืออาณาจักรตามพอลิงทั้ง2อาณาจักรเนี่ยรับวัฒนธรรมมาจากไหนครับอินเดียจีนอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็ความเจริญทั้ง2อาณาจักรเนี่ยคิดว่าเจริญจากอะไรครับการค้าขายกับจีนกับอินเดียแล้วก็ค้าขายกับหัวเมืองต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับเขาค้าขายกันยังไงครับค้าขายในทะเลคือการล่องเรือสำเภาหรือเรือใบต่างๆใช่ไหมครับขนส่งสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองเก่งมากครับต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมครับกิจกรรมก็คือจะให้นักเรียนนะครับสรุปแหล่งอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำเป็นรูปแบบใดก็ได้ครับเป็นไมด์แมปก็ได้เป็นแผนผังความคิดก็ได้นะครับแล้วก็สรุปแหล่งอารยธรรมโบราณที่คุณครูสอนไปนะครับทั้ง2อาณาจักรเลยทั้งอาณาจักรศรีวิชัยแล้วก็อาณาจักรตามพอลิงนะครับโดยนักเรียนจะต้องระบุชื่อที่ตั้งของแหล่งอาณาจักรนะครับรวมทั้งชุมชนโบราณพอสังเขปนะครับแล้วก็พูดถึงพัฒนาการด้านต่างๆของอาณาจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอะไรครับศาสนาด้านเศรษฐกิจใช่มั้ยครับแล้วก็พูดถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของอาณาจักรนั้นๆนะครับนักเรียนครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามคุณครูได้นะครับเริ่มทำได้เลยครับ

ครับนักเรียนคุณครูให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมสรุปเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนะครับสรุปเกี่ยว

0: กับรัฐธรรมโบราณในภาคใต้นะครับนักเรียนสามารถสรุปเป็นได้อย่างไรบ้างครับใครจะเป็นตัวแทนครับเชิญครับสรุปแล้วเนี่ยทั้ง2อาณาจักร2วัฒนธรรมเนี้ยอารยธรรมเนี่ยนักเรียนส่งผลยังไงบ้างครับ
1: มีการค้าขายทางทะเลกับต่างชาติค่ะ
0: มีการค้าขายทางทะเลกับต่างชาติประเทศอะไรบ้างครับ
1: อินเดียและจีนค่ะ
0: อินเดียระหว่างอินเดียกับจีนนะครับเก่งมากอะไรอีกครับ
1: แล้ววัฒนธรรมอินเดียค่ะ
0: เนื่องจากมีการค้าขายกับทั้งจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยทำให้มีการรับวัฒนธรรมหรืออารยธรรมต่างๆนะครับมาจากประเทศอินเดียนั่นเองจะเห็นได้ว่าออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมประติมากรรมรูปปั้นต่างๆใช่ไหมครับจะมีลักษณะคล้ายกับประเทศอินเดียนั่นเองต่อไปครับ
1: มีการค้าขายของป่าเครื่องเทศและเป็นพ่อค้าคนกลางค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งสองอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นศรีวิชัยแล้วก็อาณาจักรตามพอลลิงเนี่ยมีการค้าขายของป่าแล้วก็อะไรครับ
1: และเป็นพ่อค้าคนกลางค่ะ
0: มีการค้าขายของป่าเครื่องเทศแล้วก็เป็นพ่อค้าคนกลางนะครับในการรับสินค้ามาขายต่อแล้วก็ เกิดความเจริญรุ่งเรืองจากการค้าขายนั่นเองเก่งมากครับกิจกรรมต่อไปครับนักเรียนกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่4นะครับเรื่องอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับโดยนักเรียนจะต้องเปิดเป็นหน้าที่106นะครับนักเรียนต้นทางคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบความรู้นะครับคำชี้แจงคุณครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับสำหรับโจทย์ของใบงานนะครับนักเรียนจะเป็นเกี่ยวกับ2อาณาจักรนะครับก็คืออาณาจักรศรีวิชัยกับอาณาจักรตามพอลลิงนะครับโดยนักเรียนจะต้องบอกถึงอาณาเขตที่ตั้งช่วงเวลาในการตั้งนะครับเมืองหลวงแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรนั้นๆนะครับต่อไปข้อที่2เนี่ยนักเรียนจะต้องคำถามคือให้นักเรียนนะครับอภิปรายพัฒนาการของอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับพอสังเขปทั้ง2อารยธรรมเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับเขียนได้เลยหากนักเรียนมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามคุณครูได้เลยนะครับเริ่มทำได้ครับ

0: ครับผมนักเรียนสำหรับใบงานนะครับของแหล่งอารยธรรมโบราณในภาคใต้เนี่ยนักเรียนเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันครับว่าคำตอบของคุณครูกับคำตอบของนักเรียนเนี่ยคล้ายหรือเหมือนกันไหมครับมาดูกันที่ข้อแรกครับมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยแล้วก็อาณาจักรตามพอลิงนะครับในประเด็นอาณาเขตช่วงเวลาในการตั้งแล้วก็เมืองหลวงแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับสำหรับอาณาเขตของอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยใครจะเป็นคนพูดครับได้ครับอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยมีอาณาเขตอย่างไรบ้างครับ
1: คาบสมุทรมาลายูหมู่เกาะชวาครับ
0: บริเวณคาบสมุทรมาลายูแล้วก็บริเวณหมู่เกาะชวานะครับถูกต้องครับผมต่อไปครับช่วงเวลาในการตั้งครับ
1: พุทธศตวรรษที่12ถึง19
0: ช่วงเวลาการตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยคือพุทธศตวรรษที่12ถึง19ถูกต้องครับผมต่อไปเมืองหลวงละครับของอาณาจักรศรีวิชัย
1: เมืองปาเลมบังเมืองสิงหนครเมืองชัยยาครับ
0: ระหว่างเมืองปาเลมบังที่ประเทศอะไรครับอินโดนีเซียใช่ไหมครับแล้วก็เมืองชัยยาที่จังหวัดสุอะไรครับสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็สิงหนครที่สงขลานะครับทั้งหมดนี้คือถือว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัยนะครับปัจจุบันยังสรุปไม่ได้นะครับว่าเมืองไหนเป็นเมืองหลวงที่แท้จริงนะครับแต่มีหลักฐานก็คือประมาณ3เมืองนี้นะครับนักเรียนต่อไปครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีวิชัยละครับ
1: พระโพสัต
0: พระโพธิสัต
1: พระโพธิสัต
0: อวโล
1: อวโลกิเตศวร
0: พระโพธิสัตอวโลกิเตศวรนะครับที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญเลยของอาณาจักรศรีวิชัยนะครับแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยรับศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธเหมือนกันแต่เป็นพุทธแบบนิกายมหายานนะครับเก่งมากครับตบมือให้เพื่อนหน่อยครับครับผมสำหรับอาณาจักรต่อไปนะครับคืออาณาจักรตามพอลิงครับผมซึ่งอาณาจักรตามพอลิงเนี่ยใครเป็นคนพูดครับโอเคได้ครับอาณาจักรตามพอลิงครับอาณาเขตของอาณาจักรเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: นครศรีธรรมราชแหลมมาลายูครับ
0: ตั้งแต่นครศรีธรรมราชจนถึงแหลมมาลายูนะครับซึ่งแหลมมาลายูเนี่ยปัจจุบันก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองต่อมาครับช่วงเวลาในการก่อตั้งล่ะครับ
1: พุทธศตวรรษ7ถึง19ค่ะ
0: พุทธศตวรรษที่7ถึงพุทธศตวรรษที่19ครับผมเมืองหลวงของอาณาจักรตามพอลิงล่ะครับ
1: นครศรีธรรมราชค
0: ่
1: ะ
0: นครศรีธรรมราชครับผมแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ล่ะครับ
1: เทวรูปในเทวรูปในศาล
0: ศาสนา
1: ในศาสนาฮินดูค่ะ
0: เทวรูปต่างๆนะครับในศาสนาฮินดูนั่นเองแล้วก็รวมถึงพระบรมธาตุอะไรครับที่อะไรครับพระธาตุที่วัดอะไร
1: วัดมหาธาตุวรมหาวิทย
0: ์ที่วัดมหาธาตุนะครับวรมหาวิหารนั่นเองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเก่งมากครับผมขอบคุณครับสำหรับเทวรูปที่เป็นรูปปั้นในศาสนาฮินดูนะครับแสดงว่าอาณาจักรตามพอลิงเนี่ยรับศาสนามาจากไหนครับนักเรียนคิดว่ารับศาสนามาจากไหนครับอินเดียได้นำศาสนาฮินดูมาด้วยนะครับทำให้บริเวณอาณาจักรตามพอลิงเนี่ยมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นเทวรูปของในที่เป็นเทวรูปนะครับในศาสนาฮินดูนั่นเองต่อไปครับครับผมคำถามข้อต่อไปนะครับนักเรียนคำถามคือให้นักเรียนนะครับอภิปรายพัฒนาการของอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับนักเรียนคนไหนอยากตอบครับเชิญครับ
2: มีการค้าขายทางทะเลกับต่างชาติเช่นเครื่องเทศค่ะ
0: มีการค้าขายทางทะเลกับต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างจีนกับอินเดียใช่ไหมครับมีการค้าขายเครื่องเทศของปลาต่างๆแล้วก็รวมถึงทั้งสองอาณาจักรเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรที่เป็นพ่อค้าคนกลางใช่ไหมครับเป็นเมืองท่านั่นเองต่อไปครับมีอะไรครับ
2: ระบ ัฒนธรรมจากอินเดียเช่นเจดีย์และโบราณสถานต่างๆค่ะ
0: โอเคครับมีการรับวัฒนธรรมมาจากอินเดียนั่นเองปรากฏเด่นชัดในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดีย์วัดนะครับแล้วก็โบราณสถานต่างๆนะครับแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆเช่นรูปปั้นใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับเทวรูปของศาสนาฮินดูนั่นเองต่อไปครับ
2: มีเมืองในปกครองมากมายค่ะ
0: มีเมืองในปกครองมากมายนะครับก็คือแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรทั้งศรีวิชัยแล้วก็อาณาจักรตามพอลิงเนี่ยมีการค้าที่หลายเมืองใช่ไหมครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับหลายเมืองนั่นเองโอเคเก่งมากครับคำถามต่อมาครับนักเรียนคุณครูมีคำถามว่าอิทธิพลของอารยธรรมโบราณส่งผลต่อภาคใต้ในปัจจุบันอย่างไรครับคุณครูขอตัวแทนอีกหนึ่งคนครับได้ครับอิทธิพลของอารยธรรมโบราณนะครับส่งผลต่อภาคใต้ในปัจจุบันอย่างไร
2: มีการถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันค่ะเช่นวัดโบราณสถานหรือเจดีย์ต่างๆค่ะ
0: โอเคครับเก่งมากครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีการถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นวัดเจดีย์ต่างๆใช่ไหมครับถือว่าเป็นรูปแบบศิลป์รูปแบบสถาปัตยกรรมนั่นเองที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันใช่ไหมครับเก่งมากครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับช่วยกันตอบได้ครับนักเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างอารยธรรมโบราณในภาคใต้ใช่ไหมครับมีอาณาจักรอะไรบ้างที่คุณนำมาศรีวิชัยกับตามพรลิงใช่ไหมครับซึ่งอาณาจักรศรีวิชัยกับตามพรลิงเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดจากอะไรครับ
3: การค
0: ้
3: าขาย
0: การค้าขายกับต่างชาติระหว่างจีนกับอินเดียนั่นเองเป็นเส้นทางการค้าใช่ไหมครับเป็นศูนย์กลางของเส้นทางการค้านั่นเองทำให้มีการจอดแวะที่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนะครับทำให้เกิดอารยธรรมโบราณต่างๆมากมายเลยทีเดียวแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรใช่ไหมครับเก่งมากครับแล้วก็บริเวณอาณาจักรโบราณในภาคใต้เนี่ยนักเรียนมีการรับวัฒนธรรมทางด้านศาสนาเนี่ยมาจากไหนครับมาจากอินเดียไม่ว่าจะเป็นศาสนาเริ่มแรกเลยที่เราพบเทวรูปครับศาสนาอะไรศาสนาฮินดูแล้วก็ต่อมาก็คือศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับที่เราพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนั่นเองแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็คือศาสนาอะไรครับพุทธเหมือนกันแต่เป็นนิกายเถรวาทนะครับเก่งมากครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับกับอารยธรรมโบราณในภาคเหนือกันครับเราจบภาคใต้ไปแล้วเราเรียนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ภาคใต้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อารยธรรมภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์เหมือนกันครับแต่เป็นของอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนั่นเองนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังปานกลางอยู่ในระยะ

ยะนี้ในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่7โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-3 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้ามันร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้ว

0: ไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
1: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
2: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลลาดอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
3: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
4: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละ

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
2: เอ้ย
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: ปะเบ้
4: อ
5: แล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน่แน
2: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: ไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคล้อยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
5: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
5: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
5: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่

0: ิลาถูกปั่นหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
1: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
2: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
1: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
2: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
0: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
2: ้
0: ให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
2: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
4: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
5: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: โหกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการ

0: รวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
1: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
0: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
1: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
0: ใช่เห็นแล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
2: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: ประธานแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เออเสียงใครพูดอ่ะ
1: พูดน่ะ
0: ว้าวสวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
2: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: สนุกสิเราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งแห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์เดียราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐาน

0: เป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในครานั้น
1: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
1: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีจะประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
2: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เซฟตี้ฟอร์โอล
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่านี้คุณ

0: ครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: ็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือ
0: รัก
1: นั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียน ต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ยิ่ง
1: อีกครั้งนะครับ
0: ยิ่ง
1: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือยอผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหญิงนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ใหญ่
1: อีกครั้งนะครับ
0: ใหญ่
1: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ยาว
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยาว
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: โรงเรียน
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: โรงเรียน
1: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮืออ
1: ีกครั้งนึงนะครับ
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮือ
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: รู
1: ้หรือ
0: ฮู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ลู
1: ่หรือ
0: ฮู้
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ช้าง
1: อีกครั้งนึงนะครับใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่า ช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: สู้
1: อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: สู้
1: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ชาย
1: อีกครั้งนะครับ
0: ชาย
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะเต่านะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ราบ
0: อีกครั้งนะคะ
1: กราบ
0: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ข้าม
0: อีกครั้งนะคะ
1: ข้าม
0: ถูกต้องนะคะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ตรง
0: อีกครั้งนะคะ
1: ตรง
0: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับ
0: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ล้วย
0: อีกครั้งค่ะ
1: กล้วย
0: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ปลา
0: อีกครั้งนะคะ
1: ปลา
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซนอ๋อ
1: ไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกงภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: แกง
0: อีกครั้งค่ะ
1: แกง
0: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: แขน
0: อีกครั้งนะคะ
1: แขน
0: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณครูเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ

0: ินนั่นเองค่ะนักเรียน
1: ใช่แล้วครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะว้าวว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
1: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
0: โกหกนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
0: รองเท้านั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
0: วิ่งนั่นเองครับ
1: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
0: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
0: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
1: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮัดนั่นเอง
0: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
0: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
0: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
1: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
0: เฉลยเลยไหมคะคุณแฟน
1: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่าง

0: ไหมครับกรวยคําแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกวยคําที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะเห็นว่า
1: เรือใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคําควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งหนึ่งครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนเราออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ละครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงื่อก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้องหรอค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้กิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทํานะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทํานะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่มั้ยล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง

0: นอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
1: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบะคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนแนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงระวังกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มัน

0: ยระบัง
1: ได้ครับได้ได
0: ้โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
0: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
0: สวิงอันนี้ไว้ใส่อะไรคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
0: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
0: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
0: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
0: อือเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
0: ตัวชัดเจน
1: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
0: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เปิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
0: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับ
0: จ้า
1: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
0: วันนี้เราจะได้4
1: แต่ว่ามันจะได้ไหม
0: มันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไอ้ก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล5 60เหมือนกันครับ
0: อุ๊ยก็ได้ราคาอย่างงี้โอ๊ยเหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นมั้ย
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โห
0: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกจุกมาแล้วสองตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่
1: น
0: เพราะอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่นี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอกของแท้
0: ต
1: ้
0: องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงของปลาเนี่ยครับ
1: แต่มันเจอกับไฟแล้วเน
0: าะใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเกิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะ

0: โอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
1: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
2: ทะลุไปแล้ว
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกหากินตามป่ากงกาญจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
3: โอ้ถูกแล้ว
0: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
3: นวลๆตัวนู้น
0: ตัวนู้นตัวนู้นนี่ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ตัวออกเหลืองนวลกว่า
3: อันนั้นก็อยากจุ่มโปย
0: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ่มโปย
3: อันนี้ก็อยากโลบัน
1: ปลาจุมโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุมโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
3: พุงไม่ไหม
4: ้จะไปเอาปลาโทงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้
0: าว
3: ปลาโทงโจงแฮกได้แล้ว
0: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาโทงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
3: ใช่ครับ
0: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
3: เตรียมพร้อมครับ
0: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
3: บ่อย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
3: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
1: กระบอกก็เหมือนกัน
3: กระบอกมันก็เหมือนกัน
1: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นสันหลังมาแล้วมุกมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: แล้ว
0: ไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนที่ทำอาหารการฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้

เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน

0: 3อำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
1: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเน
2: า
0: ะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทําต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนํามะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้แกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทั้งฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะอันนี้เป็นเกลือนี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ไปนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้จัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโอ้โหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
2: หยวกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: ต้นแกงต้นตำรับ
0: เก่งจริง
2: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพื่อจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
2: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญไม้ทำรายการว
0: ะอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
3: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่เคยเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์

0: น้องวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: ครูครับแล้วพวกผีเสื้อล่ะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหนเหรอครับไม่เห็นพูดถึงเลย
1: ใจเย็นๆนะครับผีเสื้อนั้นได้จัดอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนั่นคือกลุ่มแมลงอนุรักษ์และสวยงามแมลงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามได้แก่กลุ่มของผีเสื้อกลางวันและด้วงซึ่งปัจจุบันธุรกิจการค้าขายแมลงสวยงามมีการขยายตัวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยมีการแบ่งศักยภาพและแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแมลงสวยงามและแมลงอนุรักษ์ได้เป็น3ประเภทคือ 1. กลุ่มของแมลงที่เพาะเลี้ยงเพื่อขายทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผีเสื้อกลางวันที่มีสีสันสวยงามและมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงได้ง่ายและมีความต้องการของตลาด 2. กลุ่มของแมลงที่มีการเพาะเลี้ยงเชิงทดลองซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงได้และใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงไม่นานแต่ยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้มากเพียงพอสำหรับจำหน่ายได้3. กลุ่มของแมลงอนุรักษ์แมลงกลุ่มนี้มีความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งแมลงบางชนิดสูญพันธุ์หรือไม่มีรายงานการค้นพบมานานแล้วและบางชนิดมีสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์และบางชนิดเข้าสู่สภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธ
0: ุ์คุณครูคะแล้วคนเขาซื้อกลุ่มแมลงสวยงามเอาไปทำอะไรกันหรอคะ
1: ครับผู้ซื้อจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบแมลงสวยงามมีความแปลกตาเช่นเพื่อเลี้ยงในบ้านในสวนหรือในพิพิธภัณฑ์แมลงและบางรายซื้อแมลงเพื่อนำไปแข่งขันกันเช่นแมลงด้วงชนิดต่างๆกลุ่มแมลงสวยงามและการอนุรักษ์นั้นแมลงสวยงามหลายชนิดได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นมีการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายกันในหลายพื้นที่ซึ่งการพัฒนาควรจัดให้มีมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปประกอบธุรกิจในส่วนกลุ่มแมลงที่อาจมีการสูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์นั้นควรส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของแมลงแบบยั่งยืนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศด้วยเช่นกัน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: ก็คือมานะแบบตออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อ

0: เพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
2: ฮะท่านบอกอง
1: เกิดอะไรขึ้นสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
0: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
0: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
3: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
3: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
0: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
3: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
3: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
0: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
3: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การข้างหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
3: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
0: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
3: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
0: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
3: ทำไมล่ะครับพ่อ
0: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์
4: สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
1: อ้าวพ
3: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
6: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
6: ให้พี่บัตรก็คือ
3: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางทีนี้มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแทะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: นับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: เอาละฮะวันนี้เรามาเจาะลึกกันถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเลยดีกว่านะฮะเป็นชิ้นๆไปเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายใช่ไหมไม่รู้จะดูชิ้นไหนดีวันนี้เรายกชิ้นใหญ่มาดูนะเรามาเริ่มจากชิ้นใหญ่ที่เล็กสุดในนั้นก่อนละกัน
2: ชิ้นใหญ่ที่เล็กสุด
1: ที่บอกว่าใหญ่ไม่ใช่เรื่องของขนาดแต่เป็นเรื่องของ
3: อันตราย
1: อันตรายก่อนอื่นสวัสดีพี่แน่ก่อน
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าจาก PEA นะอยู่กับเราตลอดเลยนะฮะเครื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าอันตราย
2: อ
1: ันตรายยังไงเวลาไฟฟ้าอยู่กับน้ำแล้วก็มาสัมผัสตัวอันตรายไหมล่ะ
3: อันตราย
1: เออเกิดรั่วเกิดอะไรขึ้นมาเต้นอยู่ในห้องน้ำคนเดียวสนุกแก่เลยเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องน้ำอุ่นมันยังไงพี
3: ่ก็ต้องท้าความก่อนนะร่างกายคนเราเนี่ยจะมีความต้านทานประมาณ 200,000 ถึง 500,000 โอห์มยิ่งความต้านทานสูงเรายิ่งกันไฟได้เยอะ
1: ใช่
3: หลักการง่ายๆเลยแต่ถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่หรือเปียกตัวเหงื่อเมื่อไหร่เนี่ยจะเหลือแค่พันโอห์ม
1: มันกระจอกเยอะนะ
3: ใช่จากหลักแสนใช่ไหมครับ
1: กระจอกเยอะเลย
3: จากหลักแสนจะเหลือแค่พันทำไมถึงมีข่าวทำไมถึงมีคำพูดว่าตัวเปียกอย่าถอดปลั๊กใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี่คือผลครับว่า
2: อันตรายมากจริงๆ
3: ทีนี้ปุ๊บพอเราเห็นเครื่องทำน้ำอุ่นครับสังเกตไหมมันเขียนว่าควรติดตั้งสายดินเพราะนี่ใช่ไหมอ
2: ันตรายถึงชีวิต
3: ควรติดตั้งสายดิน
1: โอ้โหเป๊ะเลยใช่ใช่ติ๊กเกอร์ติดเงิน
3: จริงๆครับแล้วรู้ได้ไงว่าติดตั้งหรือยังล่ะ
1: ครับ
3: มันมีปุ่มเทสอยู
1: ่อ๋ออ
3: ๋อทุกเครื่องแอร์ปุ่มเทส
1: กดแตะนะ
3: กดปุ๊บแล้วมันดีดแปลว่าใช้งานได
1: ้เฮ้ยผมกดเล่นตลอดเลย
3: นั่นแหละตัวนั้นถ้ามันดีดไปปุ๊บแล้วอย่าลืมเก็บกลับด้วยนะ
1: เอาลืม
3: ตัวดีดต้องเก็บกลับด้วยนะเพราะได้รู้ว่ามันเทสใช้งานแล้ว
1: ต้องเก็บกลับด้วย
3: แล้วใช้งานเราทุกการใช้งานเทสทุกครั้งก็ยังดี
1: กดเทสหน่อย
3: ครับผม
1: อันนี้ชิ้นแรกเรื่องอันตรายแล้วก็มีปุ่มกดเทสอย่าลืมกดเทสกันแล้วก็อย่าลืมกดกลับด้วยจะได้ใช้งานได้ต่อไป
3: ใช่ครับผม
1: โอเคชิ้นแรกคือเครื่องทำน้ำอุ่นชิ้นที่สองเราอยากพูดถึงตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็เป็นตัวนึงที่รู้สึกว่าโอ้โหมันดูน่าจะเปลืองไฟมันนะ
3: คือจริงๆตู้เย็นหลักการจริงไม่ค่อยเปลืองไฟเท่าไหร่คร
1: ับ เหรอ
3: แต่ที่เราเปลืองไฟบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมพวกความลังเลของเราลังเลจะกินอะไรดีนะเปิดบ่อยๆเนี่ยคือตู้เย็นเนี่ยมันถูกตั้งมาคือว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องการอุณหภูมิสมมติ100 องศาเลย
1: 100 องศาเลย
3: ถ้าเราเปิดบ่อยอุณหภูมิภายนอกเข้าไป
1: อ
3: ุณหภูมิข้างในก็ร้อน
1: เกิดการผันผวนทั้งอุณหภูมิเกิดขึ้น
3: เครื่องคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นเนี่ยก็ต้องทำงาน
1: เพื่อปรับอุณหภูม
3: ิถูกต้องเพื่อความเย็นกลับเข้ามา
1: โอเค
3: เนี่ยแล้วเราเปิดบ่อยก็เปลืองไฟ
1: อ๋อการพยายามเอาอุณหภูมิกลับมาให้คงที่นี่แหละ
3: ใช
1: ่ไม่เสียพลังงาน
2: คือปิดค้างไว้เฉยๆนี่ก็คือแทบจะไม่ได้
3: แทบจะไม่
2: ปล
3: ่
2: อย
3: เลยครับ
2: เปิดมันก็
3: สังเกตถ้าเรามีสัญลักษณ์เบอร์5ครับ
2: ไ
3: ม่เขียนชัดเจนว่าประมาณ300 กว่าวัตต์เอง
1: อ๋อ
3: ครับไม่เยอะเลย
1: ท่านจะมีต่อปีแล้วต่อปีกี่บาท
3: ใช่ถูกต้องครับนั่นคือเปิดไว้เฉยเลยแช่ไว้เฉยคุณไม่ต้องเสียเลยเลยก็เท่านั้น
1: แต่มันไม่มีใครใช้ตู้เย็นแล้วปิดไว้ตลอดกาลแล้วฮะ
2: มันก็ต้องเป
1: ิ
2: ด
1: ต้องเก็บอะไรมาทับประทานบ้าง
3: ใช่ครับอันนี้ก็ถูกต้องครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเปิดแต่ละครั้งก็อยากให้จะวางแผนการเปิดให้ดี
2: วางแผนการเปิด
1: เฮ้ยพูดจริงเลย
2: จะหยิบอะไรบ้าง
3: จริงครับไม่จะไปได้จริงนะ
1: ตู้เย็นเนี่ยเวลาวางเนี่ยควรจะวางยังไง
3: คือตู้เย็นสมัยเนี้ยคืออย่าชิดผนังเลยอย่าชิดผนังเลย
1: บางคนบอกเฮ้ยมันเกะกะไม่สวยตอนที่
3: แล้วถ้าปลอดโปร่งยิ่งดีเพราะการระบายอากาศของตัวอย่างที่บอกครับว่าถ้าอุณหภูมิมันไม่ถึงเนี่ยตัวพัดลมหรือตัวระบายอากาศมันจะดันออกมาถ้ามันอยู่ในอบเกินไปเนี่ยมันก็ระบายได้น้อยเหมือนเราอยู่ที่โล่งครับเราปลอดโปร่งไหมแต่ถ้าเราดูแคบๆมันก็ความร้อนอยู่สะสมตรงนั้นแหละมันก็ระบายออกไม่หมด
1: ระบายออกไม่ได้
3: ใช่มันก็ยิ่งเปลืองไฟหนัก
1: เลยทำให้รอบๆมันร้อน
3: ใช่
2: แผงที่เขาระบายคือมันอยู่ข้างหลัง
3: ใช่ครับข้างหลังครับถูกต้อง
2: มันก็เลยต้องมีสเปซเยอะให้มันได้ออกไป
3: เวลาเราแกะตู้เย็นเนี่ยในกล่องจะเขียนชัดเจนเลยว่าให้อย่าให้ชิดผนังเกินไป
1: มันเท่าไหร่นะ10-20 เซน
3: ประมาณ20 เซน
1: เออจำได้ว่า20 เซนคือจริงออฟเซต20 เซนทุกด้านจะดี
3: ใช่ครับ
1: แล้วข้างๆด้วยเพราะข้างก็
2: ไม่ค่อยมีใครทำ
3: ใช่
1: คือวางชิ้นดีกว่าพื้นที่อะไรเง
3: ี้
1: ยเป็นเรื่องการทำงานที่มันจะได้ประสิทธิผลมากขึ้นนะ
3: ความปลอดภัยหลายอย่างด้วยครับตอนนี้ครับผม
1: ไปดูแอร์กันดีกว่า
3: ฮะ
1: แอร์นี่มันมีฟังก์ชันยังไงทำงานยังไงฮะ
3: คือแอร์เนี่ยหลักการง่ายๆคือมันพยายามปรับอุณหภูมิที่เราตั้งไว
1: ้
3: ในสมมติเราอยู่ในห้องเราปรับตั้ง25 องศา
1: เราอยากให้อุณหภูมิ25 องศา
3: แอร์ก็จะทำการดูดลมออกไป
1: ดูดลมร้อนออกไป
3: ที่คำว่าคอมเพรสเซอร์ที่เราอยู่ที่ระเบียงครับน
1: ั่
3: นคือพัดลม
1: คอยร้อนนะ
3: คอยร้อนคือดูดลมในห้องออกไปแล้วเครื่องที่ความเย็นของตัวแอร์จะเป่าลมเย็น
1: คอยเย็นเป่าลมเย
3: ็
1: น
3: ออกมาถ้าอุณหภูมิถึง25 องศาตัวคอมเพรสเซอร์จะหยุด
2: ค่ะ
1: แปลว่าเงียบ
3: ใช่เวลาเราซื้อแอร์มันเขียนชัดเจนว่าอ่ะ7,500 วัตต์หร
1: ือ
3: 7,000 วัตต์ละกันมันจะเขียนชัดเจนแปลว่าอะไร1,000 วัตต์เนี่ยใช้งานต่อเนื่อง1 ชั่วโมงคิดค่าไฟ1 หน่วย
1: แล้ว1,000 วัตต์ก็
3: ประมาณ7 หน่วยต่อชั่วโมง
1: ก็7 หน่วย
3: แต่คำว่าชั่วโมงเนี่ย คอมเพรสเซอร์ไม่ได้เดินตลอดเวลา
1: อ๋อใช่
3: มันเดินประมาณสัก10นาที
1: เออก็หยุดเพราะว่าอุณหภูมิในห้องได้แล้ว
3: ได้แล้วก็หยุด
1: ถ้าอุณหภูมิมันเสียไปอีก
3: มันก็ถูกอีกก็เดินใหม่ทีนี้เรามันมีความสงสัยที่ว่าเอ๊ะทำไมใช้ไฟเดือนนี้กับเดือนที่แล้ว
1: มันค่าไฟไม่เท่าก
3: ัน
1: เออทำไม
3: เพราะอุณหภูมิภายนอกที่อยู่รอบห้องนะครับบางครั้งอาจจะเปิดหน้าต่างก็ได
2: ้
3: หน้าต่างปุ๊บแดดเข้ามาร้อนไหมเห็นไหมครับเนี่ย
1: คือมันอยู่ที่อุณหภูมิตั้งต้นของห้องเท่าไหร
3: ่ใช่ใช่ไหมครับถูกต้อง
1: แล้วจริงทิศของการวางห้องนั้นมีผลไหม
3: มี
1: เพราะว่าผนังด้านทิศใต้ที่ด้านทิศตะวันตกโดนรับแดดทั้งวัน
3: ถูกต้องครับ
1: กว่าแอร์จะรีดอุณหภูมิในผนังออกไปความ
3: เสื่อมก็เดินตลอดเวลา
1: โอ้โหทำงานหนักเลยนักเรียนผมว่าทำไมถึงได้เย็นช้า
3: ใช่
1: แอร์เนี่ยต้องติดตั้งยังไงติดหน้าต่างป่ะฮะ
3: คือจริงๆอ่ะจริงๆตัวแอร์เนี่ยติดตั้งที่เราสะดวกตรงจริงนะแต่ถ้าใกล้ตัวที่เราวางคอมเพรสเซอร์ครับจะประหยัดในการติดตั้งมากกว่าผมบอกแบบนี้เพราะท่อน้ำในการลำเลียงหรือตัวระบายน้ำออกไปเนี่ยที่เราเห็นเวลาเปิดแอร์แล้วน้ำหยดเนี่ยนั่นคือระบายคอยเย็นออกไป
1: มันต
3: ันใช่ครับนั่นแหละครับนี่เป็นผลว่าเราต้องอยู่ใกล้มากสุดเพื่อประหยัดในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายหลายๆอย่าง
1: ครับ
3: จริงๆอ่ะสำคัญที่สุดนะถ้าบ้านคุณหรือพื้นที่อยู่อาศัยคุณมีร่มไม้นะประหยัดไฟได้เยอะเลย
1: อันนี้
3: ชัดเจนเลยนะครับ
1: มันช่วยกรองแสงแดด
3: ใช่มันร่มมีร่มใช่ครับผม
1: เหแสงไป
3: ใช่ครับนี่สำคัญเลย
1: คร
3: ับผม
1: อันนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก3ชิ้น
3: ใช่ครับผม
1: ค่าไฟที่มันค่าไฟของประเทศเราเนี่ยเขาคิดยังไงพี่
3: คือหลักการค่าไฟอ่ะไปคิดเหมือนอัตราก้าวหน้าผมเปรียบเทียบง่ายๆกันเป็นโลกกลมๆแล้วกันเช่นว่าสมมติว่า1ถึง50หน่วยคิด2บาท
1: โอเค
3: 51ถึง100หน่วยคิด3บาท
1: แพงขึ้น
3: แพงขึ้นทีนี้ปุ๊บถ้าสมมุติว่าคุณใช้ไฟไป70หน่วยล่ะคิดยังไงคิด50หน่วยแรกอ่ะ2บาท
1: 2บาท
3: ไอ้ที่มันเกินมาคือ
1: 20
3: 20ประมาณ20หน่วยไอ้19หน่วยนั่นน่ะคิด3บาท
1: โอ้
3: ก็คืออะไร
1: ยิ่งใช้เยอะยิ่งแพง
3: ถูกต้อง
2: แต่เขาคิดแค่ส่วนที่เกินมา
3: ที่เกินมา
2: ส่วนที่ไม่เกินคิดราคาเท่าเดิมไป
3: ถ้าสมมติว่าสมมติ300หน่วยขึ้นไปก็คิดเท่านี้เลยเรทนี้เลย
1: เข้าใจแล้ว
3: ไม่ใช่บอกว่าคุณใช้ไฟ700หน่วยคุณจะเสียเรทหมดเลยไอ้แรกๆคุณเสียค่าบันไดแหละหลังๆมาที่คุณเกินคุณต้องคิดเรท
1: ขั้นบันไดคุณ
3: ขั้นบันได
1: เออคุณผู้ชมเข้าใจนะ
3: ภาษีเหมือนภาษีครับภาษีอัตราก้าวหน้ายิ่งใช้สูงคุณก็ยิ่งจ่ายค่าไฟแพง
1: เออเพราะฉะนั้นผมก็บางครั้งแปลว่าประหยัดเถอะ
2: ประหยัดก็ดีก็ประหยัดไปหลายอย่างเลยนะ
1: ตัวคูณด้วยนะตัวคูณน้อยลงอะไรเงี้ย
2: เออ
1: ก็
2: เปลืองทีก็เปลืองกันเป็นแบบท
3: องคูณ
2: แบบปุ๊บๆอย่าง
1: น
2: ี้เลย
1: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็ได้บอกวิธีการประหยัดไฟในเบื้องต้นทางกายภาพเนาะวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะทุกชิ้นที่หลักในบ้านเรานะฮะทั้งเรื่องการติดตั้งตำแหน่งการติดตั้งการทำงานต่างๆรวมถึงเรื่องของค่าไฟด้วย
3: ใช่ครับ
1: ฮะคิดไปสักหน่อยก็ดีว่าค่าไฟแพงมากนะฮะแล้วก
2: ็
1: จริง
2: ๆเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบตกใจอ่ะ
1: ดีนะ
2: อากาศมันร้อนด้วยอะไร
1: ถูกต้องถูกต้องอย่างที่พี่นันบอกเลย
2: ประหยัดได้ก็ประหยัดนะฮะ
1: ทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก PA ดีที่สุดนะฮะขอบคุณพี่นันมากนะฮะ
2: ขอบคุณ
1: คร
2: ับ
0: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่นะฮะสามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับปัญหาที่ส่งเข้ามากรุณาส่งรูปมาด้วยนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็แก้ได้ถูกจุดนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:00 น. 10:30 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง3ทางหัวล้ออะไรมั้ย
2: เรียบร้อยจังเลยวันนี
0: ้ก็เรียบร้อยมาก
2: นั่งเรียบร้อยแล้วเร
0: ีย
2: บร้อย
0: วันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสารพีต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยาสารพีเป็นไม้ประเภทสมุนไพรกลุ่มพืชหอมที่มีใบเขียวตลอดปีเป็นไม้ประดับที่สวยงามทั้งส่งต้นและใบนิยมปลูกให้ร่มเงาทั่วไปเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทก่อปลูกเป็นไม้มงคลมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆแตกต่างกันไปเช่นภาคกลางเรียกสารพีภาคใต้เรียกสร้อยพีเชียงใหม่เรียกสารพีแนนสารพีเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูงประมาณ 12-20 เมตรเรือนยอดทรงกลมกิ่งแน่นปลายกิ่งลู่ลงใบใหญ่เกลี้ยงสีเขียวแข็งเป็นมันเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆปลายใบมนเว้าลงเล็กน้อยโคนใบสอบแคบเรียวแหลมถึงก้านใบลำต้นเปล่าตรงเปลือกนอกมีสีเทาดำผิวเปลือกแตกล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆตลอดลำต้นออกดอกเป็นช่อเดียวๆหรือเป็นกระจุกตามลำต้นและกิ่งเรียงรายต่อเนื่องกันไปดอกเมื่อบานเป็นสีขาวและกลายเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรยมีกลิ่นหอมแรงมากผลรูปกระสวยปลายแหลมผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองอมส้มเนื้อในมีสีเหลืองหรือสีแสดมีรสหวานสารพีเป็นไม้เศรษฐกิจเนื้อไม้สารพีมีสีน้ำตาลแกมแดงแข็งทนทานนิยมใช้ทำเสาพื้นและฝาบ้านตำรายาไทยใช้ส่วนต่างๆของสารพีปรุงเป็นยามีสรรพคุณต่างๆกันเช่นใบช่วยขับปัสสาวะบรรเทาอาการปวดตามข้อดอกแห้งบำรุงกำลังลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้เจริญอาหารลดไข้แก้ลมบำรุงหัวใจบำรุงประสาทบำรุงปอดและเข้ายาลมผลสุกมีรสหวานรับประทานเป็นยาบำรุงหัวใจช่วยขยายหลอดเลือด

มสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 8 นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพได้มีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวถิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีโครงการดังกล่าวเป็นการขยายบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกรวมถึงรองรับการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมประมาณ29ไร่ในตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2503โดยเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านต่อมาได้รับประธานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ไปใช้บริการดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประทานชื่อว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประทานชื่อว่าพิพัฒน์ศตวรรษขออภัยครับพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงโดยเปิดให้บริการจริง272เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตICU, NICU, PICU, ศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสโตรกยูนิตและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนการจะสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระ

พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและระวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม9คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม 2,596 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนเชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อ

องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน3คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวม 2,424 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นาทีที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจัดดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบให้แก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนเขินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์จังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ

บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทนัททรงรัตน์จำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงพร้อมคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทหัวเซ่งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดคารุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกันหทัยพรสุวรรณโสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดท่าทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพสรธรรมารามวัดศาลาแดงเหนือจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครครอบครัวพรพรหมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัททรงรัตน์จำกัดและพระครูโกศลปริยัตยาธรวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกาย

ชายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: เทพพงงามและแม่จุ๋มพัสราวรรณทรงพีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกรากันไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีป๋า
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
1: ตกลงถามใครก่อน
4: ถามทั้งคู
2: ่ป๋าเทพก่อน
1: นี
2: ่นะแล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รอง
1: มาถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจกูจะพูดยังไงดีว่าเนี่ยจะได้ตอบไงก่อน
4: ป๋าตอบก่อนเลย
2: ป๋าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
1: ครับ
2: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มต้นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
1: เราจะเลิกคนที่2มา
4: ครับ
1: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
4: นี่คือครอบครัวที่4หรือครอบครัวที
1: ่3
4: ที่3มีมา2ก่อนหน้านี
1: ้มา2
4: ครับ
1: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับตอนหลังก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันมานี่นานแล้ว
4: มาถามไอ้ถึงจุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู
1: ่
4: ว่าชอบต้องมีการแฮมก่อนตอบด้วย
3: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอ่ะ
4: ครับ
3: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เงี้ย
1: ค่ะก็อังกันนั่นยังได้ก็ดีนะ
3: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ย
4: งั้นก่อนเข้า
1: พูดดีๆพี่พูด
4: หักที่มันแยกกันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไหม
3: มันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาว่าเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับคนที่เรารัก
4: นี
3: ่ใช่
4: แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามี
3: คน
4: กลัวมาก่อนนะ
1: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
3: ใช่
4: เขามีมาก่อน2ครอบครัวแล้วเขามาจีบเราม
3: ัน
4: เรารู้พ่อดมนะ
3: ใช
1: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
2: ขนาดนั้น
1: จริงๆจริงๆไม่ได้คิดจะจีบ
3: ณเดชณเดชเลย
1: ป๋าไม่โกหกหรอกมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มอ่ะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอ่ะ
3: แม่สื่อ
1: ถามเลยเล่า
3: ให้เขาฟังแม่สื่อมากกว่าเราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบดูตลกชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้นเถอะ
1: แต
3: ่ไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลยน
4: ะ
3: ชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งป๋าเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป๋ามาแล้วไม่เป็นป๋านะคณะเทพโพงามมาแล้วก็วิ่งกรูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
4: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
1: ่ดูแล้วไม่มีจุด จริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ยมีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลยยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่จริง
3: ๆเดี๋ยวก่อน
1: ชีวิตเป็นจริง
3: ๆเดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
1: ทำไมก็กูเห็นทุกวันนะมาให้ลูกอะไรอีกอ่ะลูกมันจะไปเห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
3: ค่ะ
1: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันนะบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก็นู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่

0: มันไม่ไปไหนก็ถือว่ามันเหมือนกับขี้ตะไคร่น้ำอ่
1: ะ
0: มันเกาะติดอย่างนั้นแบบเราก็ขี้เกียจเอาเขี่ยมันออก
1: ป๋าบอกว่าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
2: เขาพูดค่ะเขาพูดเลยอยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
1: ค่ะ
2: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
1: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
2: แรกๆนะแรกๆมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดิป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่า
1: พาไป
2: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องจองตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยหาใหม่ยังไม่ได้ไงก็และเลียมๆไปยังอื่นอีกก่อน
1: แต่หมูทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ๋มตลอดเลย
2: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่แบบเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป๋าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยแบบไปมือเปล่า
0: จะให้พลาดไปองค์เดียวเลย
2: พระเลี่ยมทอง
0: พระเลี่ยมทอง
2: ไปตักบาตรวันปีใหม
1: ่ป๋าสายเตนกันเนาะ
0: ไปเลย
2: ให้พระ
0: แต่ว่าผมมาอยู่กับมันเอาทองของมันไปอีก2บาทไปให้เพื่อน
2: ไม่ไปทำเพลงพอแค่รักกันเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
1: นี่คือเรื่องราวความรักของป๋าเทพและแม่จุ๋มนะคะป๋าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋มก็บอกว่าประทับใจในความสามารถของป๋าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป๋าเทพสะดุดลงสั่นคลอนได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
3: เมียคอยมาคมเมียมาคมเมียมาคม
4: คอยมาคมคอยมาคมเมียคอยมาคมคอยมาคมคอยมาคมปรบมือค่ะมือให้กับบทเพลงเมียคอยมาคมเพลงดังเพลงเดียวของป๋าเทพ
5: ปากดีเหลือเกินนะแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพลงคำถามถามมากี่ปีละถามมากี่ปีละเมื่อไหร่จะได้คำตอบสุดท้ายก็ต้องมานั่งขายขนมเปี๊ยะช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
6: อ้าวพ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ
5: ่
6: อ
5: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
6: ครับ
5: ก็แค่ตัดออกจากกองมรดกแค่นั้นก็จบโอเคไหม
4: โอ้นี่เขาถามกันมาว่าหน้าอย่างป๋ามีมรดกจะยกให้ลูกนี่เหรอ
5: ไหนวะ
4: น
5: ี่อ่ะนี่มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอดเดี๋ยวมันเหนียว
4: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิงเฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่าเพราะอะไรทำให้ถึงรักกับป๋าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
5: โถยบันไลลวกบันไลลวกแท้ๆมึงอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะรู้แล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
6: เอาละพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวอ่ะแม่อยากจะเล่าไหม
4: เล่าหรอเล่าก็เล่าแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
5: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
4: ในตอนนั้น ฉันเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาทำให้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได
6: ้ นี่แม่นักร้องสาว

0: วยเวลาพี่เทพมาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้นี่ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงแล้วล่ะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
1: อยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต้
2: นี่ครับนี่ขนาดเขินนะเนี่ย

0: ยังไม่ได้ร้อง
1: ฮะ
0: ยังไม่ได้ร้อง
1: ก็เพลงคู่ไง
0: ก็เพลงคู่แต่ต้องร้องสิ
1: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ
0: แม้ฉันจะรู้ว่าป๋าเขาก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันนะสิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้าลงมาว่าฉันจะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
2: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
1: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
2: สู้ๆนะพี
1: ่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับอาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก
3: ่ที
1: ่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
3: เล่นให้ดี
1: สลัดเล่น
3: เล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
1: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟทั้งถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
0: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับ
3: นี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย
0: ฉันจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้เริ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงยากไปเปิดสาขา2ด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้องยังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาที่2นั้นป๋ารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร
1: ไปร้านบ้านั่นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันรักหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันเลยไป
0: ป๋าคะนี่เป็นเงินกำไรจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
4: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอ่ะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
2: ก็เมื่อกี้อ่ะตอนคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่จุ๋มต่ออยากให้สกู๊ปมันแน่นๆขึ้นหน่อยแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่รู้จักพี่จุ๋มนะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนไหนเหรอ
4: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่จุ๋มอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้

0: เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านเนี้ยเขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกร้านเนี้ย
1: เฮ้ยป้าเขาเป็นไรอ่ะ
2: ป๋าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
3: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยป่ะถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
1: ไม่ใช่คนเดียวไ
3: ปเลยไป
2: ติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถแค่นั้นแหละ
3: ฉันไม่ได้ดูแลเรื่องเงินนู่นไปคุยกับอีเตี้ยนู่นมันดูแลเรื่องเงินดูแลร้านนี้ทุกอย่างไปคุยกับมันดีๆไป

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขาสอง
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอไปมีปีนู่นอะไรนู่นเอ้าเราก็จะไหวเหรอเรา
0: พ่อป๋าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
0: จะรอยังไงปันผลอะไรดีใช่ไห
1: มแต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านนี้เขาไม่มีป่าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางเนี้ยมาเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือบัตรกี้เนี้ยก็เราก็มาให้ป่าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่
3: อ
1: ่ะก็เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
2: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
1: ้ก็เลย
2: มันเล่าซะยาวมากมายอะไร
3: แล้วแม่จุ๋มได้บอกป๋ามั้ยคะว่าที่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทําไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขา2ตอนนั้นได้คุยกันมั้ยคะ
1: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทํางานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: เด็กอะไรเด็กๆอะไร
0: เด็กในร้าน
1: เด็กในร้านใช่ใช่ค่ะ
0: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
3: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสู
2: ง
3: แล้วก็ตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทำธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่แม่จุ๋มเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม
2: ่มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอธิบายอีกเหรออะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์แขกรับแชร์ของเราวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกเป็นบุคคลตัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อเนี่ยคือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะคะอาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
0: ์สวัสดีครับ
3: สองท่านค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป๋าเทพกับแม่จุ๋มแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรไหม
4: ต้องบอกว่าคู่นี้ที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี่ยเพราะจุ๋มนะเพราะจุ๋
3: ม
4: ซึ่งป๋าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
0: ฮะ
4: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆแหละ
0: ครับ
4: แล้วเป็นคนที่ดื
3: ้
4: อไอ้ป๋าเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
0: ่
4: ตัวเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นนี่เป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิดกูไปทำใหม่อีกแล้วตรงนี้พลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยทั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋าเทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
1: ดีป่ะพ่อดีไหม
4: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
5: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป๋าบอกอูจะเอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กันความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
2: ใช่
5: ถูกไหมครับ
2: เข้าใจกัน
5: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วนี่เรียกว่าความรักใช ใช่ไหมฮะพ
4: ่อใช่ถูกต้อง
5: มันไม่ใช่ว่าเขามีทุกเราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะพ่อ
4: ใช่จะมันดึงดูดเข้ามา
5: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
4: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่แม
3: ่ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต่อ
0: ครับ
3: กับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
2: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้แล้วมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียหายไงป๋าไม่เคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมติว่าป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
3: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
2: ไม่เป็นไร
3: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุขให้
2: คนดูเขาก็โดนฟ้องกันทั้งประเทศไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
3: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
1: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นเมียใช่ไหมคะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนน่ะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์น่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
3: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงหนึ่งแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3เดือน
1: ป๋าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป
2: เพราะฉะนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
1: จริงๆเป็นเจ้าชู
4: ้นี่แหละพูดจริงเหรอไปหาไปติดหมอนวดจริงๆเหรอ
2: เออพูดโกหกทำไมจริงๆเลย
1: ในช่วง3เดือน
2: มีวันนึงมันมาไงยังไม่รู้ป๋านอนในรถ
1: เออนอนรอผู้หญิง
2: อ้าวเข้ามาได้ไงวะ
1: เค้าไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นน่ะแล้วก็ไปโงกดูเค้านอนหลับจริงๆอ่ะหลับเลยเคาะ
3: กี่โมงคะที่ไปตอนนั้น
1: ประมาณตี1ตี2เราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอ่ะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
4: แล้วช็อกมั้ยตอนที่แม่ไปเคาะประตู
2: ถ้ามีซาวน์นะตึ๊ดปั๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ พยายามแต่แม่งแต่ซาวไปแล้วนะเนี่ย
3: แม่จุ่มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนอะคะ
1: เขาอยู่ตรงที่ตรง
3: เขาอยู่ตรงคนขับ
1: ใช่
3: โอเคแม่จุ่มเปิดข้างๆ
1: แต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านก็คืนนั้นยังไม่กลับ
2: ก็มันบอกแล้วว่ากลับเมื่อไหร่ก็ได้
1: เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
0: ไม่กลับแต่วัน

0: รุ่งขึ้น
1: วันรุ่งขึ้น
0: กลับบ้านเลย
1: ค่ะรุ่งขึ้นกลับบ้าน
0: ทำไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
2: ถ้ากลับคืนนั้นเสียศักดิ์ศรีอีก
3: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
1: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
2: แล้วถามจริงว่าเวลาที่กำลังร้านกำลังจะเริ่มเนี่ยทำไม

0: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรองพี่อู๊ดมันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
1: ถูกต้อง
0: แค่นั้นเอง
1: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อะเพราะเขาไม่คุยกันไงเพราะไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องการทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้พอจะพูดกับกูไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันทั้งชาติ
0: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือ ไม่สื่อสารกัน
2: มันผมว่าไม่เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะๆเข้าใจเองมั่งสิมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมยังคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ย มันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
0: อ่ะแล้วพอสึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
3: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
0: เพราะอะไรครับ
3: ก็เป็นว่าที่เราพอเราสึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรเปล่าไม่ได้มีตังไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
0: 15วันนั้น
3: 15วันที่ไปบวชอ่
0: ะ
3: เงินเขาก็ไม่มีเหมือนกับแบบว่าล้านเริ่มจะเจ๊งเหมือนกันก็เราก็เลยไปนอนกับพ่อดมอ่ะ
0: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
3: มานอน
2: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
0: ที่ร้านเฝ้าเลย
2: ที่ร้านอยู่นั่นคนเดียวมาตลอด
0: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง
2: ตอ
0: นเปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
2: ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมกัน
0: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
2: นอนที่นั่นดูแล
0: มีห้องนอนให้ป๋าไหม
2: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไอ้อะไรห้องออฟฟิศอะ
3: นอนบนโซฟา
2: โซฟาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
3: ที่หมูกระทะนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วพอเราคือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะเพราะว่
0: า
3: ตัดไฟตัดน้ำทุกอย่างมันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ่อ
0: ครับ
3: แล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันนะสึกมาไม่สึกมาทำความสะอาดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ที่บ้านมันเละเทะเลยก็ทำความสะอาดเจ๊ก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย
2: นี่บางทีป๋าเบื่อตรงนี้แหละเบื่อทำไมมึงคิดไม่ได้อ่ะเราเหนื่อยๆบางทีเราก็พอเห็นสภาพแล้วมันเหนื่อยขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจัดกระจายหมดแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะเรามองทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อป๋าเหรอกูพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอ่ะที่ทำเนี่ยน่ะเพื่อใครอ่ะ
0: พอหมูกระทะ9เดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได้
3: ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
2: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอะริมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นั่นคนเดียวป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองหรอกผ่านแล้วผ่านเลยอะไม่เป็นไรทีนี้ว่าครั้งหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทําไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยว่าพอแล้วเว้ยเอายังไงดีอ่ะเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่ต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่งี้นะจนตายไปแล้วว่ามันมีประโยชน์อ่ะ
0: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
3: ตลอดชีวิตป๋าไม่เคยมาง้ออยู่แล้วอยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
2: ก็แล้วแต่ใครอ่ะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีใครไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
4: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน
0: เอาไว้ก่อนโอเค
4: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
0: ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
1: ๆไม่หรอกมันต้องมาปรับตัวกันใหม
0: ่
1: ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี้เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างเงี้ยก็ต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
3: ่
1: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
2: ่ไม่ใคร

0: ก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีว่าไอ้ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกหลักอีกข้อหนึ่งที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อนอยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขาอยากให้เขาคุยกับเราเราก็คุยกับเขาก่อนผมใช้หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องง้อไม่ง้อนี่ก็ง้อนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนหนึ่งมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
1: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอการที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
0: ้
1: แต่เหมือนกับมันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหนโดยทั่วไปพ่อรองครับ
2: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
1: อ
2: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัวต่อไปแล้วเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้3ปีก็ทนอีกนิดเถอะนะ
3: ใช
1: ่พี่อุ้ดล่ะครับ
0: ตรงนี้ผม
4: ป๋าบอกใช่พ่อ ใช
0: ่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคืออยากได้อะไรให้ก่อนนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปเราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทนตลอดเวลาไหมนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสรภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสรภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะกันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนนะเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู
4: ่
0: ทั้งหมดกลับมาว่าเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้าคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเองครับ
4: ค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ความรักและความสงสารที่ฉันเคยมีให้กับผู้ชายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่ชีวิตกับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกซะแยกกันอยู่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละไปซะไป

0: ตู้แคบๆที่ทำงานอ่ะบ้านช่องไม่รู้จะกลับ
1: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม
2: ่โอ้ยแม่ก็อยากไปอ่ะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
0: ้โอ้ยแม่แม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่จะไปถือสาอะไรอ่ะเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
1: แม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวไป
2: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งสงสารยังคงเด่นชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาเฟ่ชายผู้เคยมองฉันด้วยแววตาที่น่ารักน่าหลงไหลเขาผู้เคยมอบรอยยิ้มที่เป็นกำลังใจให้ฉันและเขาผู้เคยมอบความรักให้ฉันฉันยังจดจำมันได้เสมอแต่ในความเป็นจริงนั้น
3: มาทำไมอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: พ่อแม่แกก็อยากมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ
3: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
1: พ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่ลดทิฐิหน่อยเราอะ
3: ลดทิฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอัดรายการไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
2: พาไทยทอฟฟี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวแล
3: ้วจะไปไหนอะไปอัดรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
2: มีมุมก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยเธอมาตลอดชีวิตแล้วแน
3: ่โอเคไปนะ
2: เดี๋ยวยันนี้จะกินอะไรจะทำให
3: ้ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
2: แล้วก็นี่ล่ะค่ะมันคือความรักที่คุณถามฉันมา
1: โคตรซึ้งเลยครับ
3: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกไม่โถรำคาญ
1: เขินก็บอกเราอะ
3: ถามมาเยอะแยะไรมามากมายขนาดนี้มันซื้อมั้งเปล่าว่าขนมเปี๊ยะเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคุณฮิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วหาม
2: แล้วนี่ล่ะค่ะก็คือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใครอาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้วฉันคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดค่ะ

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อพ่อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได้ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่อย่างนั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับแต่นี่มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไงไง
0: คือเรากลัวว่าไปก็จะโดนตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
2: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรกันทั้งสองคนนะท็อฟฟี่ด้วย
0: แล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
2: ก็เหมือนก็แบบว่าเขาบอกว่า
3: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
2: ก็
3: มันนานเดือนหลายเดือนแล้วนี
2: ่ก็ลูกก็ไล่นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็กล่าวเดือนก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไปสองครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชนชื่นอ่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครแถวนั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100 200ลูกทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊ดก็มาอีกทีครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอัดรายการก่อนก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
4: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยไหมคะ
2: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาก็บอกให้รอเขาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
4: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รอเลย
3: เป็ดแม
2: ่รอเลย
0: เรารอเพราะเราอยากเจอเขาหรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
2: เรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแน่ไม่ร
3: ู้เออนุ่นแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอกก็สักวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันถึงจากไปดีหรือจากไปจากเป็นหรือจากตายอีกละมันไม่ใช่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยกันแล้วกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วที่ทำมาบอกแล้วทุกอย่างนี่ก็ทำให้
0: ครอบครัว
3: เพื่ออะไรครอบคร
0: ั
3: ว
0: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดที่ถี่ได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูก
2: ๆ
0: ที่พาให้พ่อแม่ลดที่ถี่ลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี้จริง
3: แกรู้ได้ยังไง
0: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วแล้วถ้าแม่ไม่รักป๋าแม่เข้าไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
3: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
0: พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ
4: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม
0: ่
4: ว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอก
2: มันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ป๋าพูดน่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าอยากจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ตลอด

0: ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บางป๋าอยากมี
0: เดี๋ยวๆๆอ
2: ยากมีอะไรซะหน่อยมั้ย
0: บางครั้งไอ้
2: จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: นี่ไงจะพูดนี่ไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรอกแต่เอาตรงที่ว่า
1: ให้เด็กๆ
0: ความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องใช้คำพูด
3: ครับ
0: แค่นั้นเอง
3: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทำอะไรเห็นหมดไม่ต้องมาพูด
3: เก่งที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
4: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะป๋ารู้สึกยังไงคะที่แม่บอก
3: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป๋านี่แหละ
0: พูดตอนนี้ใช่ไหม
3: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิดรายการแล้ว
0: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไรเก
3: ิ
0: ด
3: เฮ้ยไม่เอาไปนะสวยๆจะจบรายการแล้ว
0: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ล่ะแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นปฐมที่แกจะต้องมาเรียนกับมหาลัยชีวิตต่อไปอีก
3: นี
0: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะ

0: ทั้งเยอะหรือครอบครัวเนี่ยป๋ารู้ดี
1: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแคร์แชร์ดีกว่า
2: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
3: ก็มองว่าคู่นี้เป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไอ้อีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
0: นี่ลองพูดดีมาก
1: เนี่ยทำไมเราไม่พูดแบบนี้แล้วทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
0: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
1: เยี่ยมเยี่ยมแต่ให้ล้มศักดิ์ศรีอยากพูดแบบเมื่อกี้ไหมก็อยากอยู่
0: เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา
1: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
0: ครับผม
1: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่ถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด
1: โอเคดีนะแต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจแล้วพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวดีแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
4: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้คือความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะ
2: มัน
4: ขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
0: เข้าใจกัน
4: เข้าใจแล้วภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างและยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ปากพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากมากเลยครับ
2: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
2: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: แล้วกลับมาตามชมรายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: พี่นะขอโทษอาจารย์ครับโกรธไม่ได
1: ้โอ้โหหวานมาก
2: โ
3: หเก่งมากเลยอะไปวันนี้ดนตรีจะมีเพอร์เฟคจะมีไลท์เจ็ดไป
4: อันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดเพราะว่าพี่น้องเลย
3: เออปกติได้ถ่ายรูปพ่อครูบ่อยไหม
4: ไม่ค่อยบ่อย
5: ไม่พอจะไปทำงานเลยครับ
3: อ๋อนัดดิลงคิวไว้เป็นคิวถ่ายรูปพ่อครู
1: ใครอยู่ไหมฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยกันมากต่างคนต่าง
2: เพราะอะไรต่างคุย
4: แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
2: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ป่าหนุ่มมาก
3: ป่ามี
1: ผมยังมีผมอยู
2: ่อันนี
1: ้ผม
2: อันนี้ไทยอ่ะเนี่ย
6: อันนี้ไทย
2: ตอนเล็ก
3: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปหนึ่งตอนนี้ได้ไหม
1: เอาเนี่ย
3: เอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอนัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหาร
2: อ
3: ย่างนั้นได้ไหมงั้นไทยจัดแล้วส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห็น
7: ผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนหนึ่งสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจป๋าแข็งแค่นั้นแหละ
8: แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความสามารถของป๋าเทพแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ภายในป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่ก็เหมือนกับป่าฝนเขตร้อนทั่วๆไปต้นไม้ไม่มีความจำเป็นต้องผลัดใบเพื่อลดการขายน้ำในช่วงฤดูแล้งเพราะฤดูฝนที่ผ่านมาต้นไม้เหล่านี้ได้รับน้ำเพียงพอที่จะทำให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้นี่คือป่าดงดิบระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งอันตรายอยู่รอบๆด้านสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนี่คือกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับชีวิตการเดินเข้าไปในป่าที่น่าสะพรึงกลัวคงไม่มีใครอยากหลงทางอยู่กลางป่าแต่บางครั้งก็อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะสภาพป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นอาจทำให้เราสับสนกับเส้นทางเดินได้และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราหลงป่าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออาจต้องจบชีวิตลงในป่าลึก

การเอาตัวรอดของมนุษย์เกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกถึงกำเนิดขึ้นบนโลกเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์และกลายเป็นอารยธรรมในการดำรงชีวิต

่าให้อะไรกับมนุษย์มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยที่สำคัญประเทศไทยเป็นเมืองร้อนโอโซนจากป่าไม้ช่วยปกป้องความร้อนและแสงแดดทุกคนควรมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจรวมไปถึง

0: ได้เป็นอย่างดีแต่ป่าซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่ก็มีอันตรายอยู่รอบๆด้าน
1: ป่าที่ชื้นเนี่ยนะครับเรื่องคมอันตรายนะครับหนึ่งอันตรายอยู่กับสัตว์นะครับพวกสัตว์อย่างส่วนมากเป็นพวกหมีควายพวกกระทิงหรือพวกช้างจะหลบตัวเข้ามาซ่อนอยู่ในป่าชื้นเพราะอากาศมันเย็นเพราะพวกนี้เขาอากาศเย็นยันพวกงูเหมือนกันนะพวกงูดอกงูยังไม่ได้ต่างๆพวกนี้ครับที่อันตรายแต่ยันพวกไอ้งูตรงหลอกตรงอ่างเนี่ยป่าลักษณะป่าที่ชื้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่มันจะค่อยอยู่พวกป่าดิบแล้วหรือป่าเป็นสะพาน
0: ป่าดงดิบที่เคยเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำจนคิดว่าเป็นป่าอีกแห่งหนึ่งที่คุ้นเคยตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วภาพต้นไม้ใหญ่ที่มองดูแล้วคล้ายกันไปหมดและเส้นทางเดินของสัตว์ป่าที่เดินตามรอยมาตั้งแต่แรกก็แทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็นสาเหตุของการหลงป่าส่วนใหญ่เกิดจากเราเดินเข้าไปในป่าลึกเกินไปและไม่ได้วางแผนออกให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินสภาพเช่นนี้ทำให้มีโอกาสหลงป่าได้ง่ายถ้าเราเริ่มรู้ว่าหลงป่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหยุดหาที่พักเพื่อตั้งสติไม่ควรวิตกกังวลเพราะถ้าหากเราควบคุมสติไม่ได้นั่นก็หมายถึงสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตก็คือร่องรอยที่นักเดินป่าได้ทำเครื่องหมายทิ้งไว้ตามเส้นทาง
1: เราก็ต้องสังเกตว่าที่เรามุ่งหน้าไปทางเดิมมันไปทางมุมไหนครับไปขวาหรือตรงหรือออกซ้ายมืออะไรต่างๆเราต้องสังเกตดูด้วยแล้วก็สังเกตกับต้นไม้ที่เส้นไหนเส้นทางที่คนเดินนะครับมันจะมีรอยฟันประมาณเราตีนนมนะครับรอยฟันแบบไปถากไว้ระยะถากตรงนี้ตรงทางตรงประมาณ20 เมตร 30 เมตร 15 เมตรอะไรประมาณนี้ตรงไหนมันคดเคี้ยวมากก็อยู่ประมาณ5 เมตร 6 เมตรอะไรประมาณครับเป็นรอยถากตรงไหนเป็นทางแยกเขาจะทำเครื่องหมายไว้กากบาทเลยอันนั้นก่อนถึงทางแยกพอไปถึงทางแยกปุ๊บเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันว่าเราจะไปเดินไปทางไหนแต่ส่วนไหนคนเดินทางไหนสัตว์เดินอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะส่วนมากที่เราเดินป่ากันส่วนมากนะครับเราจะเดินไปตามรอยสัตว์ตามด่านสัตว์

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดงดิบทำให้มีอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์แมลงและพืชผักชนิดต่างๆแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆคงทำได้แค่เก็บผักริมน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรไปทำอาหาร

เมื่อเราแน่ใจว่าหลงป่าควรหาที่พักริมน้ำแต่ก็ไม่ควรใกล้แหล่งน้ำจนเกินไปเพราะอาจจะไปขวางเส้นทางกินน้ำของสัตว์ป่าควรก่อกองไฟทิ้งเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาในตอนกลางคืน

ผักสมุนไพรที่เก็บมาได้เมื่อตอนกลางวันเมื่อนำมาต้มรวมกันมันก็คือน้ำสมุนไพรแค่ใส่เกลือแล้วรอเวลาจนผักสุกนี่คืออาหารพื้นบ้านที่ยากจะหากินได้ทั่วไป

จากข้อมูลในแผนที่จุดพักแรมอยู่ใกล้กับลำห้วยเล็กๆห่างออกไปมีลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าแล้งในลำธารก็คงไม่ค่อยมีน้ำการเดินเลาะไปตามโขดหินทำได้ไม่ยากแต่ต้องออกไปให้ถึงที่นั่นก่อนครับ

0: การหาทางออกจากป่ามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีอาจเดินไปตามทิศทางของแสงโดยสังเกตจากท้องฟ้าด้านไหนคือทิศตะวันออกด้านไหนคือทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้อีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้ผลก็คือเดินไปตามลำธารเพราะธรรมชาติของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอตามริมน้ำก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านจะเห็นร่องรอยทางเดินของสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเดินย่ำจนเป็นรอยทางเดินที่ชัดเจนถ้าเราพบร่องรอยเช่นนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าเรากำลังเข้าใกล้บ้านเรือนของผู้คนแล้วการเดินไปตามลำน้ำในช่วงหน้าแล้งสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสัตว์ป่ามักออกหาอาหารไม่ไกลจากแหล่งน้ำซึ่งก็มีทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ขนาดใหญ
1: ่นี่เป็นการเดินทางที่เราหาทางออกมาตามแหล่งน้ำนะครับซึ่งผมก็เดินตามแหล่งน้ำไปเรื่อยแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นทางเดียวกับที่ช้างนะครับใช้ในการเดินด้วยทีนี้ก็การเผชิญหน้ากับช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับควรหลีกเลี่ยงผมก็รอให้เจ้าช้างนะครับเดินไปก่อนโดยพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อไปได้นะครับ

0: แหล่งที่หากินมันก็กระจายกันออกหากินดินพวกสัตว์มันจะหากินเป็นแบบวงกลมแต่ถ้าช่วงฤดูแล้งอ่ะมันจะลงขึ้นล่าง
1: ตามลำห้วยที่แห้งขอดและขดเคี้ยวแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบบ้านคนแต่อย่างใดความเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะก้าวขาเดินต่อไปแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพิงหินเล็กๆริมลำธารเหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักสำหรับค่ำคืนนี้

จากข้อมูลในแผนที่ลำห้วยตรงนี้ไหลไปยังหน้าผาแห่งหนึ่งที่สูงชันและเบื้องล่างก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางเลือกเพื่อนำไปสู่ทางรอดมีอยู่ด้วยกัน2ทางทางเลือกอย่างแรกคือเดินเข้าไปในป่าแล้วหาทางลงไปด้านล่างซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินถึง2วันส่วนทางเลือกที่2คือการโรยตัวลงจากหน้าผาลงไปที่อ่างเก็บน้ำด้านล่างการเดินทางเข้าไปในป่าอาจเสียเวลาเกินไปเพราะอาจต้องเตรียมน้ำและอาหารภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นผาสูงชันความสูงไม่ต่ำกว่า90เมตรแต่เชือกที่เรามียาวแค่30เมตรเท่านั้น

แม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่หน้าผาที่มีความสูงชันบางจุดทำมุมตั้งฉากถึง90องศายังคงมีน้ำซึมลงมารวมไปถึงตะกอนดินตะไคร่น้ำและวัชพืชที่เกาะอยู่ตามหน้าผาคืออุปสรรคที่อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างโรยตัวลงมาได้

จากจุดโปรยตัวลงมาข้างล่างแล้วเดินเลาะไปตามอ่างเก็บน้ำเพื่อหาจุดที่แคบที่สุดของอ่างซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำที่มองลงมาจากมุมสูงตอนนี้มันดูกว้างใหญ่เกินกว่าที่คิดตรงนี้ไม่มีเรือไม่มีชูชีพช่วงที่แคบที่สุดของอ่างความกว้างคะเนด้วยสายตาประมาณ50เมตรส่วนความลึกคงไม่ต้องพูดถึงตอนนี้สัมภาระไม่มีความจำเป็นแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงตัวขณะที่อยู่ในน้ำถุงใบนี้จะช่วยพยุงตัวไม่ให้จมน้ำสามารถลอยตัวในแนวดิ่งส่วนรองเท้าก็เป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำ

ที่อยู่ลึกลงไปมีความเย็นจนทำให้ขาเริ่มชาหากไม่รีบขึ้นฝั่งเร็วๆอาจเป็นตะคริวและถ้าอุณหภูมิในร่างกายลดลงต่ำกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานถุงลมทิพย์ใช้พยุงตัวก็ยิ่งรั่วออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่รีบว่ายไปให้ถึงฝั่งจะไม่เหลืออุปกรณ์ช่วยพยุงตัวระยะทางในน้ำประมาณ50เมตรแต่ในความรู้สึกแล้ว

ป็นช่วงเวลาที่เนิ่นนานแต่ความรู้สึกนั้นก็ได้หายไปเมื่อสิ่งที่กำลังไขว่คว้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ป่าดงดิบพื้นที่กว่า1ล้านไร่จะมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายมีคนเดินทางมาที่นี่อยู่บ่อยๆแต่การหลงป่าก็ยังเกิดขึ้นได้กับนักเดินป่าทุกๆคนเราจึงต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดเรียนรู้วิธีการหาอาหารและน้ำรวมไปถึงการหาทำเลที่พักแรมที่ปลอดภัยจากสัตว์และน้ำป่าส่วนการหาทางออกทางเลือกก็มีอยู่ไม่กี่วิธีขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนและทางเลือกนั้นก็จะช่วยให้เรารอดจากการหลงป่าได้ในที่สุด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ
4: ่ะ
2: เหมือนรื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วก็จัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อรานี่มันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดเราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนังสาอยู่อ่านันไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปไปเข้าไปหากันโอ้โหอุ้ย
2: โอ้โ
0: หคิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงอย่า
0: ไปคิดถึงลึกลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่
0: เพราะว่าหายใจเหมือนว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดตรงนี้ว่างั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม่ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ medium density fiber คือมันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเขาเกิดเช

0: คือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปรื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
1: เพราะมันไม้โครงข้าวมันไม้แข็งแหละ
0: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอรื้อมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม่มาใส่แทนแ
1: ล้วซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี้ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
0: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่าง
1: uh-huh,
0: มันจะมี uh-huh. พวกกันความชื้นกันเชื้อรา uh-huh. กันปวกกันแมลง
1: uh-huh.
0: ประมาณนั้นเลย
1: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
0: ใช่ครับ
1: นะ uh-huh. คือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไร
0: uh-huh.
1: ราคาเลย
2: uh-huh. อ
1: ันนี้พูด uh-huh. ตามตรงคือ uh-huh. ถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามา
0: uh-huh.
1: ป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้น
0: uh-huh.
1: ป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยามากขึ้น
2: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
0: ใช้
2: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
1: คือแต่อันนี้มันถาวรนะ
2: เออแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
1: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
2: เพ
1: ราะว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านปะ
0: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
1: เข้าใจแล้วโอเค
0: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
1: ่
0: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
1: อ๋อนี่เขาต่อไว้นี่
0: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
1: จอยไว้ปกติ
2: ม
1: ัน
2: จะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
0: ตรงจอยแตก
1: ชื้นด้วย
0: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยาแล้วมันหลุด
1: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
0: ่ประมาณนี
1: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิวอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิวอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
2: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ตาด้วย
0: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กันเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ทีนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่ใช
2: ่
1: ใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่มันโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบยุบซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะ
0: ก
2: ็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็ง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
2: อ
0: ่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
1: วางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม่มีรอยต่อ
1: ไม้หลัก
0: อันนี้เหมือน

0: น่ะนะเหมือน
1: ถูกต้อง
0: เสาเอ็นน่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นน่ะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงเข้าต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงเข้าทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้อ
1: ครั้งเดียวทิ้งเลยอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เออไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี่
1: ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว้
2: ค่ะ
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
1: หุ้
0: มยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: มื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่จิ๋วเดียว
1: จิ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่กว่านิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รูเข้าไปมันติ๊บเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปกติมันเลยแต่พันเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปวกแล้วก็แมลงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบเฉี่ยวมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองพื้นแค่มัน
2: เออได้ยัง
0: หมดไปเออ
1: โอ้โหเล่น
0: แล้วหมดไปแล้วตัวนี้
2: ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ๋อถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบางหน่อย
1: ของตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกว่ากลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเลยมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์
1: โอ
0: ้ก็คือลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู
2: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเค้ามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเง
0: ี้
2: ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเค้าเรียก repellent กับ non repellent นะอันนี้คือ repellent คือเนี่ยคือขับไล่ไปๆๆก็ค
2: ือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: คือหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
3: แ
0: ล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแต่การน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช่
2: ใช้เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยา

0: ไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
1: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
1: ็
0: อยากจะทดลอง
1: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้สารเคมีแหละ
1: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
1: มันจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ
0: ้
1: าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
1: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
1: ไม่หน่อยไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
1: มันสะสมนะ
0: ใช่ไง
1: ก็ระวังไว้นะ
0: อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
1: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
1: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณบอดเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู
0: ่ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นด้วยแหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติใน MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: เ
2: ทปแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโอ้ยยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมาแต่
0: มา
2: เลย
0: มาเลย
2: ครับ
0: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็น
2: ม
1: ัน
2: ก
1: ็
2: ไม่ย
1: ุ่
2: ยก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยป่ะ
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมก็อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็ยกมันต้องลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: เคยได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
0: นะ
2: ตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนก
2: ัน ลายซอก
1: ล่องนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือน
2: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหม
2: ใช่
0: คือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอโนนใช่ไหมแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
2: ใช่
1: ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: ขอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิป

0: ไปจากมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
1: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
2: ปกติแล้วต้องมีการทาสี
1: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
2: หลายๆคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
0: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
2: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
2: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกันอ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
2: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
1: ใช่คร
2: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
1: ใช่ครับ
2: บอร์ดกันชื้น
0: โอเคเข้าใจ
2: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
1: ครับ
2: ไปลุยต่อครับ

0: ั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: รอบหนึ่งเพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สาเก็บสีเลย
1: ได้ครับ

0: วกนี้ทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
0: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอมรินทร์ TV

0: คัญและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดัง KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงนะครับ Zero Moment Refillery ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผม

0: เข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
1: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
1: ก็วิธีการใช้คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สับได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้ครับ
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่
1: ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึง2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วย

0: ินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shop ร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
1: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับ
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
1: ครับผม
2: ค่ะได้611
1: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
1: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
1: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
1: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตแล้วทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
1: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหร่ก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
2: นี้674กรัมนะคะ
1: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
1: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
1: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันนึงจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพนี่มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
4: ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะ

0: นี้ที่ใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
1: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
1: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
1: ับ
0: ผมใช้มานานยัง
1: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
1: ครับผม
2: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้ปัจจุบันแบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนี่ครับ
2: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
3: ้
2: ว
3: โอเค
2: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging ว
3: ู้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
3: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
3: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
3: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
3: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
3: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
3: ถูกต้องอย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
3: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
3: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
0: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
3: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
3: โอเคครับผม
2: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
4: ่สวัสดีครับพัดครับ
0: คุณพัดใช่ไหมครับ
4: ครับผม
0: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผม
2: เอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
4: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
2: ครับ
4: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่ม

0: กระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพริ้นติ้งที่สวยงาม
1: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
0: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
2: เป็นกระดาษฟู้ดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
1: ้เออ
2: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟู้ดเกรดเนี่ย
1: มัน
2: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
1: ครับอืมครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
0: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
1: อ
0: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
1: อ
0: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
0: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
0: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
2: เป็นเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
0: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
0: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่งเป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: ข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้เนี้ยค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้เนี้ยลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได้
0: ครับผม
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการได้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: ค่ะเยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะ
0: อืม
2: ใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: อืมคือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบของ
2: เ
0: ราไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเน
0: ี่
2: ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ก
2: ตี้โฟโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซกตี้โฟโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
8: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
9: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
7: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวตอสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโมกมันต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรีโอ่งเคลือบลายมังกรผ้าทอบ้านไร่หรือผ้าขาวม้าอันหลือชื่อล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดราชบุรีดินแดนแห่งลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวสีนอกจากนี้ยังมีต้นไม้มงคลประจำจังหวัดได้แก่โมกมันหรือโมกน้อยมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกมักมันจังหวัดน่านเรียกมูกน้อยมูกมันจังหวัดสระบุรีเรียกโมกมันเหลืองและกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนเรียกเสถือแน่แก่โมกมันเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่สูง20เมตรมีเปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทาอ่อนมียางสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกันแผ่นใบรูปหรีป้อมหรือรูปไข่ปลายใบและโคนใบแหลมขอบใบเรียบเนื้อใบบางดอกออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมลักษณะของกลีบรองดอกและโคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อส่วนปลายกลีบจะแยกออกจากกันเป็น5กลีบดอกเมื่อแรกบานมีสีขาวอมเหลืองข้างนอกสีเขียวอ่อนตอนแก่มีสีม่วงแดงผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-11 มิลลิเมตรผิวฝักขรุขระฝักแก่เต็มที่จะแตกอ้าออกเป็นร่องเมล็ดเป็นรูปยาวขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดโมกมัน

เป็นไม้กลางแจ้งทนต่อความร้อนและแสงแดดเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดมีประโยชน์ใช้สอยได้แก่เนื้อม้าเสี้ยนตรงเนื้อละเอียดมากมีสีขาวนวลถึงขาวอ่อนใช้ทำงานกลึงแกะสลักมีประโยชน์ทางยาหลายประการอาทิเปลือกลำต้นใช้ปรุงเป็นยาแก้พิษสัตว์กัดต่อยรักษาธาตุให้เป็นปกติทำให้เจริญอาหารแก้โรคไตเชื้อรัมมนาถและคุธราชยางจากลำต้นเป็นยาแก้บิดถ่ายเป็นมูกเลือดดอกเป็นยาระบาย

0: ก็คือโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นผิวดินของโลกประมาณ50กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโอโซนดีแล้วก็โอโซนที่อยู่ใกล้ๆพื้นผิวโลกเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกมันว่าเป็นโอโซนไม่ดี
1: ตัวโอโซนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบของอากาศที่เราหายใจนะครับโอโซนเนี่ยมันในทางโครงสร้างทางเคมีก็คือตัว O 3ธาตุออกซิเจนรวมกัน3ตัวตัวโอโซนเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เขาอยู่บนชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ไกลประมาณสัก50กิโลเมตรตั้งจากพื้นโลก
0: ที่เรากล่าวกันว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นโอโซนดีเนื่องมาจากว่าโอโซนเนี่ยค่ะเขาจะมีศักยภาพในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลต
1: มันลักษณะเหมือนฟิล์มกรองแสงอะถ้าไม่มีตัวชั้นโอโซนตัวนี้อยู่เนี่ยตัวรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะลงมาที่พื้นโลกคราวนี้ก็จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก
0: ก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะทำให้เกิดต้อในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว O3 ที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยค่ะก็จะช่วยดูดจับเอารังสีอุลตราไวโอเลตไว้นะคะ
1: เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยกับเรื่องของรูรั่วโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยมันเกิดจากคำว่าตัวที่เรียกว่าเราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งก๊าซเรือนกระจกตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวก๊าซเรือนกระจกกับตัวโอโซนนี่อยู่คนละชั้นกันในชั้นบรรยากาศโลกตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ในชั้นโทรโพสเฟียร์โอโซนนี่อยู่ถัดออกไปสตราโตสเฟียร์ตัวก๊าซเรือนกระจกนี่เกิดจากไหนเขาก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้งานอยู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไปเร่งเกินไปเราต้องการการใช้พลังงานสูงขึ้นมันก็ไปสะสมอยู่ในชั้นของโทโพสเฟียร์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่เกี่ยวกับชั้นโอโซนชั้นโอโซนเนี่ยอยู่สตราโตสเฟียร์แต่ผลที่ตอนนี้นี่ที่เราคุยกันว่ามันเกิดรูรั่วโอโซนเกิดรูรั่วโอโซนมันก็เกิดจากกิจกรรมมนุษย์อีกแหละยกตัวอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่า CFC ตัวเนี้ย
0: สาร CFC เนี่ยเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมพวกเครื่องเย็นห้องเย็นอุตสาหกรรมแอร์เครื่องทำความเย็นต่างๆรวมทั้งสเปรย์หรือว่าแม้กระทั่งโฟมนะคะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะสักประมาณ50ปีจนกว่าตัวเขาเองจะสลายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปลดปล่อยเอา CFC ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความสามารถที่จะไปทำลายโอโซนได้มากขึ้นที่เราเรียกว่า

รูรั่วในชั้นโอโซนเนี่ยก็คือปริมาณของโอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะมันลดน้อยลงไปเรื่อยสาเหตุของการเกิดของแบดโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่เรามีพวกโพลูชันต่างๆหรือว่าเรื่องของการเผาไหม้โดยที่ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะผลลัพธ์จากกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้เมื่อได้รับพลัง

0: ที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินเราซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบดโอโซนที่เราเรียกเขาว่าเป็นแบดโอโซนเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยอะค่ะที่เราจะใช้โอโซนนะคะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ในทำนองกับการเนี่ยโอโซนเนี่ยยังจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้อจุลินทรีย์อะไรต่างๆอีก
1: อุตสาหกรรมก็ใช้ก๊าซโอโซนนี่แหละไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นผลดีในแง่ของเชิงอุตสาหกรรมแต่ถามว่าถ้าเราได้รับมันปริมาณเยอะๆมันก็จะมีติดขัดกับระบบหายใจของเราเพราะจริงๆแล้วเราต้องการหายใจเนี่ยอากาศที่เราต้องการหายใจมันองค์ประกอบก็คือออกซิเจนไม่ใช่โอโซนมันคือหลักการอย่างแค่นั้นถามว่าคำว่าโอโซนดีโอโซนไม่ดีข้างล่างมันอาจจะคำว่าไม่ดีก็คือว่าจริงๆเราอากาศที่เราหายใจมันไม่ได้มีโอโซนปริมาณเยอะเราก็รู้สึกถ้ามันมีเยอะแล้วเราไปสูดมันก็เป็นไม่ดีแต่ถามว่าตัวเขาเองคุณสมบัติเขาถ้าอยู่บนชั้นบรรยากาศสตาร์เฟสเขาก็ช่วยกรองรังสี UV มันก็เลยบอกว่าเป็นด้านดีแค่นั้นเองผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมของมนุษย์ก็อยากให้คนพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีหรืออยู่บนความสะดวกสบายที่มีมุมของมิติเชิงสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติเราไม่ไปแตะธรรมชาติเยอะธรรมชาติก็จะไม่ทำอะไรที่มันประสงค์ผลกระทบกับสุขภาพหรือพวกเราในอนาคตแน่นอน
2: กรมราชนกเนี่ยก็เราก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การสาธารณสุขไทยอันนี้ผมเองอยากจะให้ย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมพระองค์ท่านเนี่ยจึงมาทุ่มเทให้กับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าร้นกล้ารัชกาลที่5นะครับพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศรีราชคือการเกิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรเราไม่มีเรามีแต่แพทย์แผนไทยแต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นในยุโรปที่เขาเจริญแล้วเขามีเนี่ยเราพงศ์ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้กับคนไทยในปีที่เจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์สิ้นพระชนเนี่ยซึ่งตอนนั้นสิ้นพระชนแค่อายุ18เดือนเนี่ยท่านเนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าให้สร้างพระเมรุใหญ่มากถ้าเราจะไปดูในรูปนะครับเมรุเนี่ยซึ่งสร้างด้วยไม้จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าพระเมรุที่เราเห็นในชีวิตผมเนี่ยเราเห็นพระเมรุอยู่สองสามครั้งในชีวิตเราเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าใหญ่นะยังเล็กเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพงศ์มุ่งมั่นว่าหลังจากงานพระเมรุแล้วเนี่ยให้รื้อพระเมรุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นโรงเรือน3หลังแรกที่วังหลังเนี่ยและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีราชตามที่ของเจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์และถ้าดูในพระราชหัตถเลขานะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขนาดลูกเรานะครับซึ่งได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มที่ขนาดนี้ก็ยังสิ้นแล้วอนาประชาราษฎร์นะที่เจ็บป่วยเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนท่านสร้างโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้พอเกิดโรงพยาบาลขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของประเทศเรานะครับว่าได้มีเจ้านายนะครับพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดล
3: สูงใหญ่ไพร่ฟ้าสุดปรารถนาทาบานิธา
2: เนื่องจากด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เห็นกับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เสร็จมาที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาเรื่องทางการแพทย์ท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากท่านก็มุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยน

0: เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพระองค์ท่านเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศพระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าเอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหมายว่าทำอะไรเนี่ยก็คือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคีคนไข้ต่างเป็นที่รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านนิยามอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยายนเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะมารู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันมหิดลเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลไม่จะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้การที่คิดธงมหิดลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บรวบรวมมีทุกสีแต่จริงก็ให้เพื่อจะเป็นที่ระลึกนะตอบแทนว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชหรือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส
1: การที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าอาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่ามี3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเหลืองพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเหลืองน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่า ด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3เราจะชักนำให้เนี่ยเกิดภาวะที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการที่เรากินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดนึงค่ะ
2: คือสูงวัยเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องชราวัยไปด้วยนะอายุที่ว่า60เนี่ยไปเพียงแค่ค่าสมมุติขึ้นถ้าเรามองดูนะครับนะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะถึงมีการพัฒนามาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีจากนั้นจะเริ่มคงที่สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆช้าๆอย่างในเพศหญิงเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าในช่วงประมาณสักอายุ47ปีครึ่งนะครับนะจากที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
3: ทำไมบางคนถึงอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยดูสูงวัยที่อาจารย์เห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโดนแดดนะโดนแดดเยอะๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งอยู่กลางแดดมากๆเราก็จะเห็นเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับเรื่องของร่างกายด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้ว่าคนนี้ดูสูงวัยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวหน้าผิวกายได้ทั้งหลายก็จะทำให้เรารู้สึกสูงวัยกว่าคนอื่นได้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ค่ะที่จะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงนะคะจริงๆการเลือกเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจคนบางคนเนี่ยอยากได้ของอย่างนั้นแต่ว่าเอาง่ายๆเช่นอยากขอวิตามินสักเม็ดนึงหรืออาหารเสริมสักหน่อยนึงแล้วพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดีเลยปิ๊งปังเลยของอย่างนั้นไม่มีอยู่หรอกค่ะการที่จะกินของพวกนั้นให้ได้ประโยชน์หรือยังไงก็ตามจะต้องมีส่วนที่เจ้าของร่างกายต้องดูแลด้วยเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างดีเลือกการใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายตามสมควรทำสุขภาพจิตให้ดีนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
2: กล่าวได้ว่าคนเราจะเสื่อมหรือชราครับนะขึ้นกับสองปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกเลยคือพันธุกรรมแต่แล้วแต่ส่วนนี้มันคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่2ครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับเราจะดูสุขภาพของคนสูงอายุเนี่ยดีหรือไม่ดีครับนะไม่ได้ดูที่มีโรคหรือไม่มีโรคนะอาจจะมีโรคได้แต่ถ้าเขายังสามารถช่วยตนเองได้ยังทำงานต่างๆด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใครนะครับนะฮะถือว่ามีสุขภาพดีสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามสร้าง awareness นะครับให้แต่ละชาติในโลกเนี่ยให้ตระหนักถึงความสำคัญของ ประเทศตัวเองนะว่ากำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยน

0: ว่าสตรัคเจอร์ของประเทศคุณเนี่ยให้พร้อมรับนะครับกับการดูแลคนกลุ่มนี้ตอนนี้ประเทศไทยกระเทยไปอีกขั้นหนึ่งแล้วสังคมสูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์เช่นในอดีตนะครับเมื่อปี2543เนี่ยอาจจะมีผู้ไปทำงาน6คนทำงานจ่ายภาษีเลี้ยงคนสูงอายุ1คนนะครับแต่ตอนเมื่อปี63ปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเป็นว่าคนไปทำงาน3คนต้องทำงานเลี้ยงคนสูงอายุ1คนด้วยการจ่ายภาษีซึ่งถ้าสังคมเราไม่เตรียมพร้อมให้พอนะตอนนั้นเนี่ยเราสังคมจะโกลาหลละแต่ถ้าเราเริ่มในตอนนี้เตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับให้คนไปทำงานในตอนนี้มีงบประมาณมีสะสมเงินไว้ส่วนหนึ่งไม่ใช้ยามชราหรือมีการส่วนสุขภาพป้องกันโรคให้เขาแข็งแรงนานๆนะครับนะฮะเมื่อเข้าสู่วัยสูงเนี่ยก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆสังคมก็อยู่ต่อกันไปได
1: ้ทุกคนควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองเลือกกินเลือกใช้ทำจิตใจให้ร่าเริงแล้วก็รู้จักรักคนอื่นเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เลือกที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีไปได้นาน
2: ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างนะคะก็คือจะมีนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะนี่คืออาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าแพ้ได้บ่อยในอดีตเนี่ยจะมีคุณแม่บางท่านที่พอตั้งท้องปุ๊บก็ทานนมปริมาณมากวันละลิตรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้ลูกเนี่ยมีอาการแพ้อาหารชนิดนั้นๆได้ไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ทานนมอยู่วันละกล่องเงี้ยค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้ทานเหมือนปกตินะคะก็อาจจะสักวันละกล่องแต่เราก็เจอคนไข้บางคนที่ทานอาหารบางชนิดนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยง6ตัวเนี้ยที่ทานเข้าไปปริมาณมากๆแล้วลูกอาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของแพ้กล้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคนไข้ที่เป็นเด็กที่แพ้กล้วยอะค่ะซึ่งพอเราซักประวัติย้อนไปเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าในช่วงตั้งท้องเนี่ยคุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วก็อยากทานกล้วยก็จะทานกล้วยแบบวันนึงแบบเยอะมากเกือบหวีอะค่ะแล้วก็กินทุกวันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราทานในขนาดปกติร่างกายเรายอมรับได้ว่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานมากเกินไปนะคะร่างกายก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งแปลกปลอมแล้วนะคะมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปยังลูกในท้องได้นะคะก็จะไปทำให้เกิดอาการกับลูกขึ้นมาอาการแพ้เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากนะคะบางคนก็จะมีอาการเช่นเป็นผื่นลมพิษขึ้นนะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมถ้าแพ้มากขึ้นอาจจะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่าบางคนก็จะช็อกหมดสติได้อันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้แม่เนี่ยงดอาหารกลุ่มเสี่ยงกับลูกนะคะถ้าลูกยังไม่มีอาการแพ้นะคะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการสงสัยว่าจะแพ้นะคะก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยแล้วถ้าวินิจฉัยแน่ชัดแล้วว่าแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะข้อมูลจากคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงผื่นที่เขาขึ้นเนี่ยลักษณะผื่นเป็นยังไงสัมพันธ์กับอาหารที่สงสัยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้เราก็จะมีการทำทดสอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการวินิจฉัยมากที่สุดค่ะ
3: ข่าวการเสียชีวิตของคนที่ไปนอนในรถขณะที่ติดเครื่องนอนแล้วไม่ตื่นเกิดการเสียชีวิตแม้กระทั่งนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงเหตุผลของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของก๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นหรือระบบให้ความร้อนในบ้าน

0: วลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮีโมโกลบินและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลงและนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
1: เราจะมีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเกร็งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับงั้นคนที่ตายเพราะว่าง่วงนอนก็นอนต่อนอนต่อก็รับแก๊สต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถเอาคนไข้ออกมาได้เร็วในขณะที่สมองไม่ได้ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจะกลับคืนมาได้แต่ถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าสมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนขาไม่มีแรงเกิดความจำเสื่อมจำเหตุการณ์ไม่ได้นะฮะคือเสียไอ้ตัวสมองการทำงานสมองบางส่วนไป
0: รถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาปทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อจอดอยู่นิ่งๆก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทำมันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่นนี่คือแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท 100% มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
1: ขนาดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอนแต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนเขาเรียก30พาร์ทเพอร์มิเลียนหรือ ppm นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมามัน 7-8 ppm ที่เอารถไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามาก็จะพบว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพอเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน 7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm
0: จอดติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิดดังนั้นเวลาที่มีก๊าซออกมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะให้ความสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จอดรถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีแล้วก็นอนหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าที่จอดรถใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน
1: ท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีรถข้างๆมาแล้วถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีเพราะมันจะออกไปข้างนอกได้อีกระบบที่ดีสุดน่าจะเป็นการเปิดระบบระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเรา
0: เราควรจะหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็น เวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน
2: ไฟเป็นอะไรอ
3: ่
2: ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ้อยครับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ครับ
1: หมออ้อยครับวันนี้จะพาผมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับแต่ว่าไม่เอาพวกแมลงสาบหรือไส้เดือนนี้แล้วนะครับ
2: วันนี้รับรองน่ารักเลยสัตว์ที่จะพาป้าไปดูนี่น่ารักมาก
1: โหน่ารักเหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ดีมากเลยครับหมออ้อยจะได้เจอสัตว์น่ารักน่ารักสักที
2: ครับ
1: แต่ว่ามันคืออะไรครับหมออ้อย
2: หมอจะพาป้าไปดูหมาครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าหมอจะสอนให้ป้าคุยกับหมาได้ด้วย
1: เล่นหรือเปล่าครับหมอ
2: จริง
1: ผมเป็นคนนะครับไม่ใช่หมาจะไปคุยกับหมารู้เรื่องได้ยังไง
2: เอ้ารับรองวันนี้เนี่ยหมอจะทำให้ปาร์คคุยกับหมาให้รู้เรื่องเดี๋ยวไปไปคุยกันดีกว่า
1: เฮ้ยหมอไม่เข้าใจเลยอ่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นี่คุณหมอมุกแล้วก็นี่น้องปาร์คครับ
1: หมอมุกครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้จะพาผมไปคุยกับหมาผมงงเลยนะครับจะให้ผมคุยกับหมาเนี่ยจะให้ผมพูดภาษาหมาผมงงอะครับจะพูดยังไงอะครับ
4: เราก็วันนี้จะมาสอนให้น้องปาร์คเนี่ยเข้าใจภาษาหมานะคะพูดภาษาหมาได้ไหมอาจจะไม่ได้พูดห้องห้องให้หมาเข้าใจแต่ว่ามันมีวิธีอย่างอื่นที่เราจะเข้าใจภาษาของเขาได
1: ้อะไร
4: นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะแต่ว่าเอาคร่าวๆให้นิดนึงก่อนว่าเราจะดูว่าภาษากายของเขาเป็นยังไงนะคะดูตาหูตัวหางเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับ
2: เคยเห็นหมาหางกระดิกไหม
1: เคยเห็นครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะ
2: ไรอุบไว้ก่อนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะ
1: อยากรู้แล้วครับอยากคุยกับหมาแล้วครับ
2: คุณหมอมุกจะพาเราไปดูอะไรบ้างครับ
4: วันนี้นะคะเราจะไปสอนวิธีการที่จะรู้จักคุยกับหมา
2: ครับ
4: สองแบบเลยมีทั้งแบบที่เป็นหมาจรจัดเราไม่รู้จักกันมาก่อนกับแบบที่มีเจ้าของเพราะว่าอยู่ดีๆเราเห็นหมาอยู่เนี่ยเราวิ่งไปกอดเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบรับกับเอามายังไงเขาจะกัดเราก็ได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดเห็นหมาปุ๊บเราวิ่งหนีเลยหมาอาจจะวิ่งไล่เราก็ได้คราวนี้แย่เลย
1: เดินหลังแม่เราเห็นหมาปุ๊บ
4: ดีมากเลยครับเดินหลังแม่เราจะปลอดภัย
2: ครับแม่จะล่ะแม่จะไม่ปลอดภัยแทนใช่ไหมครับอยากดูแล้วฮะ
1: อยากดูแล้วครับอยากไปดูกันเลย
2: โอเค
4: ค่ะ
1: ไปครับ
4: นี่คือบ้านรักหมาศาลายาค่ะที่นี่เป็นที่ที่รวบรวมหมาจรจัดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็ปรับนิสัยเพื่อที่ว่าจะหาบ้านใหม่ให้เขาให้เป็นหมาที่มีเจ้าของค่ะ
2: แล้วตอนเดินเนี่ยผมเห็นมันเหมือนมีหลายโรงเรือนมากเลยครับ
4: ค่ะ
2: มันมีการจัดการยังไงครับ
4: เรามีโรงเรือนที่เป็นโรงเรียนแรกรับนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ปรับนิสัยแล้วก็เป็นบ้านโรงเรียนที่รอหาบ้านใหม่ให้เขาค่ะ
2: ดูแล้วมันเหมือนขั้นตอนเหมือน
4: เราจะมีขั้นตอน
1: แรกรับ
2: อนุบาลประถมมัธยมจบอะไรอย่าง
4: นี้ใช่เข้ามหาวิทยาลัยเลยตอนหาบ้านใหม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะ
1: ไปแล้วครับอยากพูดภาษาหมาแล้วครับเนี
4: ่
1: ย
4: ได้เลยครับมาถึงกันแล้วค่ะสำหรับเรือนแรกเลยนะคะคือเรือนแรกรับนะคะ
2: ครับปาร์คนี่ดับแรกเลยเห็นไหมประตูเนี่ยมันเปิดออกงี้ไม่ได
1: ้ทำไมครับเดี๋ยวขอลองหน่อย
2: รู้ไหมทำไมปาร์ค
1: ทำไมครับ
2: เพราะว่าเวลาสมมติสุนัขเนี่ยออกมาเดินเล่นแล้วหลุดเข้ามาใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเข้ามาลืมปิดประตูเวลาหมาปุ๊บออกไม่ได้เป็นการดีไซน์เพื่อป้องกันหมาหลุดบางทีหมอก็เปิดไม่ได้เพราะหมอลืม
4: เดือนแรกรับนี่ก็จะเป็นหมาที่เพิ่งมาใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาเราก็จะกักไว้ดูอาการก่อน 7-10 วันดูอาการปกติดีเราก็จะทำวัคซีนนะคะฝังไมโครชิปแล้วก็เราถึงจะค่อยต่อเนื่องไปยังเรือนต่อไป

0: ุนไว้ก่อน
1: ใช่ครับมาดูกับแก๊งแรกที่เพิ่งมาเลยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเขาก็ยังระแวงเราบ้างบางตัวเขาก็ยังมองหาเราอยู่นะคะแล้วเวลาที่หมาเครียดจะเห็นได้ยังไงบางตัวก็จะหอบอย่างนั้นอยู่ก็จะอ้าปากหอบอยู่นะแต่บางทีอาจจะหอบเพราะร้อนก็ได้เราก็ต้องดูด้วยว่าอากาศร้อนมากไหม
0: แล้วอันตรายไหมครับถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ย
1: ถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ยก็จะเป็นลมแดดได้ครับแต่ว่าถ้าหอบเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเราอันนี้ก็อันตรายอีกแบบนึงก็คืออันตรายกับเราแทน
0: จะมองไงครับว่าเวลาเขาจะเข้ามากัดเราครับแบบว่ากำลังคุ้มข้างอยู่จะมองว่าก
1: ำลังคุ้มข้างเลยใช่ไหมดูว่าเอ๊ะหมายังไงที่ไว้ใจไม่ได้นะคะตัวนี้จะไม่เห็นชัดเนาะแต่ว่าตัวที่เวลาสมมติเราเดินไปเจอหมาจรจัดตามถนนเนี่ยถ้าเห็นเขายืนจังก้าเลยแล้วหูตั้งจ้องมาที่เราเป่งเลยแล้วก็หางชี้เนี่ยอันนี้เราต้องระวังละแสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะเข้ามาหาเรา
2: หมาที่จะกัดเราก็คือยืนตรงๆงี้
1: ใช่
2: หางตั้ง
1: หางตั้งหูตั้งจ้องเป
0: ่
1: ง
0: เสียยิ้มเลย
1: ใช่ยิ้ม
2: เสียยิ้ม
1: ยิ้มด้วยยิ้มให้เห็นเคี้ยวนิดๆ
2: คือถ้าเกิดสมมุติว่าบางตัวผมเห็นเวลาเขายิ้มเนี่ยเคี้ยวเต็มเลยกับบางตัวยิ้มครึ่งเคี้ยวนี่ต่างกันไหมฮะ
1: ถ้ายิ้มครึ่งเคี้ยวนั่นคือเขามีความมั่นใจค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องโชว์อาวุธเยอะแต่ฉันกัดเธอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ้มโชว์ฟันหมดเลยทั้งปากอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือว่าเขากลัวเรานะจริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้สองทางคือถ้าเกิดอ้าปากกว้างๆอยู่เงี้ยเขาไม่มั่นใจเราเข้าไปมันอาจจะวิ่งหนีหรือเขาอาจจะป้องกันตัวเองเขาอาจจะกัดเราก็ได
2: ้คราวนี้ถ้าเจอหมาสยายิ้มอย่าเดินเข้าใกล้เดินเลี่ยงหร
1: ือ
2: ว่าเดินกลับ
0: หมอโมครับหมออ้อยบอกว่าเมื่อกี้ครับถ้าเจอหมาแล้วถ้าหมามันคุ้มข้างอยู่ค่อยๆเดินใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าผมตกใจแล้วผมวิ่งเลยนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: วิ่งเนี่ยมันเกิดได้2แบบนะคะก็คือว่าเขาอาจจะไล่มาอีกนิดนึงแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งตามเราไปเลยเพราะนั้นถ้าเขาวิ่งตามเรามาเลยเราก็วิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราวิ่งไม่ทันจริงๆเนี่ยให้แบบว่าก้มตัวลงแล้วพยายามปิดส่วนที่เปราะบางของเราอย่างเช่นหูก้มหน้าเก็บไว้ให้หมดเลยนะคะก็จะได้ไม่กัดโดนเราตรงที่สำคัญ
2: อ๋อคือกัดเราแต่ยังไม่รู้สิ่งสำคัญแ
1: ทนใช่ถ้าสมมติว่าวิ่งไม่ทันจริงๆอันนั้นกรณีนี้นะคะ
2: ปกติสังเกตเนี่ยเวลาเด็กๆฮ
1: ะ
2: ชอบปั่นจักรยานพอปั่นปุ๊บหมาจะไล่วิ่งเราก็จะมี2อย่างฮะหยุดรถอันนึงแล้วก็ค่อยๆหันหลังกลับแล้วก็ค่อยๆเข็นกลับไปกับอีกอันนึงก็คือปั่นหนีมันแต่พอปั่นนี้มันยิ่งวิ่งไล่ตามแบบ
0: โอ้วันทีนี้วิ่งตามทันเลย
1: ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหมาแต่ละตัวนะคะ บางตัวก็จะไล่เรามาแป๊บนึงแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งต่อไปหน่อยนึงนะคะทีนี้เนี่ยทำไมเขาถึงชอบวิ่งไล่แล้วเขาทำอยู่ทุกครั้งนึงก็เหมือนกับเราฝึกเขาพอมีรถผ่านมาปุ๊บไล่เห่านิดนึงเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จทุกครั้งเพราะเราถีบหนีไปนั่นก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นบอกยากว่าตัวไหนจะหยุดตัวไหนจะวิ่งไล่ต่อแต่ว่าสำคัญอย่างนึงก็คืออย่าไปจ้องตามหมานะคะการจ้องตามหมาคือการท้าทายเพราะฉะนั้นยิ่งจ้องเขาก็ยิ่งคิดว่าอุ๊ยเราท้าทายเขาบางตัวอาจจะวิ่งเข้ามากัดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราให้มองไปทางอื่นมองเลี่ยงๆหลบสายตาแล้วค่อยๆถอยออกมา
0: หมานี่เหมือนวัยรุ่นเลยครับมองหน้าหาเรื่องไง
2: นี่คืออะไร
1: เขาอย่างนี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้นะคะเพราะว่าเขาส่งสัญญาณทุกอย่างหมดเลยว่าเนี่ยเขามั่นใจแล้วจะกัดเราได
2: ้ตัวนี้ก็เห่าอีก
1: ตอนนั้นก็เห่าอีกตอนนั้นห่วงอาหารค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อนอนกินเลย
1: ใช่เลย
2: ตัวอื่นอดกินเลยฮะ
1: ตัวอื่นเขาก็ขู่ไม่ให้เข้าค่ะต้องรอตัวนี้ไปก่อนการที่เราก้มลงไปหาหมาเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกันข่มกันเหมือนกันนะมันถ้ากลัวเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาบอกว่าก้มหน้าใส่เราคุยกับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ากับหมาที่เราไม่แน่ใจอย่างเนี้ยเราก็พยายามอย่าไปก้ม
2: ต้องค่อยๆยอมให้ระดับเดียวกันใช่ไหม
1: ให้ระดับเดียวกัน
2: อ๋อผมเข้าใจแล้วกลัวเรามาก
1: อันนี้เขา
2: ระแวง
1: จริงๆเขาไม่กลัวเราเท่าไหร่นะคะเพราะเห็นไหมคะว่าเขายังโน้มตัวมาข้างหน้าถ้าเขาบอกว่าค่อยๆถอยไปอันนี้แสดงว่าเขากลัวเราดังนั้นถ้าเราเจอหมาแบบนี้ข้างนอกเราต้องระวังหมาบางตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีบางตัวที่เขาจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวก็จะเป็นตัวที่เป็นผู้ตามเราก็จะมาดูว่าตัวไหนที่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มด้วยกันได้เข้าฝูงด้วยกันได้ก็จะกัดจับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเอาตัวผู้นำกับผู้นำมาอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกัดทะเลาะกัน
2: ว่าหัวโจกเป็นหัวหน้าฉันคอยดูแลลูกน้อง
0: หมอโมครับผมเห็นหมากระดิกหางครับเขาบอกว่าหมากระดิกหางจะใจดีนะครับเป็นยังไงคร
1: ับ ค่ะมันก็มีทั้งแบบที่ใจดีกับแบบที่เราต้องระวังนะคะหมากระดิกหางไม่ได้หมายความว่าเป็นมิตรเสมอไปถ้ากระดิกหางให้เราเร็วๆหน้าตาดูยิ้มให้เรานะยิ้มหวานๆไม่ใช่ยิ้มแบบขู่นะคะอันนั้นแสดงว่าเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าสมมติว่ากระดิกหางช้าๆเป็นลูกตุ้มช้าๆอย่างนี้เลยอันนี้เราต้องระวังแล้ว

0: ลย
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีหมาหลายๆพันเลยครับมีทั้งหมาพันผสมบางตัวก็ดูเหมือนเป็นพันแท้ก็มี
0: ตัวนี้ดูดุไหมครับเนี่ย
1: ตัวนี้ดูไม่น่าดุเท่าไหร่ดูเขาผ่อนคลายเพราะนั้นเนี่ยไม่น่าที่จะดุงั้นก็เราผ่านได้แบบไม่ต้องกลัว
2: อันนี้น่าจะเหมือนกับมาอยู่สักระยะนึงแล้ว
1: ใช่นี่อาจจะ
2: เริ่มปรับนิดนึงแล้ว
1: ค่ะหรือบางตัวจะมีคนที่เคยให้อาหารมาก่อนอยู่แล้วก็จะชินกับคนก็มี
0: ตัวนี้นี่ดูเหมือนไม่ดุนะครับอันนี้ไว้ใจได้ยังครับ
1: ตัวนี้ดูไว้ใจได้ครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไว้ใจหมาหมด 100% นะเราก็ต้องดูกับเขาด้วยอย่างนี้เขาก็ดูที่ว่าจะสนใจที่จะคุยกับเรานะคะหน้าตาดูผ่อนคลายเห็นไหมไม่ขมวดคิ้วเห็นไหมคะเขาก็จะดูสนใจมีกระดิกหางมาให
2: ้
1: ม
2: ี
1: กระดิกหางเร็วๆเห็นไห
2: ม
1: ไม่ต้องกลัวเลยตัวพวกนี้นี
2: ่เข้าไปเลยป้ามันไม่ต้องกลัวเวลามีคนเอาหมามารักษากับหมอใช่ป่ะ
0: คร
2: ับ หมาตัวนี้ใจดีมากเลยหมอไม่เคยกัดใครเลยพูดอย่างนี้เลยแล้วก็โหน่ารักจังเหียบครับเราเป็นคนแรกเอ้าทุกทีไม่เคยกัดใครนั้นทำไมกัดหมอคนแรกเพราะว่าเราเข้าไปหาเขาไม่ถูกต้องเขาระแวงเราไงเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของไงคือเขาไม่กัดเจ้าของหรอกแต่เขาจะกัดคน
0: เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับเจ้าของแล้ว
1: พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความกังวลใจอะไรก็มีขึ้นมาได้นะคะแล้วเวลาเราไปถึงหมาเนี่ยบางคนเนี่ยมาถึงแล้วตบหัวหมาอย่างนี้เลยหมาตกใจก
2: ็
1: กัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เราต้องคุยดูเขาก่อนให้มีเวลาให้ดูกันก่อน
2: อันนี้หางลูกหางลูกนี่คืออะไรครับ
1: หางลูกนี่ผ่อนคลายนะคะ
2: นี่ผ่อนคลายครับ
1: ผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนต่อไปเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นเรือนปรับนิสัยแล้ว
0: ไปครับ
2: โอเคไป
0: ปร
2: ับ
0: นิสัยดีขึ้นมา
1: คุ้นกับคนมากขึ้นเข้ากับเพื่อนได้ดีมากขึ้นสามารถที่จะเริ่มฝึกได้แล้วนะคะแล้วก็จะพาเขาไปอยู่ที่เรือนนั้นพามารู้จักกับเจ้าแอปเปิลกับพี่ๆจากชมรมสุนัขนิสัยดีนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่น้ำหวานกับพี่นัทนะคะนี่ก็คือน้องแอปเปิลน้องแอปเปิลนี่ก็คือผ่านจากเรือนแรกรับอนุบาลมาละก็มาอยู่ประถมตรงนี้ก็จะมีพี่ๆเข้ามาคอยฝึกให้ฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นนะคะให้หัดมีมารยาทที่จะไปอยู่บ้านคนอื่นได้โดยที่ไม่ไปทำร้ายเข้าของบ้านเขานะคะ
2: แล้วการที่เขาจะข้ามชั้นมานี่ใช้เวลานานไหมคะในแต่ละตัวโดยประมาณ
1: แล้วแต่ตัวบางตัวนี่ค่ะอาจจะมีคนที่เคยให้อาหารคุ้นเคยกับคนค่อนข้างมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะปรับมาอยู่บ้านนี้ได้ค่อนข้างเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวที่เขาอยู่ของเขาเองไม่สูงสิงกับใครเนี่ยก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยเวลาที่เราเรียกหมานะคะเราก็ต้องใช้เสียงที่ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็เสียงสูงนิดนึงแล้วก็มีหันมานิดนึงด้วยนะคะ
2: ใช่ได้
1: เราก็จะสอนให้เขารู้จักชื่อของเขาบางคนเรียกชื่อหมาบางทีเรียกแอปเปิลเนี่ยค่ะมันก็ไม่มาใช่ไหมคะเพราะนี้เราเรียกก็ต้องเรียกด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นมิตรหน่อยนะคะแอปเปิลเก่งมากลูกเก่งเราจะสอนให้เขาดูตาเราก่อนเพราะเวลาที่เขาสบตาเราแล้วเนี่ยเขาก็จะรับคำสั่งอย่างอื่นได้เขาก็จะมีความสนใจมาที่ตัวเราเพนบอกว่าแอปเปิลคลานได้ด้วย
0: คลานได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: โหเหมือนหมาทหารเลยนะครับเนี่ย
1: ถูกต้องเลยค่ะเวลาเราลูบเราพยายามลูบด้านข้างนะคะเวลาเราเข้าหาหมาเราเข้าด้านข้างแล้วก็ลูบตัวเขาพยายามอย่าก้มมาแล้วตบหัวเลยยกเว้นว่าเรามั่นใจว่าหมาบางทีเป็นหมาเราเนี่ยไม่เป็นไร
2: แล้วเราต้องก้มแล้วค่อยลูบด้วย
1: ถ้าเรานั่งด้านข้างอย่างนี้จะดีกว่าค่อยๆลูบนะคะลูบช้าๆได้เลยเราจะได้ผ่อนคลายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราฝึกแอปเปิ้ลยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่สนามฝึกกัน
0: นะครับอยากเห็นแล้วครับ
2: แอปเปิ้ลลุก
1: ไปแอปเปิ้ลลุก
0: โอ้โห
1: พอปรับนิสัยได้แล้วดูเขาคุ้นกับคนแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มฝึกแล้วทีนี้วิธีการฝึกของเราที่นี่เนี่ยเราใช้วิธีการฝึกแบบให้รางวัลนะบางที่เราจะเห็นว่าเขาใช้โซ่กระตุกแต่เราไม่ใช้โซ่กระตุกที่นี่เพราะว่าเวลาใช้โซ่กระตุกเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยใส่โซ่กระตุกแล้วพอแบบว่าไม่มีโซ่กระตุกเนี่ยสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะคะ
0: แล้วสายเอี๊ยมที่เป็นอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
1: ค่ะสายรัดอกแบบนี้นะคะมันก็คือพยุงร่างกายเข้าไว้แล้วมันก็จะไม่รัดคอแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นหมาพันเล็กๆเนี่ยถ้าเวลาเราฝึกเนี่ยบางตัวเขายังไม่เคยชินถ้าเราใส่ปลอกคอปกติเวลาเขาเดินไปแล้วเขาดึงเขาจะ

0: ไม่ออกใช่ไหมคะในนี้เนี่ยถ้าใส่สายรัดอกเนี่ยมันก็สะดวกกับเขามากกว่าไม่เป็นรัดหลอดลมด้วย
1: ที่นี่เนี่ยที่เขาฝึกการใช้สายจูงโดยที่ไม่รัดคอเนี่ยเพราะว่าเราคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์น้องปาร์ค
2: คืออะไรเหรอครับ
1: สวัสดิภาพสัตว์หลักๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่5ประการที่เราต้องคำนึงถึง
2: อะไรครับ
1: อันดับแรกเลยคือสัตว์เนี่ยจะต้องปราศจากความหิวโหย
2: ไม่หิว
1: ไม่หิว
2: หิวก็กินได้เลย
1: ใช่คือต้องมีการกินข้าวอิ่มท้องอันที่2คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากความเครียดไม่สบายกายไม่สบายใจ
2: ให้มีแต่ความสุข
1: ใช่แล้วก็อันที่3ก็คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อสัตว์เจ็บป่วยเราก็ต้องทำการรักษาให้เขาไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลเขาไม่ได้แล้วข้อ4ก็คือให้สัตว์เนี่ยสามารถแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได้
2: ใช้ชีวิตอย่างอิสระ
1: ใช่ก็อย่างเช่นก็ต้องมีการพาจูงเดินวิ่งเล่นขับถ่ายตามปกติ
2: ได้วิ่งเล่นตามปกติเลย
1: ใช่อะไรเงี้ยก็เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เขาต้องมีการแสดงออกสุดท้ายเลยสำคัญมากก็คือให้เขาเนี่ยปราศจากความกลัวไม่ไปลงโทษไม่ไปทำอะไรให้เขากลัวไม่ให้เขาเครียดมากอะไรเงี้ยถ้ามีหลัก5ข้อนี้นะสัตว์ก็จะอยู่อย่างมีความสุข
0: บางทีบางตัวเราไปบังคับมากๆเขาอาจจะกัดเราได้ด้วยแต่วิธีนี้เราถ้าเขาทำถูกเราให้รางวัลถ้าเขาทำผิดเนี่ยเราก็ไม่สนใจแล้วเราไปบอกให้เขาทำพฤติกรรมอื่นแทนแล้วก็ค่อยให้คำชมเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเต็มใจที่จะทำให้เราทุกครั้ง
1: เพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาทำถูกเดี๋ยวจะได้กินขนม
0: ใช่ถูกต้องเลยนะ
1: เหมือนปาร์คไงเดี๋ยวถ้าปาร์คสำเร็จหนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะซื้อ
2: แม่จะซื้อของเล่นให้นะ
1: เฮ้ยซื้อหนังสือให้อ่านนอกเวลา
0: คำสั่งโดยทั่วไปแล้วก็จะสอนให้มองเจ้าของเรียกชื่อแล้วสนใจแล้วก็มีคำสั่งอย่างเช่นเบื้องต้นง่ายๆเช่นนั่งนะคะเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูอันนี้ให้ยืนก่อนนะคะ
1: อันนี้ให้ยืนนะฮะ
0: พอยืนเสร็จแล้วนะคะเราสั่งให้นั่งได้ทีนี้เวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้บอกว่าชมพอเขาทำถูกต้องเราชมแล้วเราก็จะให้รางวัลเขานะคะ
1: อันนี้คือนั่งละ
0: อันนี้นั่งละเดี๋ยวเราจะต่อด้วยหมอบ
1: อันนี้หมอบนะฮะเดี๋ยวเราถอยเลย
2: หมอบ
1: เ
3: ก่งมาก
1: อันนี้คือหมอบ
0: หมอบค่ะ บางทีเราไม่ต้องลงไปนั่งด้วยเลยก็ได้บางทีเราแค่ใช้มือชี
1: ้
0: นะคะอันนี้ยังอยู่กำลังช่วงการฝึกอยู
1: ่
0: เราก็จะต่อไปด้วยท่าคลานเลย
1: คลาน
2: คลาน
0: คลานต่ำมาเลยกระดึบ
1: นี่คลานต่ำ
2: โอ้โหเก่งเหมือนไล่ตามของกินอยู่เลย
0: ใช่ค่ะแล้วอีกหน่อยเนี่ยพอเราฝึกเขาบ่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เขาจะไปได้ไกลกว่านี
1: ้
0: แล้วอีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ขนมก็ได้บางตัวเนี่ยเราแค่คำชม
2: เพราะเขาจะเชื่องขึ้น
0: ใช่เพราะเขารู้แล้วว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วถูกต้องแล้วเราอาจจะให้ขนมบ้างไม่ขนมบ้างเหมือนกันหลอกล่อเขา
1: คำชมคืออะไรปังรู้ไหมครับ
2: คำชมก็คือคำพูดที่ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วย
1: ว่ะแต่ว่าในน้องหมาเนี่ยสมมติทำได้โอเคเก่งมากเราก็รู้เยี่ยมดีมากอย่างนี้
0: ใช่ค่ะถูกต้องแต่เวลาชมไม่ได้ชมแบบเก่งมากอย่างเงี้ยไม่เอา
1: ต้องเป็นโทนเสียงที่สดใสแล้วก็เหมือนกับยิ้มแย้มอ่ะเราคุยไปแล้วก็หน้าเราต้องยิ้มด้วยคราวนี
0: ้เราสั่งให้คอยได้
1: จะให้เขาคอยละ
3: คอย
2: อ๋อคอยแล้วก็นั่งนิ่งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเรียกให้มาหาได้ไหม
0: แล้วก็
3: นี่ไหม
0: เรียกให้มาหาก็ได้นะคะ
3: คอย
0: เดี๋ยวเรียกให้มาหาละ
3: แอปเปิ้ลมานี
0: ่ช่วงแรกเราจะใช้ขนมล่อก่อนนะคะเพื่อที่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ใช้ขนมแล้วเราก็จะใช้แต่ภาษามือก็จะเป็นเฉพาะมือที่ลากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าให้เขายืนเนี่ยเราก็แค่ดึงมือมาข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะยืนตามหรือบางทีบางตัวเนี่ยเขาก็จะหมอบลงไปให้แค่เราชี้ลงนะคะแต่อันนี้แอปเปิ้ลยังเป็นเด็กประถมอยู่ยังอยู่ประถม3อ
1: ันนี้ก็เป็นครู
0: คุณครูใหม่ใช่
1: เพิ่งเจอกันวันแรก
2: ครูใหม่ยังไม่คุ้นเคย
1: ครูใหม่ไม่คุ้นเคยกับเด็กใหม่ยิ่งเป็นการที่ฝึกยากแต่ว่าเห็นไหมฮะนี่เราเจอวันแรกเรายังสามารถทำได้เลย
2: เพราะเขาคุ้นเคยกับคนแล้ว
1: ใช่แล้วถ้าปาร์คเนี่ยอยู่กับเขาทุกวันง่ายเลยคราวนี้จะสั่งอะไรก็สบายปาร์คลองดูไหม
2: อ๋อขอลองหน่อยคร
1: ับ
0: เราเอาขนมมาให้ล่อนะคะ
1: เอาท่าไหนก่อนปาร์คท่าไหนก่อนดี
2: เอาตอนนี้มันนั่งอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ลองหมอบก่อนดี
1: ไหมลองหมอบครับต้องทำไงครับเดี๋ยวให้หมอบุ๊กอธิบายทีนึงครับ
0: เวลาหมอบนะคะเราก็ดึงขนมจากหน้าเขาลงมาตรงๆมาที่ระหว่างคู่เท้าเข้าสองข้างเลยแล้วเราก็ค่อยดึงไปข้างหน้าเป็นตัว L
1: ตัว L ตัว L ตัว L
2: แอปเป
1: ิ้
2: ล
1: ช้าๆช้าๆช้าๆไอ้ยะ
0: หมอบเก่งมากแล้วเราก็ใช้คำพูดไปด้วยเวลาที่เขาทำ

0: เราลองคลานไหมครับถ้าลองคลานเราค่อยๆดึงขนมไปข้างหน้าเขา
1: แอปเปิ้ล
0: คลาน
1: แอปเปิ้ลคลานคลาน
0: เอาใกล้ๆหน่อยครับค่อยๆถอยมาช้าๆถอยช้าๆเก่งมากอีกนิดนึง
1: เก่งมาก
2: คราวนี้เราจะสั่งคอยนะ
0: เราอยู่ตรงนี้สั่งเอามือไปยื่นไปข้างหน้า
1: คอย
0: คอยเราค่อยๆถอยช้าๆโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอหมดคำสั่งคอยเสร็จใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเก่งมากแล้วเราก็ให้รางวัลเขาได
1: ้โอเคครับแนนขอลองทำหน่อยนะคะ
0: ครับ
1: แอปเปิ้ลคอยคอยเก่งมากมารางวัล
0: เราก็จะได้คำสั่งที่เรียกว่าให้มาหาได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้คำชม
2: แม
0: ่อร่อยและมีความสุขและสนุกด้วย
2: สนุกไหม
1: โอ้สนุกครับ
2: หมาสนุกไหมอย่างนี้สนุก
1: สนุก
2: อิ่มไหม
1: อิ่มกินข้าวมาในตัวเล่นเกมมาในตัวด้วย
2: เก่งมากคราวนี้ก็เป็นการฝึกคร่าวๆที่เราสามารถทำได
1: ้ครับ
2: นะฮะแล้วก็ผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยเวลาจะฝึกสุนัขตัวเองก็สามารถเบสิกพื้นฐานเนี่ยลุกนั่งหมอบคอยมาหา
0: เรียกให้มาหา
2: ประมาณนี้เน
0: า
2: ะ
0: ใช่เพราะไม่งั้นเรียกไปแล้วไม่มาหาวิ่งหายไปนะคะงั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคำสั่งที่เรียกให้มาหาเราได้ด้วย
1: คุณหมอครับพอแอปเปิ้ลนี่ฝึกอะไรเรียบร้อยแล้วครับจะไปที่ไหนต่อครับ
0: ครับจากเรือนปรับนิสัยเขาก็จะไปเรือนรอบ้านใหม
1: ่
0: ที่นั่นเนี่ยก็จะรอให้มีคนเจ้าของใจดีเนี่ยมาดูแล้วก็รับตัวไปเลี้ยงนะคะเขาจะได้มีบ้านใหม่ถาวรของเขาไม่ต้องเป็นหมาจรจัดอีกต่อไป
2: ที่ไม่โดนก็จะมีโครงการอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเช่นวันไม่โดนคนรักสัตว
1: ์ครับ
2: ก็จะมีการพาคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะพาไปเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วก็ถ้าเขาถูกใจตัวไหนชอบตัวไหนก็พาเขากลับบ้านแล้วก็เลี้ยงดูเขาต่อไปจากวันไม่โดนคนรักสัตว์ที่บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วนะก็จะมีคอร์สอื่นๆที่ฝึกสุนัขด้วยเดี๋ยวถามพี่น้ำหวานดีกว่า
3: ค่ะเป็นคอร์สฝึกสุนัขของชมรมเรานะคะก็คือจะรับสมัครให้บุคคลภายนอกที่เขาสนใจที่จะพาลูกสุนัขฝึกสุนัขนะคะก็คือสามารถมาฝึกกับเราได้ค่ะโดยที่จะมีจัดขึ้นสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเป็นเวลาทั้งหมด6สัปดาห์ค่ะ
2: ลูกสุนัขฝึกง่าย
0: ใช่ฝึกง่ายค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขากำลังเข้าสังคมด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะฝังอยู่ในใจเขาไปนานเลยแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกหมาเท่านั้นนะคะที่เราฝึกได้หมาโตเราก็ฝึกได้เช่นกันมันก็เหมือนอย่างน้องแอปเปิ้ลที่มาเนี่ยโตแล้วเราก็ฝึกได
1: ้แล้วถ้าผมรับแอปเปิ้ลมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับถ้าแอปเปิ้ลเจ็บป่วยเงี้ยครับผมจะดูยังไงครับว่าเขาปวดท้องหรือว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะแสดงอาการยังไงครับ
0: เวลาที่เราไม่สบายเราจะมีอาการเป็นยังไงบ้าง
1: ก็นอนซึมปวดหัวพลิกตัวไปพลิกตัวมา
0: ใช่เลยเหมือนกันเลยนะคะถ้าหมาไม่สบายเนี่ยเขาก็จะซึมเรียกก็ไม่ค่อยอยากจะมานอนอยู่เฉยๆแล้วก็บางตัวเนี่ยก็จะไม่กินอาหารด้วยเหมือนกับเราเวลาไม่สบายปวดท้องเราก็ไม่อยากกินข้าวใช่ไหมคะก็เหมือนกันเลยบางตัวก็จะไม่กินนะ
2: อาหารที่ให้ไว้ทุกวันแทนที่จะหมดทำไมวันนี้เหลือ
1: ปก
2: ติวิ่งเล่นด้วยกันวันนี้ทำไมเรียกไม่ออกจากกรงวันนี้ทำไมนอนเยอะผิดปกติจะต้องคิดว่าป่วยหรือเปล่าหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็ต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์แล้วอันนี้คือหลักการดูคร่าวๆเลยว่าถ้ามีอะไรผิดปกติไปจากปกติที่เขาทำทุกวันให้สงสัยก่อนว่าเขาป่วยเพราะบางทีถ้าเกิดรอนานเกินไปอาจจะไม่ทัน
0: ใช่
2: นะเป็นไงป้าวันนี้สนุกไหม
1: สนุกครับได้ฝึกหมาเป็นครั้งแรกตื่นเต้นครับไม่เคยฝึกอย่างนี้มาก่อนเลย
2: แล้วถ้าวันนี้ปังไม่ได้มานะป้าจะคุยกับหมาไม่รู้เรื่อง
1: จริงครับ
2: วันนี้รู้เรื่องยัง
1: รู้เรื่องครับ
2: ผมแล้วก็ป้าต้องขอบคุณหมอมุกมากนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกหมา
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆเต็มหมดเลย
0: ค่ะ
2: นะครับรวมถึงพี่น้ำหวานแล้วก็พี่นัทด้วยนะครับที
1: ่
2: พาเจ้าแอปเปิ้ลมาโชว์นะครับให้เราดูว่าเราสามารถฝึกหมาจรให้กลายเป็นหมาเชื่องๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เขาสามารถกลับไปมีชีวิตใหม่จากหมาจรจัดตัวนึงชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะเป็นไงบ้างป้าวันนี้คุยภาษาหมารู้เรื่องยัง
1: ได้นิดหน่อยแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับการคุยกับหมาก็ไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดมาตลอดเลยนะครับ
2: ครับ
1: แค่เราใช้เวลานิดหน่อยเราก็สามารถคุยกับมันได้รู้เรื่องแล้ว
2: ใช่ครับป้าภาษาที่เราคุ้นเคยเรียกมีภาษาพูด
1: ครับ
2: กับภาษาเขียน
1: ใช่ครับ
2: แต่ภาษาอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญมากเวลาเราคุยกับน้องหมาหรือว่าสัตว์อื่นก็คือภาษากายดูท่าทางดูอะไรเขาอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ถ้าเราใส่ใจเขาเสียเวลาตรงนี้เพิ่มนิดนึงเพื่อเรียนรู้เราก็สามารถอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเราจะเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาจะเข้าใจเราว่าเราต้องการสื่ออะไร
1: สำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับ
2: พบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ก็คือโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นผิวดินของโลกประมาณ50กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโอโซนดีแล้วก็โอโซนที่อยู่ใกล้ๆพื้นผิวโลกเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นโอโซนไม่ดี
1: ตัวโอโซนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบของอากาศที่เราหายใจนะครับโอโซนเนี่ยมันในทางโครงสร้างทางเคมีก็คือตัว O 3ธาตุออกซิเจนรวมกัน3ตัวตัวโอโซนเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เขาอยู่บนชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ไกลประมาณสัก50กิโลเมตรตั้งจากพื้นโลก
0: ที่เรากล่าวกันว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นโอโซนดีเนื่องมาจากว่าโอโซนเนี่ยค่ะเขาจะมีศักยภาพในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลต
1: มันลักษณะเหมือนฟิล์มกรองแสงอ่ะถ้าไม่มีตัวชั้นโอโซนตัวนี้อยู่เนี่ยตัวรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะลงมาที่พื้นโลกคราวนี้ก็จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก
0: ก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะทำให้เกิดต้อในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว O3 ที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยค่ะก็จะช่วยดูดจับเอารังสีอุลตราไวโอเลตไว้นะคะ
1: เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยกับเรื่องของรูรั่วโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยมันเกิดจากคำว่าตัวที่เรียกว่าเราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งก๊าซเรือนกระจกตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวก๊าซเรือนกระจกกับตัวโอโซนนี่อยู่คนละชั้นกันในชั้นบรรยากาศโลกตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ในชั้นโทโพสเฟียร์โอโซนนี่อยู่ถัดออกไปสตราโตสเฟียร์ตัวก๊าซเรือนกระจกนี่เกิดจากไหนเขาก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้งานอยู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไปเร่งเกินไปเราต้องการการใช้พลังงานสูงขึ้นมันก็ไปสะสมอยู่ในชั้นของโทโพสเฟียร์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่เกี่ยวกับชั้นโอโซนชั้นโอโซนนี่อยู่สตราโตสเฟียร์แต่ที่เหตุผลที่ตอนนี้นี่ที่เราคุยกันว่ามันเกิดรูรั่วโอโซนเกิดรูรั่วโอโซนมันก็เกิดจากกิจกรรมมนุษย์อีกแหละยกตัวอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือคลอโรฟลูโรคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่า CFC ตัวเนี้ย
0: สาร CFC เนี่ยเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมพวกเครื่องเย็นห้องเย็นอุตสาหกรรมแอร์เครื่องทำความเย็นต่างๆรวมทั้งสเปรย์หรือว่าแม้กระทั่งโฟมนะคะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะสักประมาณ50ปีจนกว่าตัวเขาเองจะสลายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปลดปล่อยเอา CFC ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความสามารถที่จะไปทำลายโอโซนได้มากขึ้นที่เราเรียกว่ารูรั่วในชั้นโอโซนก็คือปริมาณของโอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆสาเหตุของการเกิดของแบดโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่เรามีพวกโพลูชันต่างๆหรือว่าเรื่องของการเผาไหม้โดยที่ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะผลลัพธ์จากกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนเนี่ยค่ะมันก็จะไปจับกับ O2 ตัวอื่นๆอีกก็คือออกซิเจนตามปกติเนี่ย

็จะเกิดเป็น O3 ที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินเราซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบดโอโซนที่เราเรียกเขาว่าเป็นแบดโอโซนเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยอะค่ะที่เราจะใช้โอโซนนะคะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆได้นะคะ

0: อุตสาหกรรมก็ใช้ก๊าซโอโซนนี่แหละไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นผลดีในแง่ของเชิงอุตสาหกรรมแต่ถามว่าถ้าเราได้รับมันปริมาณเยอะๆมันก็จะมีติดขัดกับระบบหายใจของเราเพราะจริงๆแล้วเราต้องการหายใจเนี่ยอากาศที่เราต้องการหายใจมันองค์ประกอบก็คือออกซิเจนไม่ใช่โอโซนมันคือหลักการอย่างแค่นั้นถามว่าคำว่าโอโซนดีโอโซนไม่ดีข้างล่างมันอาจจะคำว่าไม่ดีก็คือว่าจริงๆเราอากาศที่เราหายใจมันไม่ได้มีโอโซนปริมาณเยอะเราก็รู้สึกถ้ามันมีเยอะแล้วเราไปสูดมันก็เป็นไม่ดีแต่ถามว่าตัวเขาเองคุณสมบัติเขาถ้าอยู่บนชั้นบรรยากาศสตาร์เฟสเขาก็ช่วยกรองรังสี UV มันก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องดีแค่นั้นเองผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมของมนุษย์ก็อยากให้คนพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีหรืออยู่บนความสะดวกสบายที่มีมุมของมิติเชิงสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติเราไม่ไปแตะธรรมชาติเยอะธรรมชาติก็จะไม่ทำอะไรที่มันประสงค์ผลกระทบกับสุขภาพหรือพวกเราในอนาคตแน่นอน
1: กรมราชนงค์เนี่ยเราก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การสาธารณสุขไทยอันนี้ผมเองอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมพระองค์ท่านเนี่ยจึงมาทุ่มเทให้กับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าร้นกล้ารัชกาลที่5เนี่ยกับพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศรีราชคือการเกิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรเรามีแต่แพทย์แผนไทยแต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นในยุโรปที่เขาเจริญแล้วเขามีเนี่ยเราพงศ์ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้กับคนไทยในปีที่เจ้าฟ้าศิริกุฎพันธ์สิ้นพระชนม์เนี่ยซึ่งตอนนั้นสิ้นพระชนม์แค่อายุ18เดือนเนี่ยท่านเนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าให้สร้างพระเมรุใหญ่มากถ้าเราจะไปดูในรูปนะครับเป็นพระเมรุเนี่ยซึ่งสร้างด้วยไม้จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าพระเมรุที่เราเห็นในชีวิตผมเนี่ยเราเห็นพระเมรุอยู่ 2-3 ครั้งในชีวิตเราเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าใหญ่นะยังเล็กเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพงศ์มุ่งมั่นว่าหลังจากงานพระเมรุแล้วเนี่ยให้รื้อพระเมรุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นโรงเรือน3หลังแรกที่วังหลังเนี่ยและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีราชตามที่ของเจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์แล้วถ้าดูในพระราชหัตถเลขานะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขนาดลูกเรานะครับซึ่งได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มที่ขนาดนี้ก็ยังสิ้นแล้วอนาประชาราษฎร์ที่เจ็บป่วยเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนท่านสร้างโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพอเกิดโรงพยาบาลขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของประเทศเรานะครับว่าได้มีเจ้านายนะครับพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดล
2: สูงใหญ่ไกรฟ้าสุดปรารถนาทปาณิธา
1: เนื่องจากด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เห็นกับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เสร็จมาที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาเรื่องทางการแพทย์ท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากท่านก็มุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพระองค์ท่านเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติพระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าให้เอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ผมว่าทำอะไรเนี่ย

0: ก็คือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคลีคนไข้ต่างๆเป็นที่รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านย้ำอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวด้วยนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยายนเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะมารู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันมหิดลเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะทำประโยชน์กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้การที่คิดธงมหิดลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บรวบรวมมีทุกสีแต่จริงก็ให้เพื่อจะเป็นที่ระลึกนะตอบแทนว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส
1: การที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่ามี3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบผิดธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเหลียงพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเหลียงน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะ กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3เราจะชักนำให้หนูเนี่ยเกิดภาวะที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการที่เรากินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดหนึ่งค่ะ
2: คือสูงวัยเนี่ยมันไม่จะเป็นไม่จะต้องชราวัยไปด้วยนะอายุที่ว่า60เนี่ยไปเพียงแค่ค่าสมมติขึ้นถ้าเรามองดูนะครับนะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะถึงมีการพัฒนามาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีจากนั้นจะเริ่มคงที่สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆอย่างในเพศหญิงเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าในช่วงประมาณสักอายุ47ปีครึ่งนะครับนะจากที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
3: ทำไมบางคนถึงอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยดูสูงวัยที่อาจารย์เห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโดนแดดนะโดนแดดเยอะๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งอยู่กลางแดดมากๆเราก็จะเห็นเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับเรื่องของร่างกายด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้ว่าคนนี้ดูสูงวัยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวหน้าผิวกายได้ทั้งหลายก็จะทำให้เรารู้สึกสูงวัยกว่าคนอื่นได้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ค่ะที่จะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงนะคะจริงๆการเลือกเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจคนบางคนเนี่ยอยากได้ของอย่างนั้นแต่ว่าเอาง่ายๆเช่นอยากขอวิตามินสักเม็ดหนึ่งหรืออาหารเสริมสักหน่อยหนึ่งแล้วพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดีเลยปิ้งปังเลยของอย่างนั้นไม่มีอยู่หรอกค่ะการที่จะกินของพวกนั้นให้ได้ประโยชน์หรือยังไงก็ตามจะต้องมีส่วนที่เจ้าของร่างกายต้องดูแลด้วยเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างดีเลือกการใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายตามสมควรทำสุขภาพจิตให้ดีนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
2: กล่าวได้ว่าคนเราจะเสื่อมหรือชราครับนะขึ้นกับ2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกเลยคือพันธุกรรมแต่แล้วแต่สูตรนี้มันคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่สองครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับเราจะดูสุขภาพของคนสูงอายุเนี่ยดีหรือไม่ดีครับนะไม่ได้ดูที่มีโรคหรือไม่มีโรคนะก็จะมีโรคได้แต่ถ้าเขายังสามารถช่วยตนเองได้ยังทำงานต่างๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะครับนะฮะถึงจะถือว่ามีสุขภาพดีสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เป็นงานเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามสร้าง awareness นะครับให้แต่ละชาติในโลกเนี่ยให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศตัวเองนะว่ากำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยน infrastructure ของประเทศคุณเนี่ยให้พร้อมรับนะครับกับการดูแลคนกลุ่มนี้ตอนนี้ประเทศไทยกระเทือนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วสังคมสูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์เช่นในอดีตนะครับเมื่อปี2543เนี่ยอาจจะมีผู้ไปทำงาน6คนทำงานจ่ายภาษีเลี้ยงคนสูงอายุ1คนนะครับแต่ตอนเมื่อปี63ปุ๊บเนี่ย จจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเป็นว่าคนไปทำงาน3 คนต้องทำงานนี้ไม่ถึง1 คนด้วยการจ่ายภาษี

0: ถ้าสังคมเราไม่เตรียมพร้อมให้พอนะตอนนั้นเนี่ยเราสังคมจะโกลาหลละแต่ถ้าเราเริ่มในตอนนี้เตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับให้คนไปทำงานในตอนนี้มีงบประมาณมีสะสมเงินไว้ส่วนหนึ่งไม่ใช้ยามชราหรือมีการส่วนสุขภาพป้องกันโรคให้เขาแข็งแรงนานๆนะครับนะฮะเมื่อเข้าสู่วัยสูงเนี่ยก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆสังคมก็อยู่ต่อกันไปได
1: ้ทุกคนควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองเลือกกินเลือกใช้ทำจิตใจให้ร่าเริงแล้วก็รู้จักรักคนอื่นเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เลือกที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีไปได้นานๆ
2: ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างนะคะก็คือจะมีนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะนี่คืออาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าแพ้ได้บ่อยในอดีตเนี่ยจะมีคุณแม่บางท่านที่พอตั้งท้องปุ๊บก็ทานนมปริมาณมากบรรลุฤทธิ์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้ลูกเนี่ยมีอาการแพ้อาหารชนิดนั้นได้ไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ทานนมอยู่วันละกล่องเนี่ยค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้ทานเหมือนปกตินะคะก็อาจจะสักวันละกล่องแต่เราก็เจอคนไข้บางคนที่ทานอาหารบางชนิดนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยง6ตัวเนี้ยที่ทานเข้าไปปริมาณมากๆแล้วลูกอาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของแพ้กล้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคนไข้ที่เป็นเด็กที่แพ้กล้วยอะค่ะซึ่งพอเราซักประวัติย้อนไปเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าในช่วงตั้งท้องเนี่ยคุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วก็อยากทานกล้วยก็จะทานกล้วยแบบวันนึงแบบเยอะมากเกือบหวีอะค่ะแล้วก็กินทุกวันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราทานในขนาดปกติร่างกายเรายอมรับได้ว่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานมากเกินไปนะคะร่างกายก็จะรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งแปลกปลอมแล้วนะคะมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปยังลูกในท้องได้นะคะก็จะไปทำให้เกิดอาการกับลูกขึ้นมาอาการแพ้เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากนะคะบางคนก็จะมีอาการเช่นเป็นผื่นลมพิษขึ้นนะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมถ้าแพ้มากขึ้นอาจจะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่าบางคนก็จะช็อกหมดสติได้อันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้แม่เนี่ยงดอาหารกลุ่มเสี่ยงกับลูกนะคะถ้าลูกยังไม่มีอาการแพ้นะคะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการสงสัยว่าจะแพ้นะคะก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยแล้วถ้าวินิจฉัยแน่ชัดแล้วว่าแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะข้อมูลจากคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ผื่นที่เขาขึ้นเนี่ยลักษณะผื่นเป็นยังไงสัมพันธ์กับอาหารที่สงสัยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้เราก็จะมีการทำทดสอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการวินิจฉัยมากที่สุดค่ะ
3: ข่าวการเสียชีวิตของคนที่ไปนอนในรถขณะที่ติดเครื่องนอนแล้วไม่ตื่นเกิดการเสียชีวิตแม้กระทั่งนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงเหตุผลของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของก๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นหรือระบบให้ความร้อนในบ้านเวลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮีโมโกลบินและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบิน ในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลงและนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
4: เราจะมีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเกร็งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับงั้นคนที่ตายเพราะว่าง่วงนอนก็นอนต่อนอนต่อก็รับแก๊สต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถเอาคนไข้ออกมาได้เร็วในขณะที่สมองไม่ได้ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจะกลับคืนมาได้แต่ถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าสมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนขาไม่มีแรงเกิดความจำเสื่อมจำเหตุการณ์ไม่ได้นะฮะคือเสียไอ้ตัวสมองการทำงานสมองบางส่วนไป
3: รถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาปทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อจอดอยู่นิ่งๆก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทำมันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่นนี่คือแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท 100% มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
4: ขนาดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอนแต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนเขาเรียก30 parts per million หรือ ppm นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมามัน 7-8 ppm ที่เอารถไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามาก็จะพบว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพอเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน 7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm
3: จอดติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิดดังนั้นเวลาที่มีก๊าซออกมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีแล้วก็นอนหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าที่จอดรถใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน
4: ท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีรถข้างๆมาแล้วถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีเพราะมันจะออกไปข้างนอกได้อีกระบบที่ดีสุดน่าจะเป็นการเปิดระบบระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเรา
3: เราควรจะหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็นเวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน

0: อ้อยครับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ครับ
1: หมออ้อยครับวันนี้จะพาผมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับแต่ว่าไม่เอาพวกแมลงสาบหรือไส้เดือนนี้แล้วนะครับ
0: วันนี้รับรองน่ารักเลยสัตว์ที่จะพาป้าไปดูนี่น่ารักมาก
1: โหน่ารักเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: ดีมากเลยครับหมออ้อยจะได้เจอสัตว์น่ารักน่ารักสักทีแต่ว่ามันคืออะไรครับหมออ้อย
0: หมอจะพาป้าไปดูหมาครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าหมอจะสอนให้ป้าคุยกับหมาได้ด้วย
1: เราเล่นหรือเปล่าครับหมออ้อย
0: จริง
1: ผมเป็นคนนะครับไม่ใช่หมาจะไปคุยกับหมารู้เรื่องได้ยังไง
0: เอารับรองวันนี้เนี่ยหมอจะทำให้ป้าคุยกับหมาให้รู้เรื่องเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่า
1: หมออ้อยไม่เข้าใจเลยอ่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คุณหมอมุกแล้วก็นี่น้องป้าครับ
1: หมอมุกครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้จะพาผมไปคุยกับหมาผมงงเลยนะครับจะให้ผมคุยกับหมาเนี่ยจะให้ผมพูดภาษาหมาผมงงอะครับจะพูดยังไงอะครับ
2: เราก็วันนี้จะมาสอนให้น้องปาร์คเนี่ยเข้าใจภาษาหมานะคะพูดภาษาหมาได้ไหมอาจจะไม่ได้พูดห้องห้องให้หมาเข้าใจแต่ว่ามันมีวิธีอย่างอื่นที่เราจะเข้าใจภาษาของเขาได
1: ้อะไร
2: นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะแต่ว่าเอาคร่าวๆให้นิดนึงก่อนว่าเราจะดูว่าภาษากายของเขาเป็นยังไงนะคะดูตาหูตัวหางเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับ
0: เคยเห็นมั้ย
1: เคยเห็นครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
0: อุบไว้ก่อนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะ
1: อยากรู้แล้วครับอยากคุยกับหมาแล้วครับ
0: คุณหมอมุกจะพาเราไปดูอะไรบ้างครับ
2: วันนี้นะคะเราจะไปสอนวิธีการที่จะรู้จักคุยกับหมา
0: ครับ
2: สองแบบเลยมีทั้งแบบที่เป็นหมาจรจัดเราไม่รู้จักกันมาก่อนกับแบบที่มีเจ้าของเพราะว่าอยู่ดีๆเราเห็นหมาอยู่เนี่ยเราวิ่งไปกอดเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบรับกับเอามายังไงเขาจะกัดเราก็ได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดเห็นหมาปุ๊บเราวิ่งหนีเลยหมาอาจจะวิ่งไล่เราก็ได้คราวนี้แย่เลย
1: เดินหลังแม่เราเห็นหมาปุ๊บ
2: ดีมากเลยครับเดินหลังแม่เราจะปลอดภัย
0: ครับแม่จะไม่ปลอดภัยแทนใช่ไหมครับอยากดูแล้วฮะ
1: อยากดูแล้วครับอยากไปดูกันเลย
0: โอเค
2: ค่ะ
1: ไปครับ
2: นี่คือบ้านรักหมาสารยาค่ะที่นี่เป็นที่ที่รวบรวมหมาจรจัดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็ปรับนิสัยเพื่อที่ว่าจะหาบ้านใหม่ให้เขาให้เป็นหมาที่มีเจ้าของค่ะ
0: ตอนเดินเนี่ยผมเห็นมันเหมือนมีหลายโรงเรือนมากเลยครับ
2: ค่ะ
0: มันมีการจัดการยังไงครับ
2: เรามีโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนแรกรับนะคะแล้วก็เป็นโรงเรือนที่ปรับนิสัยแล้วก็เป็นบ้านโรงเรือนที่รอหาบ้านใหม่ให้เขาค่ะ
0: ดูแล้วมันเหมือนขั้นตอนเหมือน
2: เราจะมีขั้นตอน
1: แรกรับ
0: อนุบาลประถมมัธยมจบอะไรอย่าง
2: นี้ใช่เข้ามหาวิทยาลัยเลยตอนหาบ้านใหม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะ
1: ไปแล้วครับอยากพูดภาษาหมาครับเนี
2: ่
1: ย
2: ได้เลยครับมาถึงกันแล้วค่ะสำหรับเรือนแรกเลยนะคะคือเรือนแรกรับนะคะ
0: ครับปาร์คนี่ดับแรกเลยเห็นไหมประตูเนี่ยมันเปิดออกยังไม่ได
1: ้ทำไมครับเดี๋ยวขอลองหน่อย
0: รู้ไหมทำไมปาร์ค
1: ทำไมล่ะครับ
0: เพราะว่าเวลาสมมติสุนัขเนี่ยออกมาเดินเล่นแล้วหลุดเข้ามาใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเข้ามาลืมปิดประตูเวลาหมาออกปุ๊บออกไม่ได
1: ้
0: เป็นการดีไซน์เพื่อป้องกันหมาหลุดบางทีหมอก็เปิดไม่ได้เพราะหมอลืม
2: เดือนแรกรับนี่ก็จะเป็นหมาที่เพิ่งมาใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาเราก็จะกักไว้ดูอาการก่อน 7-10 วันดูอาการปกติดีเราก็จะทำวัคซีนนะคะฝังไมโครชิปแล้วก็เราถึงจะค่อยต่อเนื่องไปยังเรือนต่อไป
1: คือทำข้อมูลไว้ก่อนใช
2: ่ไหมใช่ครับมาดูกับแก๊งแรกที่เพิ่งมาเลยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเขาก็ยังระแวงเราบ้างบางตัวเขาก็ยังมองหาเราอยู่นะคะแล้วเวลาที่หมาเครียดจะเห็นได้ยังไงบางตัวก็จะหอบอย่างนั้นอยู่ก็จะอ้าปากหอบอยู่นะแต่บางทีอาจจะหอบเพราะร้อนก็ได้เราก็ต้องดูด้วยว่าอากาศร้อนมากไหม
1: แล้วอันตรายไหมครับถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ย
2: ถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ยก็จะเป็นลมแดดได้ครับแต่ว่าถ้าหอบเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเราอันนี้ก็อันตรายอีกแบบนึงก็คืออันตรายกับเราแทน
1: แล้วจะมองไงครับว่าเวลาเขาจะเข้ามากัดเราครับแบบว่ากำลังคุ้มข้างอยู่จะมองว่าก
2: ำลังคุ้ม

0: างเลยใช่ไหมดูว่าเอ๊ะหมายังไงที่ไว้ใจไม่ได้นะคะตัวนี้จะไม่เห็นชัดเนาะแต่ว่าตัวที่เวลาสมมติเราเดินไปเจอหมาจรจัดตามถนนเนี่ยถ้าเห็นเขายืนจังก้าเลยแล้วหูตั้งจ้องมาที่เราเป๋งเลยแล้วก็หางชี้เนี่ยอันนี้เราต้องระวังละแสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะเข้ามาหาเรา
1: หมาที่จะกัดเราก็คือยืนตัวตรงๆงี้
0: ใช่
1: หางตั้งตั้ง
0: หางตั้งหูตั้งจ้องเป๋ง
1: จ
0: ้
1: องเป๋ง
2: เสียยิ้มนะฮะ
0: ใช่ยิ้ม
1: เสียยิ้ม
0: ยิ้มด้วยยิ้มให้เห็นเขี้ยวนิดนิด
1: คือถ้าเกิดสมมติว่าบางตัวผมเห็นเวลาเขายิ้มเนี่ยเขี้ยวเต็มเลยกับบางตัวยิ้มครึ่งเขี้ยวนี่ต่างกันไหมฮะ
0: ถ้ายิ้มครึ่งเขี้ยวนั่นคือเขามีความมั่นใจค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องโชว์อาวุธเยอะแต่ฉันกัดเธอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ้มโชว์ฟันหมดเลยทั้งปากอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือว่าเขากลัวเรานะจริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้สองทางคือถ้าเกิดอ้าปากกว้างๆอยู่เงี้ยถ้าเขาไม่มั่นใจเราเข้าไปมันอาจจะวิ่งหนีหรือเขาอาจจะป้องกันตัวเองเขาอาจจะกัดเราก็ได
1: ้คราวนี้ถ้าเจอหมาเสียยิ้มอย่าเดินเข้าใกล้เดินเลี่ยงหร
0: ือ
1: ว่าเดินกลับ
2: หมอโมครับหมออ้อยบอกว่าเมื่อกี้ครับถ้าเจอหมาแล้วถ้าหมามันคุ้มข้างอยู่ค่อยๆเดินใช่ไหมครับ
1: ใช
2: ่แต่ว่าถ้าผมตกใจแล้วผมวิ่งเลยนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: วิ่งเนี่ยมันเกิดได้2แบบนะคะก็คือว่าเขาอาจจะไล่มาอีกนิดนึงแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งตามเราไปเลยเพราะนั้นถ้าเขาวิ่งตามเรามาเลยเราก็วิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าเราวิ่งไม่ทันจริงๆเนี่ยให้แบบว่าก้มตัวลงแล้วพยายามปิดส่วนที่เปราะบางของเราอย่างเช่นหูก้มหน้าเก็บไว้ให้หมดเลยนะคะก็จะได้ไม่กัดโดนเราตรงที่สำคัญ
1: อ๋อคือกัดเราแต่ยังไม่รู้สิ่งสำคัญแ
0: ทนใช่ถ้าสมมติว่าวิ่งไม่ทันจริงๆอันนั้นกรณีนี้นะคะ
1: ปกติสังเกตเนี่ยเวลาเด็กๆฮ
0: ะ
1: ชอบปั่นจักรยานพอปั่นปุ๊บหมาจะไล่วิ่งเราก็จะมี2อย่างฮะหยุดรถอันนึงแล้วก็ค่อยหันหลังกลับแล้วก็ค่อยเข็นกลับไปกับอีกอันนึงก็คือปั่นหนีมันแต่พอปั่นหนีมันยิ่งวิ่งไล่ตามแบบ
2: โอ้วันทีนี้วิ่งตามทันเลย
0: ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหมาแต่ละตัวนะคะ บางตัวก็จะไล่เรามาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งต่อไปหน่อยนึงนะคะทีนี้เนี่ยทำไมเขาถึงชอบวิ่งไล่แล้วเขาทำอยู่ทุกครั้งนึงก็เหมือนกับเราฝึกเขาพอมีรถผ่านมาปุ๊บไล่เห่านิดนึงเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จทุกครั้งเพราะเราถีบหนีไปอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นบอกยากว่าตัวไหนจะหยุดตัวไหนจะวิ่งไล่ต่อแต่ว่าสำคัญอย่างนึงก็คืออย่าไปจ้องตามหมานะคะการจ้องตามหมาคือการท้าทายเพราะฉะนั้นยิ่งจ้องเขาก็ยิ่งคิดว่าอุ๊ยเราท้าทายเขาบางตัวอาจจะวิ่งเข้ามากัดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราให้มองไปทางอื่นมองเลี่ยงๆหลบสายตาแล้วค่อยๆถอยออกมา
2: หมานี่เหมือนวัยรุ่นเลยครับมองหน้าหาเรื่องไง
0: เขาอย่างนี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้นะคะเพราะว่าเขาส่งสัญญาณทุกอย่างหมดเลยว่าเนี่ยเขามั่นใจแล้วจะกัดเราได
1: ้ตัวนี้ก็เห่าอีก
0: ตอนนั้นก็เห่าอีกตอนนั้นห่วงอาหารค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนอนกินเลย
0: ใช่เลย
1: ตัวอื่นอดกินเลยฮะ
0: ตัวอื่นเขาก็ขู่ไม่ให้เข้าค่ะต้องรอตัวนี้ไปก่อนการที่เราก้มลงไปหาหมาเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกันข่มกันเหมือนกันนะมันถ้ากลัวเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาบอกว่าก้มหน้าใส่เราคุยกับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ากับหมาที่เราไม่แน่ใจอย่างเนี้ยเราก็พยายามอย่าไปก้ม
1: ต้องค่อยๆยอมให้ระดับเดียวกันใช่ไหม
0: ให้ระดับเดียวกัน
1: อ๋อผมเข้าใจแล้ว
2: จันบาน
1: นี่คือเขากลัวเรามาก
0: อันนี้เขา
1: ระแวง
0: จริงๆเขาไม่กลัวเราเท่าไหร่นะคะเพราะเห็นไหมคะว่าเขายังโน้มตัวมาข้างหน้าถ้าเขาบอกว่าค่อยๆถอยไปอันนี้แสดงว่าเขากลัวเราดังนั้นถ้าเราเจอหมาแบบนี้ข้างนอกเราต้องระวังหมาบางตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีบางตัวที่เขาจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวก็จะเป็นตัวที่เป็นผู้ตามเราก็จะมาดูว่าตัวไหนที่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มด้วยกันได้เข้าฝูงด้วยกันได้ก็จะกัดจับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเอาตัวผู้นำกับผู้นำมาอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกัดทะเลาะกัน
1: ว่าหัวโจกเป็นหัวหน้าฉันคอยดูแลลูกน้อง
2: หมอมครับผมเห็นหมากระดิกหางครับเขาบอกว่าหมากระดิกหางจะใจดีนะครับเป็นยังไงคร
0: ับ ค่ะมันก็มีทั้งแบบที่ใจดีกับแบบที่เราต้องระวังนะคะหมากระดิกหางไม่ได้หมายความว่าเป็นมิตรเสมอไปถ้ากระดิกหางให้เราเร็วๆหน้าตาดูยิ้มให้เรานะยิ้มหวานๆไม่ใช่ยิ้มแบบขู่นะคะอันนั้นแสดงว่าเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าสมมติว่ากระดิกหางช้าๆเป็นลูกตุ้มช้าๆอย่างนี้เลยอันนี้เราต้องระวังละใช่ครับแล้วก็จะมีหมาหลายๆพันเลยครับมีทั้งหมาพันผสมบางตัวก็ดูเหมือนเป็นพันแท้ก็มี
2: ตัวนี้ดูดุไหมครับเนี่ยอันนี้
0: ตัวนี้ดูไม่น่าดุเท่าไหร่ดูเขาผ่อนคลายเพราะนั้นเนี่ยไม่น่าที่จะดุนั้นก็เราผ่านได้แบบไม่ต้องกลัว
1: อันนี้น่าจะเหมือนกับมาอยู่สักระยะนึงแล้ว
0: ใช่นี่อาจจะ
1: เริ่มปรับนิดนึงแล้ว
0: หรือบางตัวจะมีคนที่เคยให้อาหารมาก่อนอยู่แล้วก็จะชินกับคนก็มี
2: ตัวนี้นี่ดูเหมือนไม่ดุนะครับอันนี้ไว้ใจได้ยังครับ
0: ตัวนี้ดูไว้ใจได้ครับแต่ว่า

0: ก็อย่าเพิ่งไว้ใจหมาหมด 100% นะเราก็ต้องดูกับเขาด้วยอย่างนี้เขาก็ดูที่ว่าจะสนใจที่จะคุยกับเรานะคะหน้าตาดูผ่อนคลายเห็นไหมไม่ขมวดคิ้วเห็นไหมคะเขาก็จะดูสนใจมีกระดิกหางมาให
1: ้
0: ม
1: ี
0: กระดิกหางเร็วๆเห็นไหมไม่ต้องกลัวเลยตัวพวกนี้นี
1: ่เข้าไปเลยป้ามันไม่ต้องกลัวเวลามีคนเอาหมามารักษากับหมอใช่ป่ะ
2: คร
1: ับ เฮ้ยหมาตัวนี้ใจดีมากเลยหมอไม่เคยกัดใครเลยพูดอย่างนี้เลยแล้วก็โหน่ารักจังเงียบครับเราเป็นคนแรกเอ้าทุกทีไม่เคยกัดใครนะทำไมกัดหมอคนแรกเพราะว่าเราเข้าไปหาเขาไม่ถูกต้องเขาระแวงเราไงเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของไงคือเขาไม่กัดเจ้าของหรอกแต่เขาจะกัดคน
3: เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับเจ้าของแล้ว
0: พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความกังวลใจอะไรก็มีขึ้นมาได้นะคะแล้วเวลาเราไปถึงหมาเนี่ยบางคนเนี่ยมาถึงแล้วตบหัวหมาอย่างนี้เลยหมาตกใจ
1: ก
0: ็กัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เราต้องคุยดูเขาก่อนให้มีเวลาให้ดูกันก่อน
1: อันนี้หางลูกหางลูกนี่คืออะไรครับ
0: หางลูกนี่ผ่อนคลายนะคะ
1: นี่ผ่อนคลายครับ
0: ผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนต่อไปเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นเรือนปรับนิสัยแล้ว
1: โอเคไปครับ
3: ปรับนิสัยดีขึ้นมา
0: คุ้นกับคนมากขึ้นเข้ากับเพื่อนได้ดีมากขึ้นสามารถที่จะเริ่มฝึกได้แล้วนะคะเราก็จะพาเขาไปอยู่ที่เรือนนั้นพามารู้จักกับเจ้าแอปเปิ้ลกับพี่ๆจากชมรมสุนัขนิสัยดีนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่น้ำหวานกับพี่นัทนะคะนี่ก็คือน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลนี่ก็คือผ่านจากเรือนแรกรับอนุบาลมาละก็มาอยู่ประถมตรงนี้ประถมตรงนี้ก็จะมีพี่ๆเข้ามาคอยฝึกให้ฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นนะคะให้หัดมีมารยาทที่จะไปอยู่บ้านคนอื่นได้โดยที่ไม่ไปทำร้ายเข้าของบ้านเขานะคะ
1: แล้วการที่เขาจะข้ามชั้นมานี่ใช้เวลานานไหมคะในแต่ละตัวโดยประมาณ
0: แล้วแต่ตัวบางตัวนี่ค่ะอาจจะมีคนที่เคยให้อาหารคุ้นเคยกับคนค่อนข้างมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะปรับมาอยู่บ้านนี้ได้ค่อนข้างเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวที่เขาอยู่ของเขาเองไม่สูงสิงกับใครเนี่ยก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยเวลาที่เราเรียกหมานะคะเราก็ต้องใช้เสียงที่ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็เสียงสูงนิดนึงแล้วก็มีหันมานิดนึงด้วยนะคะ
1: ใช่ได้
0: เราก็จะสอนให้เขารู้จักชื่อของเขาบางคนเรียกชื่อหมาบางทีเรียกแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะมันก็ไม่มาใช่ไหมคะเพราะนี่เราเรียกก็ต้องเรียกด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นมิตรหน่อยนะคะแอปเปิ้ลมากลูกเก่งนะคะเราจะสอนให้เขาดูตาเราก่อนเพราะเวลาที่เขาสบตาเราแล้วเนี่ยเขาก็จะรับคำสั่งอย่างอื่นได้เขาก็จะมีความสนใจมาที่ตัวเราเห็นบอกว่าแอปเปิ้ลคลานได้ด้วย
3: คลานได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
3: โหเหมือนหมาทหารเลยนะครับเนี่ย
0: ถูกต้องเลยค่ะเวลาเราลูบเราพยายามลูบด้านข้างนะคะเวลาเราเข้าหาหมาเราเข้าด้านข้างแล้วก็ลูบตัวเขาพยายามอย่าก้มมาแล้วตบหัวเลยยกเว้นว่าเรามั่นใจว่าหมาบางทีเป็นหมาเราเนี่ยไม่เป็นไร
1: แล้วเราต้องก้มแล้วค่อยลูบด้วย
0: ถ้าเรานั่งด้านข้างอย่างนี้จะดีกว่าค่อยๆลูบนะคะลูบช้าๆได้เลยเราจะได้ผ่อนคลายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราฝึกแอปเปิ้ลยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่สนามฝึกกัน
3: นะครับอยากเห็นแล้วครับ
1: แอปเปิ้ลลุก
0: ไปแอปเปิ้ลลุก
3: โอ้โห
0: พอปรับนิสัยได้แล้วดูเขาคุ้นกับคนแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มฝึกแล้วทีนี้วิธีการฝึกของเราที่นี่เนี่ยเราใช้วิธีการฝึกแบบให้รางวัลนะบางที่เราจะเห็นว่าเขาใช้โซ่กระตุกแต่เราไม่ใช้โซ่กระตุกที่นี่เพราะว่าเวลาใช้โซ่กระตุกเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยใส่โซ่กระตุกแล้วพอแบบว่าไม่มีโซ่กระตุกเนี่ยสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะคะ
3: แล้วสายเอี๊ยมที่เป็นอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคร
0: ับ ค่ะสายรัดอกแบบนี้นะคะมันก็คือพยุงร่างกายเข้าไว้แล้วมันก็จะไม่รัดคอแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นหมาพันเล็กๆเนี่ยถ้าเวลาเราฝึกเนี่ยบางตัวเขายังไม่เคยชินถ้าเราใส่ปลอกคอปกติเวลาเขาเดินไปแล้วเขาดึงเขาจะหายใจไม่ออกใช่ไหมคะในนี้เนี่ยสายรัดอกเนี่ยมันก็สะดวกกับเขามากกว่าไม่เป็นรัดหลอดลมด้วย
1: ที่นี่เนี่ยที่เขาฝึกการใช้สายจูงโดยที่ไม่รัดคอเนี่ยเพราะว่าเราคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์น้องปาร์ค
3: คืออะไรเหรอครับ
1: สวัสดิภาพสัตว์หลักๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่5ประการที่เราต้องคำนึงถึง
3: อะไรครับ
1: อันดับแรกเลยคือสัตว์เนี่ยจะต้องปราศจากความหิวโหย
3: ไม่หิวหิวก็กินได้เลย
1: ใช่คือต้องมีการกินข้าวอิ่มท้องอันที่2คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากความเครียดไม่สบายกายไม่สบายใจ
3: ให้มีแต่ความสุข
1: ใช่แล้วก็อันที่3ก็คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากโรคภัยไข้

0: เมื่อสัตว์เจ็บป่วยเราก็ต้องทำการรักษาให้เขาไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยเราก็ดูดาเขาไม่ได้แล้วข้อ4ก็คือให้สัตว์เนี่ยสามารถแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได
1: ้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ
0: ใช่ก็อย่างเช่นก็ต้องมีการพาจูงเดินวิ่งเล่นขับถ่ายตามปกติ
1: ได้วิ่งเล่นตามปกติเลย
0: ใช่อะไรเงี้ยก็เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เขาต้องมีการแสดงออกสุดท้ายเลยสำคัญมากก็คือให้เขาเนี่ยปราศจากความกลัวไม่ไปลงโทษไม่ไปทำอะไรให้เขากลัวไม่ให้เขาเครียดมากอะไรเงี้ยถ้ามีหลัก5ข้อนี้นะสัตว์ก็จะอยู่อย่างมีความสุข
2: บางทีบางตัวเราไปบังคับมากๆเขาอาจจะกัดเราได้ด้วยแต่วิธีนี้เราถ้าเขาทำถูกเราให้รางวัลถ้าเขาทำผิดเนี่ยเราก็ไม่สนใจแล้วเราไปบอกให้เขาทำพฤติกรรมอื่นแทนแล้วก็ค่อยให้คำชมเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเต็มใจที่จะทำให้เราทุกครั้ง
0: เพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาทำถูกเดี๋ยวจะได้กินขนม
2: ใช่ถูกต้องเลยนะ
0: เหมือนปาร์คไงเดี๋ยวถ้าปาร์คสำเร็จที่หนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะซื้อ
1: แม่จะซื้อของเล่นให้นะ
0: เฮ้ยซื้อหนังสือไม่อ่านนอกเวลา
2: คำสั่งโดยทั่วไปแล้วก็จะสอนให้มองเจ้าของเรียกชื่อแล้วสนใจแล้วก็มีคำสั่งอย่างเช่นเบื้องต้นง่ายๆเช่นนั่งนะคะเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูอันนี้ให้ยืนก่อนนะคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ให้ยืนนะฮะ
2: พอยืนเสร็จแล้วนะคะเราสั่งให้นั่งได้ทีนี้เวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้บอกว่าชมพอเขาทำถูกต้องเราชมแล้วเราก็จะให้รางวัลเขานะคะ
0: อันนี้คือนั่งละ
2: อันนี้นั่งละเดี๋ยวเราจะต่อด้วยหมอบ
0: อันนี้หมอบนะฮะเดี๋ยวเราถอย
1: หมอบ
0: เ
3: ก่งมากอ
0: ันนี้คือหมอบ
2: หมอบค่ะ บางทีเราไม่ต้องลงไปนั่งด้วยเลยก็ได้บางทีเราแค่ใช้มือชี้นะคะอันนี้ยังอยู่กำลังช่วงการฝึกอยู่เราก็จะต่อไปด้วยท่าคลานเลย
0: คลาน
1: คลาน
2: คลานต่ำมาเลยกระดึ๊บ
0: นี่คลานต่ำ
1: โอ้เก่งเหมือนไล่ตามของกินอยู่
2: ใช่ค่ะแล้วอีกหน่อยเนี่ยพอเราฝึกเขาบ่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เขาจะไปได้ไกลกว่านี
0: ้
2: แล้วอีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ขนมก็ได้บางตัวเนี่ยเราแค่คำชม
1: เพราะเขาจะเชื่องขึ้น
2: ใช่เพราะเขารู้แล้วว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วถูกต้องแล้วเราอาจจะให้ขนมบ้างไม่ขนมบ้างเหมือนกันหลอกล่อเขา
0: คำชมคืออะไรปางรู้ไหมครับ
1: คำชมก็คือคำพูดที่ทำให้คนอื่นมีความสุขหรือเปล
0: ่
1: า
0: แต่ว่าในน้องหมาเนี่ยสมมติทำได้โอเคเก่งมากเราก็รูปเยี่ยมดีมากอย่างนี้
2: ใช่ค่ะถูกต้องแต่เวลาชมไม่ได้ชมแบบเก่งมากอย่างเงี้ยไม่เอา
0: ต้องเป็นโทนเสียงที่สดใสแล้วก็เหมือนกับยิ้มแย้มอ่ะเราคุยไปแล้วก็หน้าเราต้องยิ้มด้วยคราวนี
2: ้เราจะสั่งให้คอยได้
0: จะให้เขาคอยละ
3: คอย
1: อ๋อคอยแล้วก็นั่งนิ่งเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเรียกให้มาหาได้ไหม
2: แล้วก็
3: นี่ไม่
2: เรียกให้มาหาก็ได้นะคะ
3: คอย
2: เดี๋ยวเรียกให้มาหาละ
3: แอปเปิ้ลมานี่
0: อ๋อ
3: เก่งมาก
2: ช่วงแรกเราจะใช้ขนมล่อก่อนนะคะเพื่อที่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ใช้ขนมแล้วเราก็จะใช้แต่ภาษามือก็จะเป็นเฉพาะมือที่ลากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าให้เขายืนเนี่ยเราก็แค่ดึงมือมาข้างๆหน้าก็จะยืนตามหรือบางทีบางตัวเนี่ยเขาก็จะหมอบลงไปให้แค่เราชี้ลงนะคะแต่นี่แอปเปิ้ลยังเป็นเด็กประถมอยู่ยังอยู่ประถม3อ
0: ันนี้ก็เป็นครู
2: คุณครูใหม่ใช่
0: เพิ่งเจอกันวันแรก
1: ครูใหม่ยังไม่คุ้นเคย
0: ครูใหม่ไม่คุ้นเคยกับเด็กใหม่ยิ่งเป็นการที่ฝึกยากแต่ว่าเห็นมั้ยฮะนี่เราเจอวันแรกเรายังสามารถทำได้เลย
1: เพราะเขาคุ้นเคยกับคนแล้ว
0: ใช่แล้วถ้าปาร์คเนี่ยอยู่กับเขาทุกวันง่ายเลยคราวนี้จะสั่งอะไรก็สบายปาร์คลองดูไหม
1: อ๋อขอลองหน่อยคร
0: ับ
2: เราเอาขนมมาให้ล่อนะคะ
0: เอาท่าไหนก่อนปาร์คท่าไหนก่อนดี
1: เอาตอนนี้มันนั่งอยู่ใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับ
1: ลองหมอบก่อนดี
0: ไหมลองหมอบครับต้องทำไงครับเดี๋ยวใหหมอบุ๊กอธิบายทีนึงครับ
2: เวลาหมอบนะคะเราก็ดึงขนมจากหน้าเข้าลงมาตรงๆมาที่ระหว่างคู่เท้าเข้าสองข้างเลยแล้วเราก็ค่อยดึงไปข้างหน้าเป็นตัว L
0: ตัว L ตัว L ตัว L
1: แอปเป
0: ิ้
1: ล
0: ช้าๆช้าๆช้าๆช้าไอ้ยะ
2: หมอบเก่
1: งมาก
2: แล้วเราก็ใช้คำพูดไปด้วยเวลาที่เขาทำเราลองคลานไหมครับถ้าลองคลานเราค่อยๆดึงขนมไปข้างหน้าเขา
1: แอปเปิ้ล
2: คลาน
1: แอปเปิ้ลคลาน
2: เอาใกล้ๆหน่อยครับค่อยๆถอยมาช้าๆถอยช้าๆเก่งมากอีกนิดนึง
1: เก่งมาก
0: คราวนี้เราจะสั่งคอยนะ
2: เราอยู่ตรงนี้สั่งเอามือไปยื่นไปข้างหน้า
1: คอย
2: แล้วค่อยๆถอยช้าๆโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอหมดคำสั่งคอยเสร็จใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเก่งมากแล้วเราก็ให้รางวัลเขาได
1: ้โอเคครับเนี่ยขอลองทำหน่อยนะคะ
2: ครับ
1: แอปเปิ้ลคอย

0: คอยเก่งมากมารางวัล
1: อ่ะเราก็จะได้คำสั่งที่เรียกว่าให้มาหาได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้คำชม
2: แม
1: ่อร่อยและมีความสุขและสนุกด้วย
2: สนุกไหม
0: โอ้สนุกครับ
2: หมาสนุกไหมอย่างนี้สนุก
0: สนุก
2: อิ่มไหม
0: อิ่มกินข้าวมาในตัวเล่นเกมในตัวด้วย
2: เก่งมากตอนนี้ก็เป็นการฝึกคร่าวๆที่เราสามารถทำได้นะ
0: ฮ
2: ะแล้วก็ผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยเวลาจะฝึกสุนัขตัวเองก็สามารถเบสิกพื้นฐานเนี่ยลุกนั่งหมอบคอยมาหา
1: เรียกให้มาหา
2: ประมาณนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่เพราะไม่งั้นเรียกไปแล้วไม่มาหาวิ่งหายไปนะคะงั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคำสั่งที่เรียกให้มาหาเราได้ด้วย
0: คุณหมอครับพอแอปเปิ้ลนี่ฝึกอะไรเรียบร้อยแล้วครับจะไปที่ไหนต่อครับ
1: ครับจากเรือนปรับนิสัยเขาก็จะไปเรือนรอบ้านใหม
0: ่
1: ที่นั่นเนี่ยก็จะรอให้มีคนเจ้าของใจดีเนี่ยมาดูแล้วก็รับตัวไปเลี้ยงนะคะเขาจะได้มีบ้านใหม่ถาวรของเขา
2: ครับ
1: ไม่ต้องเป็นหมาจรจัดอีกต่อไป
2: ที่มหิดลก็จะมีโครงการอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเช่นวันมหิดลคนรักสัตว
0: ์ครับ
2: ก็จะมีการพาคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะพาไปเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วก็ถ้าเขาถูกใจตัวไหนชอบตัวไหนก็พาเขากลับบ้านแล้วก็เลี้ยงดูเขาต่อไปจากวันไม่โดนคนรักสัตว์ที่บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วนะก็จะมีคอร์สอื่นๆที่ฝึกสุนัขด้วยเดี๋ยวถามพี่น้ำหวานดีกว่า
3: ค่ะเป็นคอร์สฝึกสุนัขของชมรมเรานะคะก็คือจะรับสมัครให้บุคคลภายนอกที่เขาสนใจที่จะพาลูกสุนัขเนี่ยมาฝึกสุนัขนะคะก็คือสามารถมาฝึกกับเราได้ค่ะโดยที่จะมีจัดขึ้นสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเป็นเวลาทั้งหมด6สัปดาห์ค่ะ
2: ลูกสุนัขฝึกง่าย
1: ใช่ฝึกง่ายค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขากำลังเข้าสังคมด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะฝังอยู่ในใจเขาไปนานเลยแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกหมาเท่านั้นนะคะที่เราฝึกได้หมาโตเราก็ฝึกได้เช่นกันมันก็เหมือนอย่างน้องแอปเปิ้ลที่มาเนี่ยโตแล้วเราก็ฝึกได
0: ้แล้วถ้าผมรับแอปเปิ้ลมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับถ้าแอปเปิ้ลเจ็บป่วยเงี้ยครับผมจะดูยังไงครับว่าเขาปวดท้องหรือว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะแสดงอาการยังไงครับ
1: เวลาที่เราไม่สบายเราจะมีอาการเป็นยังไงบ้าง
0: ก็นอนซึมๆปวดหัวพลิกตัวไปพลิกตัวมา
1: ใช่เลยเหมือนกันเลยนะคะถ้าหมาไม่สบายเนี่ยเขาก็จะซึมเรียกก็ไม่ค่อยอยากจะมานอนอยู่เฉยๆแล้วก็บางตัวเนี่ยก็จะไม่กินอาหารด้วยเหมือนกับเราเวลาไม่สบายปวดท้องเราก็ไม่อยากกินข้าวใช่ไหมคะก็เหมือนกันเลยบางตัวก็จะไม่กิน
2: อาหารที่ให้ไว้ทุกวันแทนที่จะหมดทำไมวันนี้เหลือ
0: ปก
2: ติปกติวิ่งเล่นด้วยกันวันนี้ทำไมเรียกไม่ออกจากกรงวันนี้ทำไมนอนเยอะผิดปกติอาจจะต้องคิดว่าป่วยหรือเปล่าหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็ต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์แล้วอันนี้คือหลักการดูคร่าวๆเลยว่าถ้ามีอะไรผิดปกติไปจากปกติที่เขาทำทุกวันให้สงสัยก่อนว่าเขาป่วยเพราะบางทีถ้าเกิดรอนานเกินไปอาจจะไม่ทัน
1: ใช่
2: นะเป็นไงป้าวันนี้สนุกไหม
0: สนุกครับได้ฝึกหมาเป็นครั้งแรกตื่นเต้นครับไม่เคยฝึกอย่างนี้มาก่อนเลย
2: แล้วถ้าวันนี้ปังไม่ได้มานะป้าจะคุยกับหมาไม่รู้เรื่อง
0: จริงครับ
2: วันนี้รู้เรื่องยัง
0: รู้เรื่องครับ
2: ผมแล้วก็ป้าต้องขอบคุณหมอมุกมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกหมา
1: ะ
2: นะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆเต็มไปหมดเลย
1: ะ
2: นะครับรวมถึงพี่น้ำหวานแล้วก็พี่นัทด้วยนะครับที
0: ่
2: พาเจ้าแอปเปิ้ลมาโชว์นะครับให้เราดูว่าเราสามารถฝึกหมาจรให้กลายเป็นหมาเชื่องๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เขาสามารถกลับไปมีชีวิตใหม่จากหมาจรจากตัวนึงชีวิตเขาเปลี่ยนเลยเป็นไงบ้างป้าวันนี้คุยภาษาหมารู้เรื่องยัง
0: ได้นิดหน่อยแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับการคุยกับหมาก็ไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดมาตลอดเลยนะครับ
2: ครับ
0: แค่เราใช้เวลานิดหน่อยเราก็สามารถคุยกับมันได้รู้เรื่องอะ
2: ใช่ครับป้าภาษาที่เราคุ้นเคยเรียกมีภาษาพูด
0: ครับ
2: กับภาษาเขียน
0: ใช่ครับ
2: แต่ภาษาอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญมากเวลาเราคุยกับน้องหมาหรือว่าสัตว์อื่นก็คือภาษากายดูท่าทางดูอะไรเขาอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
2: ถ้าเราใส่ใจเขาเสียเวลาตรงนี้เพิ่มนิดนึงเพื่อเรียนรู้เราก็สามารถอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเราจะเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาจะเข้าใจเราว่าเราต้องการสื่ออะไร
0: สำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับ
2: พบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี Animal Speak

เรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ภายในป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่ก็เหมือนกับป่าฝนเขตร้อนทั่วๆไปต้นไม้ไม่มีความจำเป็นต้องผลัดใบเพื่อลดการไขน้ำในช่วงฤดูแล้งเพราะฤดูฝนที่ผ่านมาต้นไม้เหล่านี้ได้รับน้ำเพียงพอที่จะทำให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้นี่คือป่าดงดิบระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งอันตรายอยู่รอบๆด้านสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนี่คือกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับชีวิตการเดินเข้าไปในป่าที่น่าสะพรึงกลัวคงไม่มีใครอยากหลงทางอยู่กลางป่าแต่บางครั้งก็อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะสภาพป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นอาจทำให้เราสับสนกับเส้นทางเดินได้และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราหลงป่าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นหรืออาจต้องจบชีวิตลงในป่าลึก

การเอาตัวรอดของมนุษย์เกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกถึงกำเนิดขึ้นบนโลกเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์และกลายเป็นอารยธรรมในการดำรงชีวิต

0: ่าให้อะไรกับมนุษย์มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยที่สำคัญประเทศไทยเป็นเมืองร้อนโอโซนจากป่าไม้ช่วยปกป้องความร้อนและแสงแดดทุกคนควรมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจรวมไปถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าและป่าดงดิบชื้นผืนใหญ่แห่งนี้ก็มีปริมาณโอโซนมากเพียงพอที่จะช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์และป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีแต่ป่าซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่ก็มีอันตรายอยู่รอบๆด้าน
1: ป่าดิบชื้นเนี่ยนะครับเรื่องคมอันตรายนะครับหนึ่งอันตรายอยู่สักสักนะครับพวกสัตว์อย่างส่วนมากเป็นพวกนี้ควายพวกกระทิงหรือพวกช้างก็ตัวเข้ามาซ่อนอยู่ในป่าชื้นเพราะอากาศมันเย็นเพราะพวกนี้เขาอากาศเย็นยันคุกงูเหมือนกันนะพวกงูดอกงูยังไม่ได้ต่างต่างพวกนี้ครับที่อันตรายแต่ยันพวกไอ้งูจงหลอกจงอางเนี่ยป่าลักษณะป่าดิบชื้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่มันค่อยอยู่พวกป่าดิบแล้ว

0: คือป่าผลิตภัณฑ
1: ์ป่าดงดิบที่เคยเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำจนคิดว่าเป็นป่าอีกแห่งหนึ่งที่คุ้นเคยตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วภาพต้นไม้ใหญ่ที่มองดูแล้วคล้ายกันไปหมดและเส้นทางเดินของสัตว์ป่าที่เดินตามรอยมาตั้งแต่แรกก็แทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็นสาเหตุของการหลงป่าส่วนใหญ่เกิดจากเราเดินเข้าไปในป่าลึกเกินไปและไม่ได้วางแผนออกให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์ตกดิน

0: เพื่อตั้งสติไม่ควรวิตกกังวลเพราะถ้าหากเราควบคุมสติไม่ได้นั่นก็หมายถึงสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตก็คือร่องรอยที่นักเดินป่าได้ทำเครื่องหมายทิ้งไว้ตามเส้นทาง
1: เราก็ต้องสังเกตว่าที่เรามุ่งหน้าไปทางเดิมมันไปทางมุมไหนครับไปขวาหรือตรงหรือออกซ้ายมืออะไรต่างๆเราต้องสังเกตดูด้วยแล้วก็สังเกตกับต้นไม้ที่เส้นไหนเส้นทางที่คนเดินนะครับมันจะมีรอยฟันประมาณที่เราตีนนมนะครับไปฟันแบบไปขาดไว้ระยะขาดตรงนี้ตรงทางตรงประมาณที่20เมตร30เมตร15เมตรอะไรประมาณนี้ตรงไหนมันคดเคี้ยวมากต่ออยู่ประมาณ5เมตร6เมตรอะไรประมาณครับที่เป็นรอยขาดตรงไหนเป็นทางแยกเขาจะทำเครื่องหมายไว้กากบาทไว้อันนั้นก่อนถึงทางแยกพอไปถึงทางแยกปุ๊บเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันว่าเราจะไปเดินไปทางไหนแล้วส่วนไหนคนเดินทางไหนสัตว์เดินอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะส่วนมากที่เราเดินป่ากันส่วนมากนะครับเราจะเดินไปตามรอยสัตว์ตามด่านสัตว์

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดงดิบทำให้มีอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์แมลงและพืชผักชนิดต่างๆแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆคงทำได้แค่เก็บผักริมน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรไปทำอาหาร

ื่อเราแน่ใจว่าหลงป่าควรหาที่พักริมน้ำแต่ก็ไม่ควรใกล้แหล่งน้ำจนเกินไปเพราะอาจจะไปขวางเส้นทางกินน้ำของสัตว์ป่าควรก่อกองไฟทิ้งเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาในตอนกลางคืน

ผักสมุนไพรที่เก็บมาได้เมื่อตอนกลางวันเมื่อนำมาต้มรวมกันมันก็คือน้ำสมุนไพรแค่ใส่เกลือแล้วรอเวลาจนผักสุกนี่คืออาหารพื้นบ้านที่ยากจะหากินได้ทั่วไป

จากข้อมูลในแผนที่จุดพักแรมอยู่ใกล้กับลำห้วยเล็กๆห่างออกไปมีลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าแล้งในลำธารก็คงไม่ค่อยมีน้ำการเดินเลาะไปตามโขดหินทำได้ไม่ยากแต่ต้องออกไปให้ถึงที่นั่นก่อนครับ

0: การหาทางออกจากป่ามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีอาจเดินไปตามทิศทางของแสงโดยสังเกตจากท้องฟ้าด้านไหนคือทิศตะวันออกด้านไหนคือทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้อีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้ผลก็คือเดินไปตามลำธารเพราะธรรมชาติของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอตามริมน้ำก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านจะเห็นร่องรอยทางเดินของสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเดินย่ำจนเป็นรอยทางเดินที่ชัดเจนถ้าเราพบร่องรอยเช่นนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าเรากำลังเข้าใกล้บ้านเรือนของผู้คนแล้วการเดินไปตามลำน้ำในช่วงหน้าแล้งสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสัตว์ป่ามักออกหาอาหารไม่ไกลจากแหล่งน้ำซึ่งก็มีทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ขนาดใหญ
1: ่นี่เป็นการเดินทางที่เราหาทางออกมาตามแหล่งน้ำนะครับซึ่ง

ผมก็เดินตามแหล่งน้ำไปเรื่อยแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นทางเดียวกับที่ช้างนะครับใช้ในการเดินด้วยทีนี้ก็การเผชิญหน้ากับช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับคนหลีกเลี่ยงผมก็รอให้เจ้าช้างนะครับเดินไปก่อนโดยพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อไปได้นะครับ

0: แหล่งที่หากินมันก็กระจายกันออกหากินดินพวกสัตว์มันจะหากินเป็นแบบวงกลมแต่ถ้าช่วงฤดูแล้งอ่ะมันจะลงขึ้นล่าง
1: ตามลำห้วยที่แห้งขอดและขดเคี้ยวแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบบ้านคนแต่อย่างใดความเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะก้าวขาเดินต่อไปแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพิงหินเล็กๆริมลำธารเหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักสำหรับค่ำคืนนี้

จากข้อมูลในแผนที่ลำห้วยตรงนี้ไหลไปยังน้ำผาแห่งหนึ่งที่สูงชันและเบื้องล่างก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางเลือกเพื่อนำไปสู่ทางรอดมีอยู่ด้วยกัน2ทางทางเลือกอย่างแรกคือเดินเข้าไปในป่าแล้วหาทางลงไปด้านล่างซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินถึง2วันส่วนทางเลือกที่2คือการโรยตัวลงจากหน้าผาลงไปที่อ่างเก็บน้ำด้านล่างการเดินทางเข้าไปในป่าอาจเสียเวลาเกินไปเพราะอาจต้องเตรียมน้ำและอาหารภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นผาสูงชันความสูงไม่ต่ำกว่า90เมตรแต่เชือกที่เรามียาวแค่30เมตรเท่านั้น

การเดินอ้อมเข้าไปในป่าหาทางลงไปยังด้านล่างของหน้าผาเพื่อหาจุดที่ใช้อุปกรณ์โรยตัวได้ตรงจุดนี้เป็นหน้าผาชั้นสุดท้ายเป็นจุดที่สามารถโรยตัวลงมาด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ควรตรวจสอบอุปกรณ์โรยตัวที่นำมาเพื่อดูว่าทุกชิ้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่หน้าผาที่มีความสูงชันบางจุดทำมุมตั้งฉากถึง90องศายังคงมีน้ำซึมลงมารวมไปถึงตะกอนดินตะไคร่น้ำและวัชพืชที่เกาะอยู่ตามหน้าผาคืออุปสรรคที่อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างโรยตัวลงมาได้

จากจุดโปรยตัวลงมาข้างล่างแล้วเดินเลาะไปตามอ่างเก็บน้ำเพื่อหาจุดที่แคบที่สุดของอ่างซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำที่มองลงมาจากมุมสูงตอนนี้มันดูกว้างใหญ่เกินกว่าที่คิดตรงนี้ไม่มีเรือไม่มีชูชีพช่วงที่แคบที่สุดของอ่างความกว้างคะเนด้วยสายตาประมาณ50เมตรส่วนความลึกคงไม่ต้องพูดถึงตอนนี้สัมภาระไม่มีความจำเป็นแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงตัวขนาดที่อยู่ในน้ำถุงใบนี้จะช่วยพยุงตัวไม่ให้จมน้ำสามารถลอยตัวในแนวดิ่งส่วนรองเท้าก็เป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำ

ที่อยู่ลึกลงไปมีความเย็นจนทำให้ขาเริ่มชาหากไม่รีบขึ้นฝั่งเร็วๆอาจเป็นตะคริวและถ้าอุณหภูมิในร่างกายลดลงต่ำกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานถุงลมทิพย์ใช้พยุงตัวก็ยิ่งรั่วออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่รีบว่ายไปให้ถึงฝั่งจะไม่เหลืออุปกรณ์ช่วยพยุงตัวทางในน้ำประมาณ50เมตรแต่ในความรู้สึกแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เนิ่นนานแต่ความรู้สึกนั้นก็ได้หายไปเมื่อสิ่งที่กำลังไขว่คว้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ป่าดงดิบพื้นที่กว่า1ล้านไร่จะมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายมีคนเดินทางมาที่นี่อยู่บ่อยๆแต่การหลงป่าก็ยังเกิดขึ้นได้กับนักเดินป่าทุกๆคนเราจึงต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดเรียนรู้วิธีการหาอาหารและน้ำรวมไปถึงการหาทำเลที่พักแรมที่ปลอดภัยจากสัตว์และน้ำป่าส่วนการหาทางออกทางเลือกก็มีอยู่ไม่กี่วิธีขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนและทางเลือกนั้นก็จะช่วยให้เรารอดจากการหลงป่าได้ในที่สุด

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทาง

หรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินยาแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินยาได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปริงทะเล
1: มีปริงทะเลมีอะไรอีก
3: หอยแม่น
1: โอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอย
1: เม่น
2: อยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: อ่ะในน้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มพวกเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยเจ๊หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: เจ็ดเนาะ
2: ที
1: น
2: ี้
3: 1 2 3 4 5 6 7
0: 8เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่านี่เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นขวดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี้ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น้ำขึ้นได
1: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11นาฬิกา11โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรมั่ง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
2: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
4: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
1: วันนี้ก็พาให้ข้าเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่

0: ตามหาถิ่นเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับ
1: เจอลิ้นทะเลสองตัว
0: ไหนอ่ะลิ้นทะเลอยู่ไหน
1: ลิ้นอยู่นู่นครับ
2: เจ้าลิ้นทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่นเรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
0: แต่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกหอยมะระ
3: เอาสักตัว2ตัวก็พอ
1: ต
3: ั
1: ว
3: นี่เนี่ยเด็กน้อย
1: ม
3: ัน
1: จะปูสีเขียวน่ะถ้าส่วนใหญ่อ่ะ
3: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรไหมหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอันนี้อะไรให้เดา
1: วันนี้ด้วย
3: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกฮะทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
1: เจอหอยเจอปูบางทีก็โขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวโขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนโขดหิน
2: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
1: นี่หอยอะไรคะ
3: ไหน
1: ปิง
3: เออเอามาดูใกล้ๆมา
1: ว้าวปิง
3: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบม้าเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคัมเบอร
1: ์นะจุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
3: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหาง
1: นี่หัว
3: รู้ได้ไงว่ามันหัว
1: ม
3: ัน
1: เล
3: ็
1: กกว
3: ่
1: าม
3: ันเล็กกว่าม
1: ีรูตรง
3: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ปะปิงทะเลกินอะไร
4: ก
3: ิน
4: หญ
3: ้
4: าก
3: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไร
1: ปลาก
3: ินปลาก็ไม่ใช่
1: กินหอย
3: ไม่ใช่
1: กินหิน
3: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
1: กินน้ำกินทราย
3: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงต้อนแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
1: ก็ปล่อยออกมา
3: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทหนึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรงผ
1: ิ
3: วปริงมันจะมีเป็นขนๆเหมือนขน
1: ใช
3: ่ไหมใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่ไหมมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
4: จะ
3: นี่ลองจับมันดู
4: จับบีบ
3: แล้ว
4: ถ้าบีบมันจะเป
3: ็
4: น
3: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งให้เพื่อนดูดีจังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
1: ที่ไหน
3: ผ
1: ม
3: เออเห็นไหมไม่กัด
2: เจ้าปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
1: อาจารย์บอยค่ะ
0: ครับผมเจออะไรมั่งไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นลูก
1: ขอบค
0: ุ
1: ณนะ
0: ขาผมดูใกล้ๆสิ
1: อาจารย์บอย
0: ลองเดาสิว่าอะไร
1: เล็กกุ้ง
0: อันนี้อะไรลองเดาสิ
3: มีขาด้วย
1: ปู
3: ปูใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองโตอันนี้ปูพวกปูฟองน้ำน้ำสวิงจากพี่ครับมาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
1: เจอแล้ว
3: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอฟได้ไหม
1: ปูปูไปไหนรู้แล้วจับรู้แล้ว
3: เอฟเจอยังอุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
1: เห็น
3: หอยไหมลูก
1: มา
3: เต็มเลย
1: ใช้แบบนี้
3: นี่อยู่
1: ต้องใช้แบบนี
3: ้โน่นไปแล้วนู่นเลยสองตัวเลยเร็ววางไว้บอสเอฟนี่ตัวนึงนี่ระวังอย่าใช้มือสวิง
1: สวิง
5: พ
3: ี่
5: เป
3: ิ
5: ดให้นะ
3: อ่ะต้องช้อนจับเหมือนจับปลา
5: พร้อมย
3: ัง เอาแม่นี่1 2ฮึบนั่นแหละ
5: นี่อยู่ตรงฝั่งพี่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล่า
3: เฮ้ยนี่นั่นแหละฮึบ
5: นี่ตัวนึง
3: นี่
5: ไปแล้ว
3: นี่เจอยัง
1: จับยังไง
3: ได้ไหม
1: หนีไปแล้วเฮ้ยมันทำไงเห็นเปล่าหน้าใต้คนหน้าเห็นไหมมันหนีเข้าไปในหน้าเห็นไหมเดินมาดูเนี่ย
3: เข้าไป
5: เข้าไปก่อน
1: แต่มันไม่ยอมเดิน
3: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
5: ปูม้า
3: โน่
5: รู้ปูใบ
3: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอกร่องงอขิงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันบ้าง
1: ขาหลัง
6: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจอถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิกแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
2: ตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
3: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
1: เจอปริง
3: เป็นไง
1: เยอะมากเลย
3: เหรออ
1: ยู่ใต้ก้อนหิน
3: มีใครได้ไหมหินกุ้งบ้าง
1: ผมได้กุ้งแต่เขาได้กุ้งตัวใหญ
3: ่มีอะไรอีก
1: ม
3: ีอะไรมาขวดอีกนี่อันนี
1: ้
3: น
1: ี่
3: ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่
1: ภาคทะเลด้วย
3: อะไรไหนตัวไหนปู
1: แล้วนายจับได้ยังไงล่ะ
3: ปูเรามีปูทั้งสองตัวเนาะ
1: ใช่นะใช้สวิง
7: จริงน่ารัก
1: ใช้สวิงจับ
7: สวิง
1: แล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้จับตอนแรกแล้วมันก็หล่น
7: ทำไม
1: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับส่วนตัวนี
7: ้เป็นตัวที่เป็นมิตร
1: เจอตรงน้ำ
7: น
1: ะจับตรงแอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
8: โอ้มันก็มาเลยพี่ปิงก็เหยียบมันไว้ก็จับ
1: มันเข้าไปซ่อนในใต้เครื่องเท้าผมด้วย
3: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนนี้มันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
1: ไม
3: ่
1: ได
3: ้ไม่ได้แล้ว2ตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
1: ก
3: ิน
1: ได้ตัวนี้กินไม่ได้
8: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
1: ินได
3: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
1: อาจารย์บอยบอกแล้ว
8: สีสวย
3: อย่าไปบอกเพื่อน
8: แปลว่ามีพิษ
3: สีสวยกินไม่ได้
1: ไม่เกี่ยว
3: ก็ส่วนนึงแต่เราสังเกต
8: เป่าฟองสบู่ด้วยนะครับนี่
3: ใช่แล้ว
1: เท้า
3: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
1: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบ
3: สังเกตดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
1: แหลม
3: แ
1: บบแหลม
3: นะ
1: ทีนี้แบบใบพายจะกินได
3: ้ดูนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้ ราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะทัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
1: เป็นลวดลายที่สวยงาม
3: ลวดลายที่สวยงามไหมกล้ามเห็นไหมกล้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
8: กล้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาปูเสฉวนมันมีพิษไหม
3: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
1: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทั้งหมด
3: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
2: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
3: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายเห็นปะทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรมั่งของค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่าไปอย่ารีบอย่ารีบ
2: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
3: อยู่กับที่นะ
1: มีใครสามารถแกะคุณตักเองได
8: ้ไม่โดน
1: มีสิบ
8: ข้าวขยับได้ด้วยอยากปิ้งกลัวมันหน้านี้ไหม
3: แล้วคุณครูไม่โดนเหรอถ้ามาใกล้ครับ
8: เดี๋ยวคุณครูไม่โดน
3: ครับฮะ
8: คุณครูไม่ใส่ใน
3: เสื้อทำไมถึงไม่โดน
8: มันจะมี
3: ร่องนี่นี่วิธีการเดี๋ยวอันนี้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู่มีใครเคยโดนตำไหม
8: ไม่เคยคร
3: ับอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
8: มีพ
3: ิ
8: ษนะ
3: มีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
8: มีบางชนิดนะ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอบโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที่ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นมาว่ามันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
2: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งๆที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
3: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
8: ปีมิลเหรอ
3: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
8: งั้นอันนี้ก็
3: กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้
8: ใช
3: ่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี้ยพลิกได้ไหมเราเป็นอะไรบ้างเฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเจออะไรบ้างลองดูสิอันเนี้ยพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยเนาะเนี่ยดูว่าพวกฟองน้ำเขาเรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกโนถ้าจับดีๆเนี่ยดูว่ามันเหมือนเป็นหนังอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยและส่วนอันนี
9: ้กระเป๋าหน
3: ัง ไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำพวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านก็ไปกินกันนะ
8: กินเหรอคะ
3: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาว่าครูกินสาหร่ายในภาพแบบเน
8: า
3: ะ
8: คือจากพื้นหินใช
3: ่
8: ไหม
3: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช่
8: มันมีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
3: ถูกต้อง
8: ที
3: น
8: ี้
3: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
8: ชายทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมากๆ
1: ก็พ พอลงไปในน้ําเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ําได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ําตื้นอย่างปริงก็จะอยู่เฉพาะที่ที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ําก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพลางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
9: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
10: น่าจะเป็นโกบครับ
11: ฮะโกบนี่
10: ใช่
11: เลย
10: ค่ะ
11: น
10: ี่ก็
11: คืออ่ะใบมือมา
10: อ
11: ันนี้คือพวกปู
10: พวกไหนในมั้ย
11: เห็นรู้สึกไงตอนมันเดิน
10: ครูไหมผม
11: ลองอ่านระหว่างแม่เดี๋ยวระหว่างรอ
12: สนุกเรียน
13: ใครเขา
11: ถอยมา
13: ซ
11: ื้อ
13: 2-3 ตัวเลย
11: จริ งก็
13: ใครมาซื้อเยอะมาก
11: เอาละตรงนี้มีแล้ว
2: น้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
0: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอเนี่ยมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
10: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้แบบว่าคนไหนอาณาเขตอ
0: ัน
10: ไหน
0: โอเคเดี๋ยวครู
10: แบ่งกันไม่ได้
0: เขียนว่าเราเจออะไรบ้างที่ว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
10: ปริ งตรงนี้
0: เช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
2: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
0: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นและความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซนเนชั่นก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะที่แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
2: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่ยังน้อยได้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
6: ก็อยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
1: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยกัน
2: ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกสนุกกันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการพลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่

0: ือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรที่บ้านนามูลนี่เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองพ่อจะไปเตรียมเสียอะไรแยกไปที่อื่นต้นเดียววัน
3: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางกุ่นเนี่ยไปหน้าพญาตรวจหน้าพญาตรวจอยู่ไหม
4: ฮะ
3: จะไปผีแม่หน้าพญาตรวจอยู่ไหมเออเลี้ยงแขนแล้ว
5: สวัสดีจ้า
3: พอดีพญาตรวจมันชวนมูไปนะเออ
6: ไปกินข้าวต้มกินปลาก
7: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
3: ๋มันเกิดต่างจังได๋ตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันเป็นแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
5: ฮะ
3: อีเต็ม
5: นี่บ้านที่ว่าน้องมาปลาพวกคุณนั่น
8: กันผู้อื่นมันยังคงนําแหม
3: ผู้อื่นแล้วเรา
5: ไปหาปลาบ่
8: โอ้อยากไปอยู่
3: ปลาไปประชาสัมพันธ์
9: ไปบ่แม่ก่อนกินหลานซื้อบ้างแม่ก่อน
5: น้องมาปลา
9: น้องมาปลาหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าที่เอาปลาที่เอาไม้ใหญ่นั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเห็นบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: จ้าเอาไปสอนด้วย
9: สอนเป็นบ่บัดนี
5: ้สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยสิเฮ็ดได
9: ้เปลี่ยนบ่เนาะเอาตัวเบ็ดพร้อม
5: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกไงเลยล่ะ
1: ได้ปลาหยังล่ะ
5: ได้ปลาค
1: อตักโต
5: 5โต
1: เอามาเฮ็ดหยังนัก5โตนี
5: ่เอามาไปเลี้ยงติ
9: เลี้ยงอีหยังเน
1: ี่ย
9: มาต้ม
1: บ่กินบ่
5: ไปเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่โอ่ง
9: ยัง
8: เป็นยังไงเนี่ย
2: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธ
3: ุ์รับเรื่องจากคำสะพานนั่นละมาจะกินเพิ่มเลยไม่กินจะก
7: ินอะไร
3: ก็เป็น
7: ที่กิน
3: ของคน
7: ขอนแก่น
3: เออมันจะดีของคนขอนแก่นครับก็จะดีของคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นป่ามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเจ้าก็ผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
10: ก็ถ้าตกฤดูใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนู

0: หากินทุกอย่างครับ ปี
1: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลา

ลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสาปลาที่แพไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: 在乎你。
1: แม่แม่แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
2: นั่นบ่อันนั้น
3: พ
4: ่อถือเป็นไงวะกลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเขียนมาล่องมาลูกไส้ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงมาให้วะเนาะเป็นลูกหลงเปล่าดอกนี
5: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
3: เฮ้ยแมวแมวนี่ปลาลาย
6: ปลาลายไปเห็นยัง
5: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
3: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
6: ไว้ให้ยัง
3: เอาไว้เลี้ยง
6: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
3: ให้มันใหญ่
6: เนี่ยเราไปหัวต
3: ่อกะเอาไปกิน
6: กินกับยัง
3: กินกับต้มสุ่มไก
6: ่ต้มสุ่มไก
7: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนจิ้วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
8: เฮ็ดหลายบ่ครับ
7: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่ล่ะ
1: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
2: เอามันกอด
9: คนเ
2: นี้ย
9: รอด
2: ทอดกันก็สิอยู่ไกลโอ้ๆอีพ่ออีแม่ข่อย
9: โอ้ยๆหลาย
2: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
9: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่นเดี๋ยวกุ้งได้อ้อข้างนี้ลําด้านโน้นมานี่ห้ามมาใกล้จัดการ
2: สิสิปื้อสิอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างแง่ดอกข้างนี้ยังๆหน่อยนึงแล้วมา
9: เอ้า
10: ลงมาแล้วก็หมดแดง
9: โอ้ยมีแต่ไข่ผักอ่ะ
10: มีแต่หมดแดง
9: แดงเลย
8: ก็จะไปแง่กันหลาย
11: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ำตาล

0: ลาดแต่ยัง
1: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
0: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคุณติ
1: กิโลละ200
0: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากลากลาก
4: เลยลากเลย
3: ลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไหม
5: มันบ่มีแหงเข้า
3: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
5: โอ้โห
3: มันต้องเข้าต้องเข้าดูว่าเข้าไหมไม่รักจริงไหมไหมไหวป่าไหวไหมบัวบัวบัวมันบัวบัวแล้วมันกว่ากันได้หรอคือกูตายแน่เน
6: ี่ยมันจะไม่หันลาพนักก้อยปลาพนัก
3: ปลากินไม่สวย
6: น้องปลาก้อนดูดีนะใช่ไหม
3: กินกินไ
6: ปปลาไหลก็มาล้างใจ
3: ปลาเนี่ยเนี่ยชวดชวดชวดปลาเสือไม่ใช่แมง
6: ก้อยเห็นต้นก้อยไม่ใช่ไม่ได้เอาเสียงนะจะหมดไม่ยังโคตรเต็มเลยก้อยค่อยๆเนี่ยเห็นไหมมันได้
7: อันนี้สีตุ้มอันนี้สีก้อยมู้นันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้กล้วยใส่หมดแดงอันนี้ลากนี่ดีกับสิต้ม
1: กล้วยกล้วยสุกกล้วยดิบครับ
7: กล้วยใส่หมดแดงกล้วยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
8: ถ้าแม่มากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเต้น้อยอีสานมากินปลาดุบเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
6: ขึ้นไปแล้วลอยเลยเราเกียดหยัง

เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่ง

0: ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเก่าตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลายจังซ
2: ี่มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเฮามันอยู่ใกล้บ้านเฮาบัดนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ทักอันยวนเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาสถาน
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: นต่อสู้มากแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มากจนมาถึงมื้อนี้มื้อนี้แหละต่อสู้มาตั้งมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มาง่มหญ้าแต่น้ําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาอันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็ถ้ากันคืดเดี๋ยวใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: สถานการณ์ธรรมชาติที่ใกล้พื้นที่นี้แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้าไปจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหกว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจอนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: เพียงราษฎร

0: าของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
1: ยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนขอมาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านวัน
2: เถอะเขาก็หูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็หายไปได้หายแล้วเขาตายเนี่ยเขาสิหายมีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไหนพวก
3: มาเข้าบอกจะพัฒนาได้จังไหนอ่ะที
2: พวกคุณบอกาเสียสละระว่านี
4: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละร่วมหันใจคือกันนั่น
2: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
3: อยู่
2: มากับ
3: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
5: ค่ะ
3: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
5: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
3: มันมีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้บันอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตัวมูแม่กับวางสิแล้วเนาะ
6: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์พิโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารการในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะคร
0: ับ ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ยิ่ง
1: อีกครั้งนะครับ
0: ยิ่ง
1: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือยอผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหยื่อนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ใหญ่
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ใหญ่
1: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ยาว
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยาว
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: โรงเรียน
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: โรงเรียน

0: ือน
1: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮืออ
1: ีกครั้งนึงนะครับ
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮือ
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: รู
1: ้หรือ
0: ฮู
1: ้อีกครั้งนึงนะครับ
0: รู
1: ้หรือ
0: ฮู้
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮูกนั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: สร้าง
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: สร้าง
1: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: สู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: สู้
1: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ชาย
1: อีกครั้งนะครับ
0: ชาย
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ราบ
0: อีกครั้งนะคะ
1: กราบ
0: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ข้าม
0: อีกครั้งนะคะ
1: ข้าม
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ตรง
0: อีกครั้งนะคะ
1: ตรง
0: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับ
0: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ล้วย
0: อีกครั้งค่ะ
1: กล้วย
0: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ปลา
0: อีกครั้งนะคะ
1: ปลา
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซนอ๋อ
1: ไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: แกง
0: อีกครั้งค่ะ
1: แกง
0: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: แขน
0: อีกครั้งนะคะ
1: แขน
0: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับ คำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
0: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
1: ใช่แล้วครับ
0: เอาละมาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
2: ว้าว
0: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
1: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
0: โกหกนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
0: รองเท้านั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
2: วิ่งนั่นเองครับ
1: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
2: พูดนั่นเอง
1: ครับ
0: นักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าส่งนั่นเองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณนิม
0: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
1: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
0: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
0: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
0: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
1: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
0: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
1: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับ
2: กรวย
1: อีกครั้งนึงครับ กรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกวยกวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: มีอะไรหายไปคะครูแซน
1: เราจะสังเกตเห็นว่า
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่สองกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
0: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
1: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนเราออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
1: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเหย้าเหย้าใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเหย่ก็คือคำว่าเหย้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
0: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
1: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
0: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
1: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโล่งเลี่ยนอีกครั้งนะครับโล่งเลี่ยนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
0: ต้อง
1: ร
0: อค่ะ
1: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูนิมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
0: ภาษาถิ่นนะคะ เป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้อง

0: นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
1: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับและก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเพราะคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็นสองแง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในทางพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
1: ห่วงยาง
3: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา
1: ตาบอดด้วยป่ะพี่บอด
3: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่วงยางเล็กๆ
1: ห่วงยางเล็ก
3: นะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
1: ในมหาสมุทร
3: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมาสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
1: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่า
2: เราโชคดีมาก
3: ใช่ครับ
2: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เปิดไปเป็น
3: โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
2: ์ครับ
3: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎก

0: ่านบอกว่าเวลานับร้อยปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายให้เราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระสามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ้าจำเป็นต้องบวชนะครับถ้าจำเป็นต้อง
1: แล้วไม่ใช่บวชเนรหรือถ้าไม่ถึงเวลา
0: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
1: โอ้เลย
0: ครับเพราะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่าร้อยปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกะละเป็นก้อนเนื้อคร
1: ับ
0: เจ็ดสัปดาห์ก็จะเป็นกะละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสีปัญจสขับขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่มห้าปุ่มหัว

0: แขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
1: มาดูทางด้านคริสตศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสตศาสนานะครับว่าคริสตศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสตศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
2: คือในคริสตศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่สองสิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2 ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์ศาสนาสอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ประทีปและอาจารย์ประทีปไม่กลายเป็นอาจารย์นันท์และความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคริสต์ศาสนาบอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูเขามีผลงานอะไรก็ทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
1: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
3: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไร

0: ในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาลลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้ท่านศาลหยุดคิดได้เลยว่าเวลาท่านศาลมองคนไข้เวลาท่านศาลมองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับแล้วพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่สองงานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาลองไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามทุกครั้งโลกครั้งที่สองตายไปกี่สิบล้านคนนะครับอ่ะมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
1: ์
0: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมาลาอิกะหรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วหมายความทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาชาญที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจแคบอยู่ในตัวเองตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะเขาเลอเลิศกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี้เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอ่ะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาลองดูสิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเราไม่ครับสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่า

0: แต่นั่นคืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายทรุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นทาสของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นทาสเงินทองเป็นทาสวัตถุเป็นทาสกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
1: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าเนี่ยทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นนะทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
2: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
3: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่มาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไงนะ
4: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในตามพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาป นะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์กิเลสอ่ะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอ่ะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่นะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้การตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
3: คิดแค่คิดนะ
4: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะเพราะยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสรกิเลสคือบาปนั้นจรเขาจรมา
3: จิตประพัสสรคือจิตบริสุทธิ
4: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
3: มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธิ์
4: จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันตัวมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลน่ะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์นอกมีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
3: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
4: ใช่ครับ
3: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5ใช่ม
4: ั้ยใช่ครับ
3: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็จะลดลง
4: แต่คําลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย์น
3: ่
4: ะที่มันติดตัวนั้นน่ะมันก็
3: ยังอยู่
4: เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรม
3: ครับ
4: การทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทำให้การกระทำในปัจจุบันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
3: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่นึงจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นหนึ่งทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่าเมื่อมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องทำอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
2: ครับไม่รู้ว่า
5: ลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่ามากกว่าคนอื่น
3: มากกว่าคนอื่น
5: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้า ลูกค้าคือ
3: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
5: ก็สังเกตนะฮะ
3: ไปที่ไหนครับคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะ
5: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
3: นั้นเรามองคนอื่น
5: ครับ
3: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
5: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเรานะครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100นะครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
3: มันมาถึงแน
5: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
3: ่ครับ
5: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
3: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
0: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
3: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
0: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ำท่วมนูห์น้ำท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะเนี้ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารล่อลวงยังไง มารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่

0: ึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานถ้านักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ยหนึ่งแต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้ก็คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติและก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
1: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดี
2: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นๆและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
3: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีเช่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกๆคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
4: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย์มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกทำไมเวลาจัดงานไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้ครูบาอาจารย์แล้วทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
0: ก็กลับไปยังเรื่องที่เราที่ผมเล่าแต่แรกแล้วว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลเลาะห์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดงั้นเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
4: ครับอาจารย์อำนาจครับ

0: การปฏิบัติต่อผู้อื่นปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
1: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: มันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อนนะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
0: ตัวเราก่อน
1: ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมองนะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์ในมหิดลอาจารย์ทำไมมหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตตานังอุปมังกะเร
0: ครับ
1: นะอัตตานังอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตตานังอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมาน
0: ะ
1: เข้ามาเราเป็นผู้เราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
0: เป็น
1: เขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติต่อเรายังไง
0: ครับ
1: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
0: ังไง
1: ยังไงเราต้องการยังไง
0: พูดเพราะๆไหม
1: ใช่
0: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
1: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาไปเปรียบไปเปรียบทำให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานธาตุแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าธาตุแท้จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
0: บางโรงพยาบาลเนี่ยใกล้ๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์ไหมอย่างนี้มันถือว่าลดคุณค่าไหมมีตังค์ไหมถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
2: จริงๆมันมี
0: ตัวอย่างจริง
2: ๆมีมากกว่านั้นจริงฮะจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาจิตแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมตินะครับมีผู้ป่วยนั่งอยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับแล้วก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่1 first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่2เขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่3คือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่า4ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังค์จ่ายคนนั้นได้

0: ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
1: ตอบที่จะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอฝากมา
0: คน first... แบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
1: ครับ
2: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนก็อาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ให้แสงคิวได้อะไรแบบนี
1: ้อันนี้คือมุมมองผม
2: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับว่าปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
0: ขอบคุณมากครับ
1: ปรบมือดีมาก
0: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นนึงนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
1: รักษาโรคร
0: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอคนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างนี้ครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนครับ
1: ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
0: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูว่าทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอัลตราซาวด์ว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได้เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
1: ครับ
0: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนนึงบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอก

0: ตราบใดที่คุณยังไม่จุงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
1: ครับสวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
0: สงสัยอยู่ครับ
1: อาจารย์ธนัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไงครับ
2: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้หนึ่งหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้า2หน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเอง
1: ครับ
2: หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดอาจจะครับจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงอย่างนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรเงี้ยถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นตอบอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือ1สิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทำเอ็มมัสต์ปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทำเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดพอไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นใช่ไหมหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทำให้เสียสินอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือสินอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือศีลอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นปัญญาที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวอยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเนี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำๆไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดว่ามันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตเห็นไหมนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
1: สนุกกินได้
2: กินได้แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงโอ้รู้งี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่คือกินพอรอดชีวิต
1: พอประทังชีวิต
2: พอประทังชีวิตประทังชีว
1: ิ
2: ต
1: มากอร่อยว่ากินเยอะ
2: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูเนี่ยไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพัฒธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งไม่สาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมาไม่ใช่ของเราคล้ายธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่ไหมสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ใช่ไหมผู้แทนของอัลลอฮ์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับคลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้ไหมคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใช้ตังค์หนึ่งสตังค์ใช่ไหมสองทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูลใช่ไหม พ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลย ผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่ไหมไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนนึงเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทำ

0: ขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่ไหมแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูกสองขวบกว่านี้ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามมันคือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจำเป็นต้องทำก็คือนำเขากลับมานำตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาทนั่นก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำสัญญกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้าหากนักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระฉายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องหมายว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
1: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับเขาจะต้องไปพบปากกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
2: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันรองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

0: ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลาไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: เนาะโอเควันนี้หนูไปอีกคนนึงเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำอะครับ
1: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลายใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอจึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับบางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: เป็นมันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินปากแดง
1: ได้ครับเนื้อปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้ โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วย
1: เจ้า

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โห
0: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกจุกมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่
1: น
0: เพราะอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่นี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอกของแท้
0: ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเกิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสัก

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
1: โอ้ถูกแล้ว
2: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
1: นวลๆตัวนู้น
2: ตัวนู้นตัวนู้นนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ตัวออกเหลืองนวลกว่า
1: อันนั้นก็อยากจุ่มโปย
2: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
1: ใช่ครับ
2: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ่มโปย
1: อันนี้ก็อยากโลบัน
0: ปลาจุมโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุมโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
1: พุงไม่ไหม
3: ้จะไปเอาปลาโคงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
1: ปลาโจงโจงแหกได้แล้ว
2: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาโคงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
2: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
2: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโคงไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
0: กระบอกก็เหมือนกัน
1: กระบอกมันก็เหมือนกัน
0: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: แล้ว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อยส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลานะลอบันครับ
0: ลอบัน
1: ลอบัน
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลืองเหลือง
1: จุ่มโปย
0: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารการฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน

0: ำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
1: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเน
2: า
0: ะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

0: ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหน
1: ระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะหยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่
0: เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมากมีมาก
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เดี๋ยวนะอันนี้เกลือนี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ร่อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ลุยเลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
2: หยวกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: ต้นแกงต้นตำรับ
0: เก่งจริง
2: ๆต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะ

0: มีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
2: พี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญไม้ทำรายการม
0: ั้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระป๋อง
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะดีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกได้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่เคยเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมา
3: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with Rachelในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบกับรายการคนจำรู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปที่ผ่านมาในตอนที่1ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศที่ท่านต้องการใช้ดูเป็นประจำมาบันทึกไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: การบันทึกลิงก์ไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในสมาร์ทโฟนระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟน iOS ให้ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ผ่านทาง Safari Browser แล้วก็ทำตามขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1 นะคะซึ่งในกรณีนี้ผักกาดจะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์ที่เป็นเรดาร์ระยองลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วก็ให้แตะที่รูปลูกศรชี้ขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen หรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะจากนั้นก็กด Add หรือว่าเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar นะคะบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะและในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะคะก็ให้ท่านเข้าดูข้อมูลผ่าน Google Browser ได้เลยโดยที่ทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1เช่นเดิมนะคะกรณีนี้ผักกาดก็จะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์สัตหีบที่เป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วนะคะก็ให้แตะที่จุด3จุดตรงบริเวณมุมบนขวามือของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านนะคะจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen ค่ะหรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะคะจากนั้นก็กด Add หรือเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ภายในป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่ก็เหมือนกับป่าฝนเขตร้อนทั่วๆไปต้นไม้ไม่มีความจำเป็นต้องผลัดใบเพื่อลดการขายน้ำในช่วงฤดูแล้งเพราะฤดูฝนที่ผ่านมาต้นไม้เหล่านี้ได้รับน้ำเพียงพอที่จะทำให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้นี่คือป่าดงดิบระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งอันตรายอยู่รอบๆด้านสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนี่คือกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับชีวิตการเดินเข้าไปในป่าที่น่าสะพรึงกลัวคงไม่มีใครอยากหลงทางอยู่กลางป่าแต่บางครั้ง

าจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะสภาพป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นอาจทำให้เราสับสนกับเส้นทางเดินได้และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราหลงป่าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออาจต้องจบชีวิตลงในป่าลึก

การเอาตัวรอดของมนุษย์เกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกถึงกำเนิดขึ้นบนโลกเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์และกลายเป็นอารยธรรมในการดำรงชีวิต

0: ป่าให้อะไรกับมนุษย์มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยที่สำคัญประเทศไทยเป็นเมืองร้อนโอโซนจากป่าไม้ช่วยปกป้องความร้อนและแสงแดดทุกคนควรมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจรวมไปถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าและป่าดงดิบชื้นผืนใหญ่แห่งนี้ก็มีปริมาณโอโซนมากเพียงพอที่จะช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์และป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีแต่ป่าซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่ก็มีอันตรายอยู่รอบๆด้าน
1: ป่าดิบชื้นนี่นะครับเรื่องคมอันตรายนะครับหนึ่งอันตรายอยู่กับสัตว์นะครับพวกสัตว์อย่างส่วนมากเป็นพวกหมีควายพวกกระทิงหรือพวกช้างจะหลบตัวเข้ามาซ่อนอยู่ในป่าชื้นเพราะอากาศมันเย็นเพราะพวกนี้ชอบอากาศเย็นยังพวกงูเหมือนกันพวกงูดอกงูเลี้ยงอะไรต่างๆพวกนี้ครับที่อันตรายแต่ยังพวกไอ้งูตรงหลอกตรงอ่างเนี่ยป่าลักษณะป่าดิบชื้นมันจะไม่ค่อยอยู่มันจะค่อยอยู่พวกป่าดิบแล้วหรือป่าเป็นสะพาน
0: ป่าดงดิบที่เคยเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำจนคิดว่าเป็นป่าอีกแห่งหนึ่งที่คุ้นเคยตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วภาพต้นไม้ใหญ่ที่มองดูแล้วคล้ายกันไปหมดและเส้นทางเดินของสัตว์ป่าที่เดินตามรอยมาตั้งแต่แรกก็แทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็นสาเหตุของการหลงป่าส่วนใหญ่เกิดจากเราเดินเข้าไปในป่าลึกเกินไปและไม่ได้วางแผนออกให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินสภาพเช่นนี้ทำให้มีโอกาสหลงป่าได้ง่ายถ้าเราเริ่มรู้ว่าหลงป่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหยุดพักเพื่อตั้งสติไม่ควรวิตกกังวลเพราะถ้าหากเราควบคุมสติไม่ได้นั่นก็หมายถึงสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตก็คือร่องรอยที่นักเดินป่าได้ทำเครื่องหมายทิ้งไว้ตามเส้นทาง
1: เราก็ต้องสังเกตว่าที่เรามุ่งหน้าไปทางเดิมมันไปทางมุมไหนครับไปขวาหรือตรงหรือออกซ้ายมืออะไรต่างเราต้องสังเกตดูด้วยแล้วก็สังเกตกับต้นไม้ที่เส้นไหนเส้นทางที่คนเดินนะครับมันจะมีรอยฟันประมาณเราตีนนมนะครับรอยฟันแบบประมาณเป็ดขาไว้ระยะตากตรงนี้ตรงทางตรงประมาณ20 เมตร 30 เมตร 15 เมตรอะไรประมาณนี้ตรงไหนมันคดเคี้ยวมากก็อยู่ประมาณ5 เมตร 6 เมตรอะไรประมาณครับที่เป็นรอยทางตรงไหนเป็นทางแยกเขาจะทำเครื่องหมายไว้กากบาทไว้อันนั้นก่อนถึงทางแยกพอไปถึงทางแยกปุ๊บเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันว่าเราจะไปเดินไปทางไหนแล้วส่วนไหนคนเดินทางไหนสัตว์เดินอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะส่วนมากที่เราเดินป่ากันส่วนมากนะครับเราจะเดินไปตามรอยสัตว์ตามด่านสัตว์

เมื่อเราแน่ใจว่าหลงป่าควรหาที่พักริมน้ำแต่ก็ไม่ควรใกล้แหล่งน้ำจนเกินไปเพราะอาจจะไปขวางเส้นทางกินน้ำของสัตว์ป่าควรก่อกองไฟทิ้งเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาในตอนกลางคืน

ผักสมุนไพรที่เก็บมาได้เมื่อตอนกลางวันเมื่อนำมาต้มรวมกันมันก็คือน้ำสมุนไพรแค่ใส่เกลือแล้วรอเวลาจนผักสุกนี่คืออาหารพื้นบ้านที่ยากจะหากินได้ทั่วไป

จากข้อมูลในแผนที่จุดพักแรมอยู่ใกล้กับลำห้วยเล็กๆห่างออกไปมีลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าแล้งในลำธารก็คงไม่ค่อยมีน้ำการเดินเลาะไปตามโขดหินทำได้ไม่ยากแต่ต้องออกไปให้ถึงที่นั่นก่อนครับ

0: การหาทางออกจากป่ามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีอาจเดินไปตามทิศทางของแสงโดยสังเกตจากท้องฟ้าด้านไหนคือทิศตะวันออกด้านไหนคือทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้อีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้ผลก็คือเดินไปตามลำธารเพราะธรรมชาติของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอตามริมน้ำก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านจะเห็นร่องรอยทางเดินของสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเดินย่ำจนเป็นรอยทางเดินที่ชัดเจนถ้าเราพบร่องรอยเช่นนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าเรากำลังเข้าใกล้บ้านเรือนของผู้คนแล้วการเดินไปตามลำน้ำในช่วงหน้าแล้งสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสัตว์ป่ามักออกหาอาหารไม่ไกลจากแหล่งน้ำซึ่งก็มีทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ขนาดใหญ
1: ่นี่เป็นการเดินทางที่เราหาทางออกมาตามแหล่งน้ำนะครับซึ่งผมก็เดินตามแหล่งน้ำเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นทางเดียวกับที่ช้างนะครับใช้ในการเดินด้วยทีนี้ก็การเผชิญหน้ากับช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับคนหลีกเลี่ยงผมก็รอให้เจ้าช้างนะครับเดินไปก่อนโดยพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อไปได้นะครับ

0: งที่หากินมันก็กระจายกันออกหากินดินพวกสัตว์มันจะหากินเป็นแบบวงกลมแต่ถ้าหากช่วงฤดูแล้งอ่ะมันจะลงขึ้นราก
1: ตามลำห้วยที่แห้งขอดและขดเคี้ยวแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบบ้านคนแต่อย่างใดความเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะก้าวขาเดินต่อไปแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพิงหินเล็กๆริมลำธารเหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักสำหรับค่ำคืนนี้

จากข้อมูลในแผนที่ลำห้วยตกไหลไปยังน้ำผาแห่งหนึ่งที่สูงชันและเบื้องล่างก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางเลือกเพื่อนำไปสู่ทางรอดมีอยู่ด้วยกัน2ทางทางเลือกอย่างแรกคือเดินเข้าไปในป่าแล้วหาทางลงไปด้านล่างซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินถึง2วันส่วนทางเลือกที่2คือการโรยตัวลงจากหน้าผาลงไปที่อ่างเก็บน้ำด้านล่างการเดินทางเข้าไปในป่าอาจเสียเวลาเกินไปเพราะอาจต้องเตรียมน้ำและอาหารภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นผาสูงชันความสูงไม่ต่ำกว่า90เมตรแต่เชือกที่เรามียาวแค่30เมตรเท่านั้น

การเดินอ้อมเข้าไปในป่าหาทางลงไปยังด้านล่างของหน้าผาเพื่อหาจุดที่ใช้อุปกรณ์โรยตัวได้ตรงจุดนี้เป็นหน้าผาชั้นสุดท้ายเป็นจุดที่สามารถโรยตัวลงมาด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ควรตรวจสอบอุปกรณ์โรยตัวที่นำมาเพื่อดูว่าทุกชิ้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

แม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่หน้าผาที่มีความสูงชันบางจุดทำมุมตั้งฉากถึง90องศายังคงมีน้ำซึมลงมารวมไปถึงตะกอนดินตะไคร่น้ำและวัชพืชที่เกาะอยู่ตามหน้าผาคืออุปสรรคที่อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างโรยตัวลงมาได้

ากจุดโรยตัวลงมาข้างล่างแล้วเดินเลาะไปตามอ่างเก็บน้ำเพื่อหาจุดที่แคบที่สุดของอ่างซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำที่มองลงมาจากมุมสูงตอนนี้มันดูกว้างใหญ่เกินกว่าที่คิดตรงนี้ไม่มีเรือไม่มีชูชีพช่วงที่แคบที่สุดของอ่างความกว้างคะแนนด้วยสายตาประมาณ50เมตรส่วนความลึกคงไม่ต้องพูดถึงตอนนี้สัมภาระไม่มีความจำเป็นแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงตัวขณะที่อยู่ในน้ำถุงใบนี้จะช่วยพยุงตัวไม่ให้จมน้ำสามารถลอยตัวในแนวดิ่งส่วนรองเท้าก็เป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำ

ยู่ลึกลงไปมีความเย็นจนทำให้ขาเริ่มชาหากไม่รีบขึ้นฝั่งโดยเร็วอาจเป็นตะคริวและถ้าอุณหภูมิในร่างกายลดลงต่ำกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานถุงลมที่ใช้พยุงตัวก็ยิ่งรั่วออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่รีบว่ายไปให้ถึงฝั่งจะไม่เหลืออุปกรณ์ช่วยพยุงตัวระยะทางในน้ำประมาณ50เมตรแต่ในความรู้สึกแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เนิ่นนานแต่ความรู้สึกนั้นก็ได้หายไปเมื่อสิ่งที่กำลังไขว่คว้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ป่าดงดิบพื้นที่กว่า1ล้านไร่จะมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายมีคนเดินทางมาที่นี่อยู่บ่อยๆแต่การหลงป่าก็ยังเกิดขึ้นได้กับนักเดินป่าทุกๆคนเราจึงต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดเรียนรู้วิธีการหาอาหารและน้ำรวมไปถึงการหาทำเลที่พักแรมที่ปลอดภัยจากสัตว์และน้ำป่าส่วนการหาทางออกทางเลือกก็มีอยู่ไม่กี่วิธีขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนและทางเลือกนั้นก็จะช่วยให้เรารอดจากการหลงป่าได้ในที่สุด

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็คือโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นผิวดินของโลกประมาณ50กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโอโซนดีแล้วก็โอโซนที่อยู่ใกล้ๆพื้นผิวโลกเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นโอโซนไม่ดี
1: ตัวโอโซนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบของอากาศที่เราหายใจนะครับโอโซนเนี่ยมันในทางโครงสร้างทางเคมีก็คือตัว O 3ธาตุออกซิเจนรวมกัน3ตัวตัวโอโซนเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เขาอยู่บนชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ไกลประมาณสัก50กิโลเมตรตั้งจากพื้นโลก
0: ที่เรากล่าวกันว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นโอโซนดีเนื่องมาจากว่าโอโซนเนี่ยค่ะเขาจะมีศักยภาพในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลต
1: มันลักษณะเหมือนฟิล์มกรองแสงอ่ะถ้าไม่มีตัวชั้นโอโซนตัวนี้อยู่เนี่ยตัวรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะลงมาที่พื้นโลกคราวนี้ก็จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก
0: ก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะทำให้เกิดต้อในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว O3 ที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยค่ะก็จะช่วยดูดจับเอารังสีอุลตราไวโอเลตไว้นะคะ
1: เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยกับเรื่องของรูรั่วโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยมันเกิดจากคำว่าตัวที่เรียกว่าเราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งก๊าซเรือนกระจกตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวก๊าซเรือนกระจกกับตัวโอโซนนี่อยู่คนละชั้นกันในชั้นบรรยากาศโลกตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ในชั้นโทโปสเฟียร์โอโซนนี่อยู่ถัดออกไปสตราโตสเฟียร์ตัวก๊าซเรือนกระจกนี่เกิดจากไหนเขาก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้งานอยู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไปเร่งเกินไปเราต้องการการใช้พลังงานสูงขึ้นมันก็ไปสะสมอยู่ในชั้นของโทโปสเฟียร์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่เกี่ยวกับชั้นโอโซนชั้นโอโซนนี่อยู่สตราโตสเฟียร์แต่ที่เหตุผลที่ตอนนี้นี่ที่เราคุยกันว่ามันเกิดรูรั่วโอโซนเกิดรูรั่วโอโซนมันก็เกิดจากกิจกรรมมนุษย์อีกแหละยกตัวอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือคลอโรฟลูโรคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่า CFC ตัวเนี้ย
0: สาร CFC เนี่ยเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมพวกเครื่องเย็นห้องเย็นอุตสาหกรรมแอร์เครื่องทำความเย็นต่างๆรวมทั้งสเปรย์หรือว่าแม้กระทั่งโฟมนะคะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะสักประมาณ50ปีจนกว่าตัวเขาเองจะสลายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปลดปล่อยเอา CFC ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความสามารถที่จะไปทำลายโอโซนได้มากขึ้นที่เราเรียกว่ารูรั่วในชั้นโอโซนเนี่ยก็คือปริมาณของโอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะน้อยลงไปเรื่อยๆสาเหตุของการเกิดของแบดโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่เรามีพวกโพลูชันต่างๆหรือว่าเรื่องของการเผาไหม้โดยที่ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะผลลัพธ์จากกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนเนี่ยค่ะมันก็จะไปจับกับ O2 ตัวอื่นๆอีกก็คือออกซิเจนตามปกติเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็น O3 ที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินเราซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบดโอโซนที่เราเรียกเขาว่าเป็นแบดโอโซนเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยอะค่ะที่เราจะใช้โอโซนนะคะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ในทำนองกับการเนี่ยโอโซนเนี่ยยังจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้ จุลินทรีย์อะไรต่างๆอีก
1: อุตสาหกรรมก็ใช้ก๊าซโอโซนนี่แหละไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นผลดีในแง่ของเชิงอุตสาหกรรมแต่ถามว่าถ้าเราได้รับมันปริมาณเยอะๆมันก็จะมีติดขัดกับระบบหายใจของเราเพราะจริงๆแล้วเราต้องการหายใจเนี่ยอากาศที่เราต้องการหายใจมันองค์ประกอบก็คือออกซิเจนไม่ใช่โอโซนมันคือหลักการอยู่แค่นั้นถามว่าคำว่าโอโซนดีโอโซนไม่ดีข้างล่างมันอาจจะคำว่าไม่ดีก็คือว่าจริงๆเราอากาศที่เราหายใจมันไม่ได้มีโอโซนปริมาณเยอะ เราก็รู้สึกถ้ามันมีเยอะแล้วเราไปสูดมันก็เป็นไม่ดีแต่ถามว่าตัวเขาเองคุณสมบัติเขาถ้าอยู่บนชั้นบรรยากาศสตาร์เฟสเขาก็ช่วยกรองรังสี UV มันก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องดีแค่นั้นเองผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมของมนุษย์ก็อยากให้คนพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีหรืออยู่บนความสะดวกสบายที่มีมุมของมิติเชิงสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติเราไม่ไปแตะธรรมชาติเยอะธรรมชาติก็จะไม่ทำอะไรที่มันประสงค์ผลกระทบกับสุขภาพหรือพวกเราในอนาคตแน่นอน
2: กรมราชนกเนี่ยก็เราก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การสาธารณสุขไทยอันนี้ผมเองอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมพระองค์ท่านเนี่ยจึงมาทุ่มเทให้กับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าร้นกล้าวรัชกาลที่5เนี่ยกับพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศรีราชคือการเกิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรเรามีแต่แพทย์แผนไทยแต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นในยุโรปที่เขาเจริญแล้วเขามีเนี่ยเราพงศ์ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้กับคนไทยในปีที่เจ้าฟ้าศิริกุฎพันธ์สิ้นพระชนเนี่ยซึ่งตอนนั้นสิ้นพระชนแค่อายุ18เดือนเนี่ยท่านเนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าให้สร้างพระเมรุใหญ่มากถ้าเราจะไปดูในรูปนะครับเป็นพระเมรุเนี่ยซึ่งสร้างด้วยไม้จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าพระเมรุที่เราเห็นในชีวิตผมเนี่ยเราเห็นพระเมรุอยู่ 2-3 ครั้งในชีวิตเราเนี่ยซึ่งเราก็ดู

ที่ใหญ่นะยังเล็กเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพวกมุ่งมั่นว่าหลังจากงานพระเมรุแล้วเนี่ยให้รื้อพระเมรุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นโรงเรือน3หลังแรกที่วังหลังเนี่ยและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีราชตามที่ของเจ้าฟ้าศรีราชกุลพันธ์แล้วถ้าอยู่ในพระราชหัตถเลขานะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขนาดลูกเรานะครับซึ่งได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มที่ขนาดนี้ก็ยังสิ้นแล้วอนาประชาราช

0: จะได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนท่านสร้างโรงพยาบาลสี่ล้านเนี่ยเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้พอเกิดโรงพยาบาลขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของประเทศเรานะครับได้มีเจ้านายนะครับพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดล
1: ใหญ่ไร้ฟ้าสุดปรารถนาทาปานิธาน
0: เนื่องจากด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เห็นกับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เสร็จมาที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาในทางการแพทย์ท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากทั้งการมุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศรีราช
1: สุขไร้ฟ้าคุ้มครองข้ามให้พ้นภัย
0: พระองค์ท่านเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่พระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าเอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหมายว่าทำอะไรเนี่ยก็คือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคีคนไข้ต่างๆเป็นที่รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านนิยามอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวเลยนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยายนเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะมารู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันไม่ดลเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้การที่คิดธงไม่ดลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บรวบรวมมีทุกสีแต่จริงก็ให้เพื่อจะเป็นที่ระลึกนะตอบแทนว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชหรือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส
2: การที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเอง

0: นี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30%ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่ามี3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเลียงพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเลียงน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3เราจะชักนำให้หนูเนี่ยเกิดภาวะที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ 50%เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการที่เรากินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดนึงค่ะ
1: คือสูงวัยเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องชราวัยไปด้วยนะอายุที่ว่า60เนี่ยไปเพียงแค่ค่าสมมุติขึ้นถ้าเรามองดูนะครับนะว่าร่างกายคนเราเนี่ยจะถึงมีการพัฒนามาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีจากนั้นจะเริ่มคงที่สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆช้าๆอย่างในเพศหญิงเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าในช่วงประมาณสักอายุ47ปีครึ่งนะครับนะจากที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
2: ทำไมบางคนถึงอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยดูสูงวัยที่อาจารย์เห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโดนแดด นะโดนแดดเยอะๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งอยู่กลางแดดมากๆเราก็จะเห็นเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับเรื่องของร่างกายด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้ว่าคนนี้ดูสูงวัยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวหน้าผิวกายได้ทั้งหลายก็จะทำให้เรารู้สึกสูงวัยกว่าคนอื่นได้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ค่ะที่จะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงนะคะจริงๆการเลือกเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจคนบางคนเนี่ยอยากได้ของอย่างนั้นแต่ว่าเอาง่ายๆเช่นอยากขอวิตามินสักเม็ดหนึ่งหรืออาหารเสริมสักหน่อยหนึ่งแล้วพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดีเลยปิ้งปังเลยของอย่างนั้นไม่มีอยู่หรอกค่ะการที่จะกินของพวกนั้นให้ได้ประโยชน์หรือยังไงก็ตามจะต้องมีส่วนที่เจ้าของร่างกายต้องดูแลด้วยเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างดีเลือกการใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายตามสมควรทำสุขภาพจิตให้ดีนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
1: กล่าวได้ว่าคนเราจะเสื่อมหรือชราครับนะขึ้นกับ2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกเลยคือพันธุกรรมแต่แล้วแต่สูตรนี้มันคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่2ครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับเราจะดูสุขภาพของคนสูงอายุเนี่ยดีหรือไม่ดีครับนะไม่ได้ดูที่มีโรคหรือไม่มีโรคนะอาจจะมีโรคได้แต่ถ้าเขายังสามารถช่วยตนเองได้ยังทำงานต่างๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะครับนะฮะถือว่ามีสุขภาพดีสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เป็นงานเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามสร้าง awareness นะครับให้แต่ละชาติในโลกเนี่ยให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศตัวเองนะว่ากำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยน infrastructure ของประเทศคุณเนี่ยให้พร้อมรับนะครับกับการดูแลคนกลุ่มนี้ตอนนี้ประเทศไทยกระเทยไปอีกขั้นนึงแล้วสังคมสูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์เช่นในอดีตนะครับเมื่อปี2543เนี่ยอาจจะมีผู้ไปทำงาน6คนทำงานจ่ายภาษีเลี้ยงคนสูงอายุ1คนนะครับแต่ตอนเมื่อปี63ปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเป็นว่าคนไปทำงาน3คนต้องทำงานเลี้ยงผู้สูงอายุ1คนด้วยการจ่ายภาษีซึ่งถ้าสังคมเราไม่เตรียมพร้อมให้พอนะตอนนั้นเนี่ยเราสังคมจะโกลาหลละแต่ถ้าเราเริ่มในตอนนี้เตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับให้คนไปทำงานในตอนนี้มีงบประมาณมีสะสมเงินไว้ส่วนหนึ่งไม่ใช้ยานชราหรือมีการส่วนสุขภาพป้องกันโรคให้เขาแข็งแรงนานๆนะครับนะฮะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆสังคมก็อยู่ต่อกันไปได
2: ้ทุกคนควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองเลือกกินเลือกใช้ทำจิตใจให้ร่าเริงแล้วก็รู้จักรักคนอื่นเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เลือกที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีไปได้นานๆ
3: ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างนะคะก็คือจะมีนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะนี่คืออาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าแพ้ได้บ่อยในอดีตเนี่ยจะมีคุณแม่บางท่านที่พอตั้งท้องปุ๊บก็ทานนมปริมาณมากวันละลิตรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้ลูกเนี่ยมีอาการแพ้อาหารชนิดนั้นๆได้ไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ทานนมอยู่วันละกล่องเงี้ยค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้ทานเหมือนปกตินะคะก็จะสักวันละกล่องแต่เราก็เจอคนไข้บางคนที่ทานอาหารบางชนิดนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยง6ตัวเนี้ยที่ทานเข้าไปปริมาณมากๆแล้วลูกอาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของแพ้กล้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคนไข้ที่เป็นเด็กที่แพ้กล้วยอะค่ะซึ่งพอเราซักประวัติย้อนไปเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าในช่วงตั้งท้องเนี่ยคุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วก็อยากทานกล้วยก็จะทานกล้วยแบบวันนึงแบบเยอะมากเกือบหวีอะค่ะแล้วก็กินทุกวันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราทานในขนาดปกติร่างกายเรายอมรับได้ว่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานมากเกินไปนะคะร่างกายก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งแปลกปลอมแล้วนะคะมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปยังลูกในท้องได้นะคะก็จะไปทำให้เกิดอาการกับลูกขึ้นมาอาการแพ้เนี่ยมันมีได้ ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากนะคะบางคนก็จะมีอาการเช่นเป็นผื่นลมพิษขึ้นนะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมถ้าแพ้มากขึ้นอาจจะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก

0: หรือว่าบางคนก็จะช็อกหมดสติได้อันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้แม่เนี่ยงดอาหารกลุ่มเสี่ยงกับลูกนะคะถ้าลูกยังไม่มีอาการแพ้นะคะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการสงสัยว่าจะแพ้นะคะก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยแล้วถ้าวินิจฉัยแน่ชัดแล้วว่าแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะข้อมูลจากคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ผื่นที่เขาขึ้นเนี่ยลักษณะผื่นเป็นยังไงสัมพันธ์กับอาหารที่สงสัยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้เราก็จะมีการทำทดสอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการวินิจฉัยมากที่สุดค่ะ
1: ข่าวการเสียชีวิตของคนที่ไปนอนในรถขณะที่ติดเครื่องนอนแล้วไม่ตื่นเกิดการเสียชีวิตแม้กระทั่งนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงเหตุผลของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของก๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาบที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นหรือระบบให้ความร้อนในบ้านเวลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮีโมโกลบินและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลงและนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
2: เราจะมีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเกร็งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับงั้นคนที่ตายเพราะว่าง่วงนอนก็นอนต่อนอนต่อก็รับแก๊สต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถเอาคนไข้ออกมาได้เร็วในขณะที่สมองไม่ได้ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจะกลับคืนมาได้แต่ถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าสมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนขาไม่มีแรงเกิดความจำเสื่อมจำเหตุการณ์ไม่ได้คือเสียไอ้ตัวสมองการทำงานสมองบางส่วนไป
1: รถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาปทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อจอดอยู่นิ่งๆก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทำมันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่นนี่คือแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท 100% มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
2: ขนาดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอนแต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนก็เรียก30 part per million หรือ ppm นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมาประมาณ 7-8 ppm ที่เอารถไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามาก็จะพบว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพอเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน 7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm

0: จอดติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิดดังนั้นเวลาที่มีก๊าซออกมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะให้ความสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จอดรถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีแล้วก็นอนหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าที่จอดรถใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน
1: ท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีรถข้างๆมาแล้วถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีเพราะมันจะออกไปข้างนอกได้อีกระบบที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการเปิดระบบระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเรา
0: เราควรจะหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็นเวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: ก็คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
4: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
4: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
4: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
4: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจะเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
4: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
4: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
4: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
4: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ทางนี้นะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
4: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องDLTVไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
4: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
4: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
4: ภัยพิบัติก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: น้ำกระท่วม
9: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
10: แซตตี้ฟอร์โอ
11: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
12: PEA
13: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ในการกลายตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันหนึ่งเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดครึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์นะฮะดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มมจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าการที่มองไม่เห็นแล้วท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนี่จะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยปาริชาติต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานีปาริชาติหรือปาริฉัตรเป็นไม้ต้นผลัดใบกลางแจ้งและพบทั่วไปในเอเชียเขตร้อนและอบอุ่นบางตำรากล่าวว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากอินเดียกรุงเทพเรียกทองหลางลายหรือทองหลางด่างภาคเหนือเรียกทองบ้านหรือทางเผือกส่วนชื่ออื่นเรียกประหว่านพฤกษ์ต้นปาริชาติมีสมพุ่มกลมโปร่งขนาดกลางสูง 10-15 เมตรลำต้นสีเทาเปลือกเป็นลายคล้ายเปลือกแตกเป็นเส้นตื้นๆสีเทาอ่อนตามกิ่งและต้นอ่อนตามเปลือกมีหนามเล็กสั้นๆซึ่งจะหลุดไปเมื่ออายุมากขึ้นลักษณะใบเป็นแบบใบมนพบทั่วไปตามป่าโปร่งป่าผลัดใบใบเป็นใบประกอบชนิด3ใบย่อยใบย่อยมีรูปไข่กึ่งขนมเปียกปูนสีเขียวเป็นมันมีเส้นลายใบสีเหลืองใบกลางจะมีขนาดโตกว่า2ใบด้านข้างช่อดอกใหญ่ออกตามปลายกิ่งคล้ายดอกแคสีแดงและแดงแสดเวลาออกดอกใบจะร่วงหมดซึ่งออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์และติดผลเป็นฝักยาวสีน้ำตาลเข้มเป็นข้อๆเมล็ดสีแสดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งและปากชำคนไทยมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์จากหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมอยู่ในอุทยานชื่อปุณฑริกของพระอินทร์บนสวรรค์เหนือยอดเขาพระสุเมรในพระพุทธประวัติกล่าวว่าต้นปาริชาติเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกต้นปาริชาติใช้เป็นผักสดและสมุนไพรนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามวัดและสวนประโยชน์ด้านสมุนไพรคือใบมีรสเฝื่อนมัน

ช้ต้มน้ำดื่มแก้โรคตับแก้ปวดข้อลดไข้บดเป็นผงใช้อุดฟันแก้ปวดฟันเปลือกรากต้มดื่มกระตุ้นหัวใจและไขสันหลังในด้านวิถีชีวิตเปลือกและดอกแห้งนำมาต้มใช้ย้อมผ้าให้สีกรักและสีแดง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: มีกลุ่มชาวบ้านเนี่ยนะครับที่หันกลับมาทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมากขึ้นและเป็นคนหนุ่มสาวมากขึ้นส่วนใหญ่ก็อีกด้านหนึ่งก็คืออยู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพนักงานโรงแรมคนขับรถตู้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวผมคิดว่ามันเป็นอาการของการหาทางออกกับระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยที่มันเดินอย่างเต็มที่นะภายใต้เมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกเนี่ยนะครับกลไกของมันเนี่ยระบบของมันค่อนข้างจะรัดกุมคนที่แบบหนักสุดเนี่ยก็คือฟันเฟืองล่างสุดเนี่ยนะครับก็คือคนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่อยู่ในฐานะพนักงานระดับล่างเนี่ยท้องทะเลจึงเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่รีเช็คตัวเองด้วยว่าตัวเองยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าผมคิดว่านี่ก็คือการที่จะท้าทายความสามารถที่จะสู้กับปลาแบบสมศักดิ์ศรีมากกว่าคุณที่ใช้เครื่องมือที่ปิดล้อมคุณไม่มีทางสู้คุณจะมีราคาข้างงวดอะไรแต่มันเหมือนกับวัดกันในเชิงที่เท่ากันคุณนึกว่าการท้าทายเหล่านี้เนี่ยก็คือการรีเช็คตัวเองว่ามันยังมีคุณค่าอยู่มันยังมีตัวตนอยู่โดยลักษณะที่เป็นเมืองท่าและความสมบูรณ์ของตัวฐานทรัพยากรเนี่ยครับถ้าเป็นยุคเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องของแร่นะครับแร่ดีบุกเนี่ยนะครับหมดจากเมืองแร่เนี่ยนะครับการขยายไปสู่เรื่องของยางพาราสวนมะพร้าวนะครับป่าชายเลนจากในพื้นดินก็ไปในทะเลพร้อมๆกันกับการพัฒนาอาชีพประมงจนมาถึงยุคท่องเที่ยวนะครับภูเก็ตเป็นหนึ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวโลกนั้นกลุ่มคนในโลกเนี่ยก็คือใช้พื้นที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นหนึ่งสำหรับทำกิจกรรมการท่องเที่ยวก็ตันมันก็จะมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งรวมถึงผู้ประกอบการอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องการที่จะหลีกฉีกการท่องเที่ยวออกมาขยายที่อื่นสู่ที่อื่นแล้วก็ข้ามฟากมาทางฝั่งอ่าวพังงาเนี่ยก็คือหลังปี47จะเป็นจุดหมายสำคัญก็คือเรื่องของสึนามิฝั่งที่ตะวันตก
5: ฝั่งตะวันออกจะเป็นบริเวณที่มีป่าชายเลนเยอะซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆมดลูกของทะเลค่ะเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นแหล่งที่สัตว์น้ำเขาเข้ามาเพาะฟักวางไข่แล้วก็ออกไปเจริญเติบโตข้างหน้ามันก็ไม่เหมาะสำหรับการเป็นโรงแรมเพราะว่ามันไม่สามารถเล่นน้ำทะเลได้มากมันก็จะทำให้ฝั่งตะวันออกของภูเก็ตมารีน่าหลายมารีน่านี่ก็จะตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สปัมจนไล่มาเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ก็คือบริเวณอ่าวกุ้งเนี่ยเป็นพื้นที่สุดท้ายที่มีป่าชายเลนอยู
6: ่เนี่ยอันนี้เป็นนโยบายยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่ออกมาจากรัฐบาลว่าอยากจะให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นมารีน่าฮับของอาเซียน
4: มีการปรับเพดานภาษีเนี่ยนะครับลดเหลือ 0% ผู้ที่จะเข้ามาประกอบการเนี่ยเป็นเสมือนกับคนไทยทุกประการ2เนี่ยก็คือตั้งกลไกขึ้นมาเพื่อที่จะเอื้ออำนวยสิ่งไหนที่ติดข้องทางด้านกฎหมาย
5: ถ้าเกิดมีการทำเป็นมารีน่าแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับพื้นที่ป่าชายเลนที่ชาวบ้าน อนุรักษ์รักษาไว้อีกอันนึงที่สำคัญยิ่งกว่าซึ่งเป็นปัญหาสากลของเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกอะค่ะเมื่อใดที่มันถูกพัฒนาเป็นมารีน่าแล้วก็เป็นของเอกชนนะคะมันจะทำให้ที่บริเวณนั้นเนี่ยกลายเป็นที่ส่วนตัวหมดเลย
6: ทำมารีน่ายังไงให้ชุมชนเข้าถึงพื้นที่ได้ทำได้โดยการที่มารีน่ากับชุมชนกับภาครัฐตกลงร่วมกันว่าคุณทำที่จอดเรือให้ชาวประมงเข้าได้อยู่ในมารีน่าด้วยนี่คุณต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ขอพื้นที่ตรงนี้นะให้เลยให้โควต้าเลยแต่ประเด็นที่สำคัญที่เรากำลังพิพาทกันก็คือเรื่องของปะการังตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นส่วนของทางล่องน้ำที่เรือจะวิ่งเข้ามาที่มารีน่าถ้าทำไม่ได้ได้ไม่คุ้มเสียก็ไม่ต้องทำ
7: นี่คือพื้นที่โครงการตัวเส้นสีส้มนี้คือป่าสงวนเส้นสีเหลืองคือป่ามติ
8: ตรงนั้นก็มีเส้นป่ามติ22สิงหาคม43เป็นมติครม.ที่ห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
5: เจ้าของหรือว่าผู้ประกอบการก็เลยเลือกที่จะถอนออกนะมันก็เหมือนว่าชะลอหรือว่ายุติโครงการชั่วคราวแต่ถอนเรื่องออกนี่ก็คือถ้าเขามีความพร้อมแล้วเขาอยากที่จะทำโครงการเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะเสนอเข้าไปพิจารณาใหม
4: ่กรณีท่าเรือยอทที่จะเข้ามาสร้างเนี่ยนะครับถ้าจะต้องขุดเนี่ยนะครับก็ขุดทำลายพื้นที่ของทุกคนกรณีปะการังเขากวางที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาที่มันสู้กับภัยฟอกขาวได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นทางออกของโลกด้วยคุณรู้ไหมมันเป็นของคนทุกคนและมันจะที่จะนำพาแก้วิกฤตของโลกด้วยหลังปี35เนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยมีการลุกขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิหรือว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรที่นี่ก็เหมือนกันจนนำมาสู่การคุยเรื่องสิทธิชุมชนแล้วก็บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยช่วงปี40สิทธิของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยบวกกับเรื่องของการกระจายอำนาจมันทำให้ท้องถิ่นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นกระบวนการแบบนี้มันกำลังเติบโตไปข้างหน้านะครับพอถึงปัจจุบันผมคงไม่กล่าวถึงรัฐธรรมนูญปี50อย่างเดียวแต่หมายถึงปี60อะไรด้วยนะครับสาระตรงนี้มันถูกตัดออกไปตัวชุมชนเองเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมออกแบบมันถูกบีตรงนี้ออกไปแต่ด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลักการสากลเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นตัวแกนกลางในการเดินในการเปิดให้คนในสังคมเนี่ยเข้าใจว่านี่คือทิศทางที่จะนำพาพวกเราเนี่ยนะครับคือคนทั้งโลกเนี่ยไปข้างหน้าเนี่ยนะครับน้ำหนักหลักเนี่ยในการทำงานเนี่ยของชุมชนจะให้น้ำหนักไปกับทางเรื่องนี้มากกว่าการอธิบายให้เห็นรู้ว่าการชักชวนคนในสังคมเนี่ยมาร่วมกันเดินในแนวแบบนี้นะครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพฤกษ์ต้นไม้ประจำจังหวัดมหาสารคามพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดมหาสารคาม 8,250 ไร่คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของพื้นที่ทั้งหมดยังคงมีพันไม้หลายชนิดที่ขึ้นในป่าแบบสวรรค์หน้าเขตร้อนหรือป่าโคกเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตของชาวบ้านมานานเช่นพฤกษ์ที่ได้รับเลือกให้เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดมหาสารคามมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเช่นมะรุมป่าทอนนาภาคเหนือเรียกจ๊ะขามภาคตะวันออกเรียกก้านหุงมะขามโคกภาคกลางเรียกสุงรังจามจุรีและภาคใต้เรียกกาแสกาไผ่แกระและกรีดพฤกษ์เป็นไม้ต้นผลัดใบโตเต็มที่สูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดป้านแบนเปลือกสีเทาเข้มหรือน้ำตาลอมเหลืองพื้นผิวครุขระแตกเป็นร่องลักษณะของใบประกอบแบบขนนกสองชั้นออกสลับใบย่อยรูปไข่กลับปลายมนโคนสอบระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนพฤกษ์ออกดอกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีลักษณะเป็นช่อกระจุกกลมดูคล้ายๆกับดอกจามจุรีมีสีขาวนวลกลิ่นหอมฝักเป็นรูปขอบขนานสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองมีเมล็ด

รูปรีแบรนด์ 4-12 เมล็ดนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อได้ประโยชน์ของพฤกษ์ใช้ได้ทุกส่วนเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างฝักและเปลือกใช้ฟอกหนังสรรพคุณทางยาก็มีมากคือเปลือกและเมล็ดมีรสฝาดเป็นยาสมานรักษาแผลในปากลำคอป้องกันฟันผุโรคผิวหนังกลากเกลื่อนเยื่อตาอักเสบและยังใช้รักษาโรคฤทธิ์ดวงทวารแก้ท้องร่วงใบมีสรรพคุณเป็นยาเย็นใช้ดับพิษนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางการศึกษาด้านนิเวศวิทยาเพราะพฤกษ์เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอียิปต์การแพร่กระจายมาถึงป่าเขตร้อนในแอฟริกาและเอเชียน่าจะมากับการเดินทางของมนุษย์โดยนำติดตัวในลักษณะยารักษาโรคก็เป็นได้เมื่อมีการสังสรรค์กับผู้คนในท้องถิ่นความรู้เหล่านี้จึงตกทอดมากับพันธุ์ไม้ชนิดนี้ด้วย

0: วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพงเหมือนเดิมนะคะสำหรับช่วงนี้เราอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนใช่ไม่ใช่การบ้านล่าสุดคุณครูกำหนดอะไรให้นักเรียนนะคะการบ้านล่าสุดอะไรนะไม่การบ้านล่าสุดกำหนดอะไรให้นักเรียนนะคะในการสร้างโจทย์ปัญหาของเราจากอะไรนะจากอะไรนะจากประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นการบ้านล่าสุดของเรานะคะจะเป็นการสร้างโจทย์จากประโยคสัญลักษณ์ซึ่งเวลานักเรียนสร้างแล้วให้นักเรียนกลับไปทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะว่าประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้ตรงตามที่คุณครูกำหนดมาหรือไม่ได้ไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะต่อยอดจากเดิมนะคะคือการเรียนเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนแต่จากอะไรเอ่ยวันนี้จากอะไรเอ่ยจากสถานการณ์ซึ่งในชั่วโมงที่แล้วคุณครูได้ฝากให้นักเรียนทุกคนแล้วทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยว่าให้นักเรียนกลับไปอ่านนิทานเรื่องอะไรนะนิทานเรื่องของกระต่ายกับเต่าในวันนี้เดี๋ยวเราจะหยิบยกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะมาเป็นสถานการณ์ในห้องเรียนของเรานะคะเพื่อที่เราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาจากนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าของเราด้วยไหนนักเรียนคนใดได้กลับไปอ่านนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าบ้างเอ่ยกลับไปอ่านมาไหมหรือใครเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่แล้วบ้างอ๋อส่วนใหญ่เคยได้ยินเคยรู้จักเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเอามือลงได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมีนิทานกระต่ายกับเต่ามาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มด้วยว่าเรื่องกระต่ายกับเต่าที่นักเรียนเคยอ่านมาเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเลยสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลและสามารถแก้โจทย์ปัญหานั้นได้ดังนั้นการสร้างโจทย์ของเราจะสมเหตุสมผลนักเรียนต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเอ่ยคำนึงถึงข้อความกับจำนวนว่าเหมาะสมกันหรือไม่และสุดท้ายอย่าลืมเวลานักเรียนทำแล้วให้นักเรียนตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่าประโยคสัญลักษณ์ของเราที่ได้มากับโจทย์ที่เราต้องการเนี่ยตรงกันหรือไม่นะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบอีกหนึ่งรอบแล้วในวันนี้อยากให้นักเรียนทุกคนหาคำตอบได้ด้วยอ่ะสำหรับนิทานที่คุณครูแพลวกล่าวถึงนิทานในเรื่องนี้คือนิทานอะไรเอ่ย
1: กระต
0: ่ายกับเต่าอ่ะนิทานเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างมีกระต่ายและมีเต่าอาจจะมีตัวละครอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอ่ะแต่เป็นนิทานในเรื่องของกระต่ายกับเต่าอ่ะซึ่งนักเรียนเคยอ่านเคยรู้จักกันมาทุกคนยังเคยแล้วยังคะเคยแล้วถูกต้องไหมคะซึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะคุณครูแพลวเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะเคยได้ยินในเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานกระต่ายกับเต่ามาหมดแล้วแต่ในวันนี้นะคะคุณครูมีนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าโดยมีตัวแทนของเราเนี่ยได้ไปแสดงละครหรือแสดงเกี่ยวกับนิทานกระต่ายกับเต่ามาให้เราได้รับชมกันด้วยอ่ะอยากดูยังเอ่ยอยากดูอยากถ้าอยากดูแล้วไหนขอเสียงตบมือให้หน่อยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันสำหรับนิทานเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูด้วยว่าใครเป็นตัวละครอะไรบ้างและขอให้ทุกคนตั้งใจฟังนิทานเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวเราจะหยิบนิทานเรื่องนี้นะคะมาในการสร้างโจทย์ปัญหาในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจดูแล้วก็เก็บเกี่ยวเรื่องราวของเรานะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ว่ายกเรื่องราวอะไรมาสร้างโจทย์ปัญหาของเราเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลย
2: ณป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งมีนิสัยหลงตัวเองมากๆและคิดว่าตัวเองวิ่งเร็วที่สุดในป่าแห่งนี
3: ้สวัสดีข้าคือกระต่ายข้าเป็นกระต่ายที่วิ่งเร็วที่สุดในป่าแห่งนี้ไม่มีใครกล้ายุ่งกับข้าเพราะข้าวิ่งเร็วที่สุดในป่าแห่งนี้ดูสิเจ้าเต่าเจ้าเต่าเดินช้าจังเลยแถมขาสั้นอีกสวัสดีเจ้าเต่าเจ้าจะไปไหนหรอ
4: ข้าจะไปเก็บผักบุ้งที่หนองน้ำนู้นน่ะเจ้ากระต่ายมีอะไรหรือเปล่า
3: เดินช้าแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงหรอ
4: ข้าก็เดินแบบนี้ถึงแน
3: ่ต่อให้เจ้าเดินนำหน้าข้าไปครึ่งทางข้าก็แซงเจ้าได้อยู่ดีนี่แหละ
4: แล้วเจ้ารู้ได้ไงข้าอาจจะเข้าเส้นชัยถึงก่อนเจ้าก็ได
3: ้งั้นเรามาลองแข่งกันไหมล่ะ
4: ได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหากรรมการกันก่อนเดี๋ยวเจ้าโกงข้า
3: ถ้าข้าโกงเจ้าข้าท้าเจ้าและข้าวิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหากรรมการกันดีกว่าน
5: ั่นไงนั่นไงเจ้าสิงโต
3: สว สิงโต
2: มีอะไรให้พวกเราช่วยไหม
4: เจ้าสิงโตมาเป็นกรรมการให้พวกเราหน่อยเจ้ากระต่ายอยากท้าเราวิ่ง
2: ได้สิเดี๋ยวพวกเราสองคนจะเป็นกรรมการในการแข่งขันของเจ้าง
1: ั้นเราเริ่มวิ่งจากตรงนี้ไปยังเส้นชัยข้างหน้าเราไปรอที่เส้นชัยกันเถอะ
2: เจ้ากระต่ายและเจ้าเต่าเริ่มวิ่งที่จุดเดียวกันการแข่งขันจึงเริ่มขึ้นเจ้ากระต่ายวิ่งอย่างสุดกำลังส่วนเจ้าเต่าค่อยๆเดินเรื่อย
4: ๆเอ้ยไหนดูหน่อยสิว่าเจ้าเต่าถึงไหนแล้วนะเจ้าเต่ายังไม่มาเลยขอกินแครอทและน้ำอีกนิดนึงแล้วกัน
2: ในขณะนั้นเจ้ากระต่ายได้หลับไปจนเจ้าเต่าสามารถแซงเจ้ากระต่ายไปได
4: ้ดูเจ้ากระต่ายสิแอบมาหลับอยู่ตรงนี้ถ้างั้นเราแซงเจ้ากระต่ายไปก่อนละกัน
2: ขณะที่เจ้ากระต่ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจจึงรีบไปดูเจ้าเต่า
4: เอ๊ะเจ้าเต่าหายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าเส้นชัยไปแล้วนะเราต้องรีบไปที่เส้นชัยแล้วเจ้าสิงโตเจ้าสิงโตข้าวิ่งนำเจ้ากระต่ายมาแล้วเจ้ากระต่ายนอนหลับอยู่
3: เจ้ารีบเข้ามาเลยเจ้าชนะแน
4: ่ๆนี่เจ้าเต่าเจ้าแซงข้าได้ไงหรือก็เจ้าประมาทไงเจ้าไปนอนหลับอยู่ข้าเลยแซงเจ้ามาไง
2: จากการแข่งขันครั้งนี้เจ้าเต่าเป็นผู้ชนะ

0: เป็นผู้แพ้ขอบคุณครับ
1: ไหนนิทานกระต่ายเปล่าตบมือให้นักแสดงของเราก่อนในห้องของเราไหนมีใครไปแสดงเป็นอะไรบ้างเอ่ยไหนมีใครไปแสดงอะไรบ้างเอ่ยจากเพื่อนๆดูไปแสดงอะไรบ้างเอ่ยคะมีโปรยไปแสดงเป็นเต่าของเรามีใครอีกมีมาริเป็นกระต่ายของเรามีละครหลัก2อันแล้ว

หนึ่งครั้งก่อนเพื่อนของเรามาเป็นตัวแทนนักเรียนทุกคนเลยนะคะในการมาแสดงนิทานในเรื่องของกระต่ายกับเต่านะคะเพื่อที่จะให้เราได้หยิบมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะอ่ะไหนเรื่องกระต่ายกับเต่าที่นักเรียนเรียนไปเมื่อกี้ใครเป็นผู้ชนะนะเฮ้ยใครเป็นผู้ชนะนะเต่าเต่าเป็นผู้ชนะทำไมถึงเต่าเป็นผู้ชนะกระต่ายได้เพราะว่ากระต่ายประมาทประมาทอย่างไรกระต่ายของเราประมาทโดยการหลับไปใช่ไหมคะเรายังไม่ได้วิ่งถึงเส้นชัยเลยแต่กระต่ายใช่ไหมคะเผลอหลับลงไปแล้วก็ทำให้เจ้าเต่าของเราทำไมเอ่ยวิ่งแซงไปได้แล้วก็เข้าเส้นชัยก่อนเจ้ากระต่ายได้นะคะดังนั้นจากนิทานเรื่องนี้นักเรียนคิดว่าเป็นนักเรียนนักเรียนจะนำแง่คิดจากเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรเอ่ยเรื่องนี้สอนให้เรารู้อะไรได้บ้างหนึ่งเราจะประมาทไหมเราจะไม่ประมาทเพราะว่าการประมาทของเราเนี่ยจะนำไปสู่ความไม่สำเร็จหรือความผิดหวังหรือความพ่ายแพ้ได้ดังนั้นเราจะต้องมีความพยายามจะได้นำไปสู่ความสำเร็จของเราได้ไหมคะจากนิทานเรื่องนี้นะคะวันนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนลองหยิบยกนิทานเรื่องนี้มาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนกันซึ่งการบวกลบคูณหารละคนจะต้องมีจำนวนกี่จำนวนนะอย่างน้อย3จำนวนดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูสิคะว่าจากนิทานเรื่องนี้เราสามารถหยิบยกอะไรนะคะในการสร้างโจทย์ของเราได้บ้างมาดูพร้อมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนจากนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าโดยข้อกำหนดของเราในวันนี้เขาบอกว่าอะไรคะโดยให้มีกี่เครื่องหมายเอ่ย2เครื่องหมายได้กำหนดไหมว่าเครื่องหมายอะไรบ้างไม่ได้กำหนดดังนั้นแล้วแต่นักเรียนได้เลยว่าให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาได้โดยที่ว่าใช้ให้ได้2เครื่องหมายมาดูพร้อมกันเมื่อกี้จากการสังเกตของคุณครูแพลวคุณครูแพลวเห็นเจ้ากระต่ายเนี่ยวิ่งนำไปก่อนใช่ไม่ใช่เสร็จแล้วเจ้ากระต่ายทำอย่างไรต่อหลับแต่พอเขาหลับพอเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเขาเป็นอย่างไรต่อเขารีบวิ่งกลับไปดูเจ้าเต่าพอเขากลับไปดูเจ้าเต่าเขาเห็นเจ้าเต่าไหมไม่เห็นแล้วเขาทำอย่างไรต่อดีคิดว่าเต่ารีบวิ่งเข้าเส้นชัยเขาเลยทำไมต่อห้ารีบวิ่งหันกลับมาวิ่งเข้าเส้นชัยดังนั้นเดี๋ยวคุณแควจะลองหยิบยกตรงนี้นะคะมาสร้างโจทย์ปัญหาละคนของเรากันมาดูพร้อมกันเลยเริ่มแรกเมื่อกี้เจ้ากระต่ายวิ่งนำไปก่อนใช่ไหมคะคุณแควก็ลองสมมุติจำนวนขึ้นมาโดยให้จำนวนของเราเนี่ยเหมาะสมนะคะโดยมาเริ่มเลยว่าจากจุดเริ่มต้นกระต่ายวิ่งได้ระยะทาง500เมตรถูกต้องไหมจากจุดเริ่มต้นกระต่ายวิ่งได้ระยะทาง500เมตรหลังจากนั้นเขาหลับลงไปเมื่อเขาหลับลงไปเสร็จแล้วเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำอย่างไรต่อแล้วย้อนกลับก็คือการวิ่งย้อนกลับไปดูเจ้าเต่าอีก150เมตรเพื่อดูว่าเจ้าเต่าเนี่ยวิ่งตามมาทันแล้วหรือยังแต่บทสรุปแล้วเมื่อหันกลับไปเจอไหมคะจากเรื่องเราเมื่อกี้ไม่เจอเขาก็เลยต้องทำอย่างไรต่อรีบวิ่งกลับไปต่อเพื่อเข้าเส้นชัยโดยเขาก็วิ่งต่อไปอีก800เมตรไหนนักเรียนลองอ่านพร้อมกันจากที่คุณแพลวให้ข้อมูลมาตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมกันค่ะ

่ะจากการอ่านใช่จุดปัญหาเรายังใช่จุดปัญหายังทำไมยังไม่ใช่เอ่ยขาดอะไรไปค่ะสิ่งที่โจทย์ถามเพราะทั้งหมดตรงนี้เราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ควรถามว่าอย่างไรได้บ้างคิดว่าบางคนอาจจะถามว่ากระต่ายวิ่งไประยะทางทั้งหมดเท่าไหร่แต่คุณครูแพลวขอถามใหม่คุณครูแพลวอยากรู้ว่ารวมแล้วกระต่ายวิ่งห่างจากจุดเริ่มต้นไปกี่เมตรคำว่าห่างจากจุดเริ่มแปลว่าจากจุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัยเนี่ยระยะทางเป็นกี่เมตรได้ไหมคะอ่ะเมื่อเราสร้างแบบนี้เห็นไหมคุณครูสร้างแล้วมีจำนวน3จำนวนอย่างน้อยถ้ามี3จำนวนเราได้กี่เครื่องหมายแน่ๆ2เครื่องหมายแน่ๆตรงตามที่โจทย์กำหนดส่วนตัวเลขนะคะนักเรียนสามารถคิดจำนวนขึ้นมาได้โดยให้จำนวนนั้นยังเหมาะสมกับความเป็นจริงได้ไหมคะอ่ะมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบว่ามีสิ่งที่โจทย์ถามไหมไหนข้อนี้มีสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะสิ่ง

0: จดถามคือรวมแล้วกระต่ายวิ่งห่างจากจุดเริ่มต้นไปกี่เมตรส่วนอื่นๆข้างหน้าเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งองค์ประกอบของเราครบอ่ะเมื่อเราสร้างโจทย์แล้ววันนี้ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบได้ไม่ได้มาดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวคุณครูแพรวพานักเรียนวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันก่อนมาดูกันหน่อยจากประโยคสัญลักษณ์โจทย์ถามก่อนว่ารวมแล้วกระต่ายวิ่งห่างจากจุดเริ่มต้นไปกี่เมตรทุกคนมาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนที่1ก่อนเริ่มแรกกระต่ายวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่คะเริ่มเลย500เมตรเขาวิ่งไปแล้ว500เมตรแต่เขามีการทำไมต่อคะจากท่อนต่อมาที่บอกคือแล้วย้อนกลับไป150เมตรเพื่อดูว่าเจ้าเต่าวิ่งตามทันแล้วหรือยังการที่เขาวิ่งย้อนกลับมาทำให้ระยะทางของเขาเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงมาน้อยลงมาจากเดิมวิ่งได้500แทนที่จะวิ่งไปต่อเขาทำไมคะย้อนกลับมาดังนั้นระยะทางจากห่างจากจุดเริ่มต้นก็จะน้อยลงควรทำอย่างไรดีตรงนี้จาก2ข้อความนี้ ลบกันโดยการนำอะไรมาลบกันคะนำ500ลบกับ150เพราะเราจะได้ทราบว่าจากจุดเริ่มต้นห่างไปเท่าไหร่แล้วได้ไม่ได้หลังจากนั้นพอเขาไปต่อส่วนที่3บอกต่อว่าจากนั้นวิ่งต่ออีก800ทำอย่างไรดีบวกต่ออีก800นะคะเราจะได้ระยะทางที่ห่างจากจุดเริ่มต้นไปยังข้างหน้าที่กระต่ายวิ่งไปดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราที่ได้ไหนอ่านพร้อมกันประโยคสัญลักษณ์คือเมื่อได้แบบนี้แล้ววันนี้ให้นักเรียนแสดงวิธีทำสำหรับการแสดงวิธีทำแบบวันนี้เดี๋ยวอนุญาตให้นักเรียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนได้คือแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบอย่างเดียวได้ไหมคะมาดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวคุณครูแพรวขอทบทวนการแสดงวิธีทำอีกหนึ่งรอบนะคะในการแสดงวิธีทำแบบแนวนอนนะคะเราจะมาเพื่อหาคำตอบนะคะแล้วก็เขียนตอบแบบทวนคำถามหนึ่งรอบดังนั้นคุณครูนะคะนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาก่อนเลยนักเรียนคำนวณตรงไหนก่อนเอ่ยคำนวณในวงเล็บในวงเล็บคืออะไรคะทุกคน500ลบ150ซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะได้คำตอบแล้วถ้าใครไม่ได้คำตอบเราไปคิดต่อที่กระดาษทดคุณครูแพลวมาที่กระดาษทดไหนนักเรียนบอกหน่อยนำอะไรมาลบกันคะนำ0ลบ0 0ลบ0เหลือ0ต่อไปล่ะคะนำ0ลบ5 0ลบ5ไม่ได้ทำอย่างไรดีกระจายจาก5เหลือ4จาก0กลายเป็น10ต่อไปนำอะไรลบกันคะ นำ10ลบ5 10ลบ5เหลือ5ต่อไปแล้วคะนำ4ลบ1นำ4ลบ1 4ลบ1เหลือ3ดังนั้นได้3ผลลบของเราคืออะไรเอ่ยไหนอ่านพร้อมกัน350คุณครูแพลวนำ350กลับมาแทนที่ในวงเล็บดังนั้นนะคะในวงเล็บของแทนด้วยอะไรเอ่ย350ดังนั้นมาต่อเลยเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรต
1: ่
0: อบวก800มาต่อการบวกครูแพลวเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้อยู่แล้วแต่ขอไปที่กระดาษทดเพื่อทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะคุณครูนำ350บวก800ไหนพร้อมกันนำอะไรบวกกันคะ0บวก0ได้0ต่อไป5บวก0ได้5ต่อไป3บวก8ได้11ใส่11และใส่เครื่องหมายจุลภาคไหนผลบวกของเราคือ1150นำกลับมาตอบในขั้นตอนแสดงวิธีทำของเราไหนสรุปหน่อยตกลงต้องตอบว่าอะไรเวลาจะตอบจำได้ไหมเขาถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่ากระต่ายวิ่งห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไรดังนั้นเวลาตอบนักเรียนตอบแบบทวนคำถามให้ด้วยนะคะว่ากระต่ายวิ่งห่างจากจุดเริ่มต้น1150เมตรได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอันนี้คุณครูแพลวสร้างโจทย์นะคะจากสถานการณ์เมื่อกี้ที่เราอ่านนิทานหรือดูนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ามาอันนี้ได้กระต่ายไปแล้วเดี๋ยวขอเป็นเจ้าเต่าบ้างเมื่อกี้เจ้าเต่าเขาคุยกับเจ้ากระต่ายจำได้ไหมเจ้ากระต่ายถามเจ้าเต่าว่าเจ้าจะไปไหนหรือใครฟังบ้างเจ้าเต่าตอบว่า
1: จะไป
0: อะไรนะจะไปเก็บผักบุ้งที่หนองน้ำนู่นถูกต้องไหมดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากเรื่องราวเราสามารถหยิบยก

สิ่งที่ตัวละครของเราเนี่ยพูดคุยกันเพื่อมาสร้างโจทย์ของเราได้อย่างเช่นเมื่อกี้เจ้าเต่าบอกว่าเขาจะไปเก็บผักบุ้งที่หนองน้ำนู่นก็ได้หรือเมื่อกี้เจ้ากระต่ายก่อนที่เขาจะนอนเขาบอกว่าอะไรเอ่ยก่อนที่กระต่ายจะนอนกระต่ายบอกทำอะไรนะขอกินแครอทกับกินอะไรเอ่ยกินน้ำอ่ะตรงนี้นักเรียนก็สามารถหยิบยกขึ้นมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาของเราได้อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวขอไปที่เจ้าเต่าบ้างเมื่อกี้เจ้าเต่าเขาบอกว่าเขาไปเก็บผักบุ้งที่หนองน้ำนู่นดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรวจะหยิบยกเรื่องราวตรงนี้นะคะมาสร้างเป็นเจ้าเต่ากับผักบุ้งของเราในการสร้างโจทย์ปัญหาของเราอ่ะมาดูพร้อมกันเลยอ่ะมาถึงเป็นคิวของเจ้าเต่าบ้างแล้วคุณครูเริ่มเลยว่าเจ้าเต่าเนี่ยมีผักบุ้งอยู่34ต้นเจ้าเต่ามีผักบุ้งอยู่34ต้นคราวนี้เขาบอกเขาไปเก็บการที่เขาไปเก็บเนี่ยคิดว่าเขาควรได้แบบไหนมาได้เพิ่มขึ้นมาอีกถูกต้องไหมคะดังนั้นครูแพลวสร้างต่อเลยว่าในขณะที่วิ่งแข่งขันเก็บได้อีก11ต้นดังนั้นตอนนี้มีจำนวนกี่จำนวนแล้วกี่จำนวนแล้ว2จำนวนถ้า2จำนวนได้แค่กี่เครื่องหมายคะ1เครื่องหมายเราต้องสร้างเพิ่มอีก1จำนวนดังนั้นอ้าวจากโจทย์ตอนนี้มาฟังพร้อมกันอีก1รอบคุณครูบอกว่าเต่ามีผักบุ้งอยู่34ต้นในขณะวิ่งแข่งขันเก็บได้อีก11ต้นคราวนี้อีก1จำนวนที่จะเข้ามาคุณครูแพลวอาจจะสร้างเป็นอะไรได้บ้างไหนลองสิอาจจะมีหล่นหายหรืออาจจะมีการกินไปถูกต้องไหมแต่คุณครูแพรบอกว่าถ้าสร้างแต่เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเนี่ยนักเรียนทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวขอยกตัวอย่างที่เป็นเพิ่มเติมบ้างอ่ะคุณครูขอใช้เป็นการหารบ้างโดยบอกต่อเลยว่าเจ้าเต่าเนี่ยอยากแบ่งไว้กิน3ครั้งครั้งละเท่าๆกันการที่เขาต้องการแบ่งไว้กิน3ครั้งครั้งละเท่าๆกันเราจะได้เป็นการอะไรคะการหาไหนลองช่วยหน่อยตอนนี้ทั้งบทนี้เราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะถามว่าอย่างไรดีถามว่าอะไรดีถ้าเต่าได้กินกี่มื้อได้กินกี่มื้อลูก3ครั้งแต่ต้องถามว่าอะไรดีในแต่ละครั้งหรือในแต่ละรอบเนี่ยเจ้าเต่าจะได้กินครั้งละกี่ต้นถูกต้องไหมหรือเท่าไหร่ก็ได้แต่เราทราบหน่วยแล้วเราสามารถใส่ได้เลยดังนั้นครูแพรวเลยว่าจะกินได้ครั้งละกี่ต้นเห็นไหมเวลาสร้างเนี่ยอยากให้นักเรียนลองสร้างนะคะนอกจากการบวกการลบแล้วอาจจะหยิบเป็นการหารหรือการคูณเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะอ่ะมาตรวจสอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบไหนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอย่างไรคะทุกคนสิ่งที่โจทย์ถามคือจะกินได้ครั้งละกี่ต้นไหนส่วนอื่นๆเราเรียกว่าส่วนที่โจทย์กำหนดให้หรือส่วนที่โจทย์บอกไหนอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบของโจทย์ปัญหานี้อ่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบค่ะ

0: จากการอ่านของเราองค์ประกอบครบแล้วอ่ะอันนี้มาช่วยกันวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์หน่อยนะคะอ่ะจากอันนี้ที่เราจะได้ไหนมาดูประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันจากข้อความนี้นักเรียนคิดว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นอะไรเอ่ยในวงเล็บนักเรียนจะนำผักบุ้งที่มีอยู่มาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมคะเขาถามว่าจะได้กินครั้งละกี่ต้นสิ่งแรกเราต้องไปรู้ก่อนว่ามีผักบุ้งทั้งหมดกี่ต้นโดยการที่เราทราบว่าเต่ามีผักบุ้งอยู่34ต้นในระหว่างการวิ่งแข่งขันเก็บได้อีก11ต้นตรงนี้เราจึงต้องนำมาทำอะไรกันก่อนคะนำมาทำอะไรกันก่อนรวมกันหรือบวกกันดังนั้นได้เป็นในวงเล็บ34บวก11หลังจากนั้นเขาแบ่งกินกี่ครั้งนะ3ครั้งเห็นไหมเขามีคำว่าครั้งละเท่าๆกันถ้าเป็นการแบบนี้คำว่าครั้งละเท่ากันจะช่วยให้เราทราบได้ว่าต้องเป็นการหารนั่นเองนะคะดังนั้นหารด้วย3เท่ากับเท่าไรอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้ววันนี้ไปหาคำตอบการหาคำตอบวันนี้อนุญาตให้หาแบบไหนนะคะหาแบบไหนเอ่ยแบบแนวนอนนะคะอ่ะมาเลยคุณครูแพรเริ่มที่วิธีการทำนำประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมดมาอ้าวมีแบบนี้คำนวณตรงไหนก่อนเอ่ยจากโจทย์เราข้อนี้ในวงเล็บในวงเล็บนำอะไรมาบวกกัน
1: 34 บวก 11
0: อ้าวไหนคิดให้หน่อย34บวก11
1: 45
0: เท่าไหร่นะ
1: 45
0: ได้มาเท่ากับ45ดังนั้น45แทนที่ในวงเล็บแล้วทำอย่างไรต่อหารด้วย3อ้าวไหนช่วยคิดให้หน่อย45หารด้วย3ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะ45หารด้วย3ได้เท่าไหร่เอ่ยได้15ถูกต้องไหมคะดังนั้นได้มาเป็น15 15หมายถึงอะไรล่ะ15หมายถึงอะไรโจทย์ถามว่าจำนวนต้นที่เจ้าเต่ากินได้ในแต่ละครั้งดังนั้นเวลาตอบแบบทวนคำถามว่าจะกินได้ครั้งละ15ต้นได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยจะเห็นได้ว่าถ้าวันนี้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาแล้วอันดับแรกนักเรียนต้องสร้างให้ได้กี่เครื่องหมายคะในวันนี้กี่เครื่องหมายเอ่ย2เครื่องหมายนะคะในวันนี้ของเรานะคะแล้วก็เวลาสร้างเสร็จแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วมาแสดงวิธรรมแล้วก็ตอบแบบทวนคำถามอ่ะเดี๋ยวเวลาต่อไปนะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติโดยกิจกรรมนี้คุณครูยังจะให้นักเรียนทำเป็นคู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนนั่งเป็นคู่อยู่แล้วนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงมือปฏิบัติสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางช่วยจับคู่ให้กับนักเรียนปลายทางนะคะเพื่อมาทำกิจกรรมของเราแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางนะคะสร้างโจทย์ปัญหาลงในสมุดอ่ะมาโจทย์ของเราพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนสร้างนะคะในเรื่องของกระต่ายกับเต่าโดยให้มี2เครื่องหมายแต่ถ้าหากนักเรียนคนใดที่เคยอ่านนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าแล้วมีความแตกต่างกันจากที่การแสดงเมื่อกี้ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มก็ได้เพื่อที่เราจะได้สร้างโจทย์ให้ได้หลากหลายนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเลยหากนักเรียนปลายทางคนใดนะคะเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าที่มีความแตกต่างกันกับตัวอย่างที่เพื่อนๆต้นทางได้แสดงให้นักเรียนดูเมื่อกี้ให้นักเรียนสามารถออกมาเล่าแล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆได้เพื่อที่จะสร้างโจทย์ปัญหาของเราได้หลากหลายดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรนะคะในวันนี้สร้างจบปัญหาจากอะไรเอ่ยจากนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าดังนั้นเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางนะคะช่วยกันปรึกษาก่อนอาจจะมีการแลกเปลี่ยนหรือเล่าเรื่องนิทานกระต่ายกับเต่าที่ตัวเองเคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ให้นักเรียนลองสร้างนะคะโดยสร้างให้ได้กี่เครื่องหมายคะวันนี้ให้ได้กี่เครื่องหมายเอ่ย2เครื่องหมายส่วนจำนวนคุณครูไม่ได้กำหนดมาขอให้นักเรียนคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยได้ไหมได้ไม่ได้ดังนั้นฝากให้นักเรียนคำนึงถึงความเหมาะสมวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับแสดงวิธีหาคำตอบแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนักเรียนนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเหมือนเดิมเลยเพื่อได้แลกเปลี่ยนโจทย์ปัญหาที่เราได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเวลานี้คุณครูจะให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติก่อนสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: จากการเดินดูนะคะมีนักเรียนได้สร้างหลากหลายเลยเพิ่มเติมมาแล้วก็อาจจะมีบางคนได้นำของที่เป็นตัวอย่างจากของครูแพลวเนี่ยไปต่อยอดอีกตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนวางดินสอก่อนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งโอ้ยเสียงเบามากเลยตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ทุกคนต้องเป็นผู้ฟังที่ดีดังนั้นจะไม่มีการจับดินสอเกิดขึ้นโอเคมั้ยคะจากการเดินดูส่วนใหญ่นักเรียนเริ่มได้ลองสร้างโจทย์แล้วก็ให้คุณครูได้ลองอ่านไปแล้วบางส่วนนะคะอ่ะไหนใครสร้างโจทย์เสร็จแล้วบ้างเอ่ยมีหลายคู่ที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนะคะบางคู่นะคะออกมานำเสนอหน้าห้องคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีได้ไหมเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนำกลับไปทำต่อนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางลองฟังตัวอย่างจากเพื่อนเพื่อที่ตัวเองจะได้นำกลับไปเป็นตัวอย่างของเรานะคะเดี๋ยวมานะคะสำหรับคู่แรกไหนใครเสร็จแล้วคู่แรกขอคู่ของโปรดกับเพิร์ทหน่อยออกมาเดี๋ยวมาฟังเพื่อนเพื่อนสร้างโจทย์จากนิทานกระต่ายกับเต่าว่าอย่างไรคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีดังนั้นตอนนี้จับดินสอไหมคะไม่จับดินสอเป็นผู้ฟังที่ดีฟังด้วยว่าเพื่อนสร้างองค์ประกอบครบหรือไม่นะคะไหนเดี๋ยวอ่านโจทย์ก่อนเดี๋ยวทุกคนตั้งใจฟังนะตัวอย่างแรกของเราไหนโปรดอ่านโจทย์หน่อย
1: กระต่ายมีแครอท25หัวเก็บได้อีก15หัวแบ่งไว้กิน2มื้อมื้อละเท่าๆกันกระต่ายจะได้กินแครอทมื้อละกี่หัว
0: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้ององค์ประกอบครบไหมคะมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกไหนได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยไหนดูประโยคสัญลักษณ์ให้หน่อยได้เป็นอะไรครับ
1: 25ในวงเล็บ
0: ไม่เป็นไร
1: 25บวก15หารด้วย2เท่ากับจำนวนใด
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองกลับไปดูของตนเองว่าสร้างถ้าใครสร้างคล้ายของเพื่อนก็ลองกลับไปทบทวนอีกหนึ่งรอบว่าถูกต้องหรือไม่ตบมือให้คู่แรกของคุณครูหน่อยรับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะเดี๋ยวคู่ที่สองคู่ที่สองคู่ที่สองขอคู่ของก้ากับออโต้หน่อยค่ะมาออกมาได้เลยมาเดี๋ยวมาฟังคู่ที่สองหน่อยเมื่อกี้คู่แรกเขาสร้างเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับกระต่ายที่กินแครอทมาดูคู่ที่สองซิจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาสำหรับคู่ที่สองเดี๋ยวมาลองดูหน่อยนะคะว่าตัวละครที่เขาหยิบไปสร้างนี้เป็นอะไรไหนอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: เดิมกระต่ายมีแครอท80หัวกระต่ายกินแครอทไป15หัวแอะเก็บได้อีก10หัวกระต่ายจะเหลือแครอทกี่หัว
0: ถูกต้องไหมได้ไม่ได้ได้องค์ประกอบของเราครบนะคะแล้วก็ได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มี2เครื่องหมายไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์ให้ฟังหน่อยได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นอะไรคะ
1: ในวงเล็บ80ลบด้วย

0: 15บวก10
1: เท่ากับจำนวนใดอ่ะถูกต้องไหมอ่ะถูกต้องอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยอ่ะคู่ที่2ของเรานะคะยังเป็นเกี่ยวกับกระต่ายกับแครอทเหมือนกันเลยอ่ะขอบคุณค่ะอ่ะรับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวคู่สุดท้ายของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูคู่สุดท้ายของเราว่ายังจะเกี่ยวข้องกับกระต่ายกับแครอทหรือไม่อ่ะไหนขอคู่สุดท้ายเนี่ยค่ะมากุ๊กกิ๊กกับนิวตันมาลูกตั้งใจฟังคู่สุดท้ายของเรานะคะจะได้นำกลับไปเป็นตัวอย่างทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่ะเดี๋ยวอ่านโจทย์ก่อนขอโจทย์ก่อนนะคะอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อย
2: จากจุดเริ่มต้นกระต่ายวิ่งไปแล้ว500เมตรและวิ่งย้อนไปมองเต่า120เมตรและกระต่ายได้วิ่งต่ออีก400เมตรรวมที่วันที่กระต่ายวิ่งมาและวิ่งย้อนไปมองเต่ารวมแล้วกี่กิโลเมตร
1: เป็นการสร้างโจทย์ที่ดีจะคล้ายกับของครูแพลวแต่สิ่งที่โจทย์ถามเหมือนกันไหมไม่เหมือนเขาถามว่ารวมแล้วที่วิ่งมาแล้ววิ่งย้อนกลับไปดูเนี่ยแล้วก็วิ่งต่อเนี่ยรวมแล้วกี่เมตรอ่ะไหนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ได้เป็นอะไรคะ
2: ในวงเล็บ500บวก120บวก400เท่ากับจำนวนใด
1: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้ององค์ประกอบครบนะคะถึงจะแต่งคล้ายกับครูแพลวแต่ไหมเวลานักเรียนเปลี่ยนแค่คำถามเนี่ยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ของเราก็ความแตกต่างกันนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยคู่สุดท้ายของเราอ่ะรับรางวัลด้านข้างได้เลยสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคนใดที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะอ่ะไปนั่งที่ค่ะลูกเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะคะนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับของนักเรียนปลายทางเนี่ยต้องขอความร่วมมือจากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องความสมเหตุสมผลนะคะในการสร้างโจทย์จากนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าของเราด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ไหนมาช่วยกันดูหน่อยในการสร้างโจทย์ของเราเหมือนเดิมเลยโจทย์ปัญหาของเราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนด2สิ่งที่โจทย์ถามเพราะเวลาเราสร้างโจทย์เนี่ยสิ่งที่โจทย์กำหนดจะมาก่อนสิ่งที่โจทย์ถามแต่เวลาเราวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์จากสิ่งที่โจทย์ถามแล้วไปดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะซึ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในวันนี้ต้องมีกี่จำนวนเอ่ยกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนนะคะถึงเราจะได้เป็น2เครื่องหมายนะคะอ่ะสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหานะคะคุณครูแพลวยังอยากให้นักเรียนเนี่ยสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเลือกใช้จำนวนและการดำเนินการให้เหมาะสมได้ไหมคะเวลานักเรียนสร้างขอให้นักเรียนลองย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเวลานักเรียนสร้างเนี่ยจำนวนที่นักเรียนสร้างมาเหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองหรือไม่ได้ไหมคะอ่ะสำหรับวันนี้จะฝากการบ้านให้กับนักเรียนเล็กๆน้อยๆนะคะมาดูพร้อมกันเลยคือแบบฝึกหัด 1.56 ในข้อที่1อ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.56 ในข้อที่1หน่อยค่ะมาดูแบบฝึกหัดของเราพร้อมกันนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางตรวจสอบความเหมาะสมในการสร้างโจทย์ในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับโจทย์ของเราในวันนี้สถานการณ์ของเราเปลี่ยนไปเป็นที่ไหนแล้วไหนดูจากรูปสิอยู่ที่ตลาดร้านอะไรด้วยร้านผลไม้ไหนลองมาดูจากภาพหน่อยจากภาพนักเรียนเห็นผลไม้อะไรที่ทราบราคาบ้างมีองุ่นองุ่นกิโลกรัมละเท่าไหร่120เรามาดูสินค้าที่เราทราบราคาเพื่อเวลานักเรียนกลับไปสร้างจะได้สร้างมาจากภาพเดียวกันนะคะมีองุ่นราคากิโลกรัมละ120บาทต่อมาข้างๆกันเลยเป็นอะไรเอ่ยมังคุดกิโลกรัมละเท่าไหร่เอ่ย40บาทถัดจากมังคุดมองออกไหมเป็นอะไรเอ่ยฝรั่งนั่นเองฝรั่งกิโลกรัมละกี่บาทคะ25บาทเอาฝั่งนี้มีอะไรเอ่ยไหนดูที่คุณครูแพลวชี้หน่อย
3: ส้ม
1: ฝั่งนี้มีส้มส้มราคากิโลกรัมละเท่าไหร่คะ120ต่อมาต่อมาตรงนี้รู้ไหมคืออะไรเอ่ย
3: ลำไย
1: ดูดีๆอะไรเอ่ย
3: ลำไย
1: อันนี้น่าจะเป็นลำไยลำไยกิโลกรัมละกี่บาท60บาทแต่ข้างลำไยถึงจะเป็นรองกองเนี่ยแต่เราไม่ทราบราคาดังนั้นนักเรียนสร้างจากผลไม้ที่นักเรียนทราบราคาจากรูปภาพหรือจากสถานการณ์ที่คุณครูแพลวกำหนดได้ไหมคะ ได้ไม่ได้โดยให้นักเรียนนะคะสร้างโจทย์ปัญหาให้มีกี่เครื่องหมายเอ่ยกี่เครื่องหมาย2เครื่องหมายจำนวน2ข้อได้ไหมคะได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวฝากให้นักเรียนนะคะนำกลับไปทำตอบเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวมาส่งให้คุณครูแพลวตรวจในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนักเรียนปลายทางสามารถทำแล้วก็ส่งให้กับคุณครูปลายทางต้องขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมาดูกันหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องเดิมคือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนแต่มาจากอะไรแทนและจากอะไรเอ่ยจากภาพดังนั้นในชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวคุณครูแพรจะมีสินค้าหรือมีอะไรมาให้นักเรียนเลือกกันอีกเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงถัดไปได้ไหมคะได้ไม่ได้สำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมหัด 1.57 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับนักเรียนทุกๆคนเลยฝากนักเรียนทุกๆคนกลับไปทำการบ้านนะคะเพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ทั้งหมดค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเดื่ออุทุมพรต้นไม้ประจำจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรนับเป็นประตูสู่ภาคใต้ในอดีตเป็นเมืองสำคัญกล่าวคือเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือของอาณาจักรนครศรีธรรมราชและเป็นเมืองหนึ่งในเมือง12นักษัตริย์ของอาณาจักรนครศรีธรรมราชถือตราแพะหรือเมืองปีมะแมในสมัยอาณาจักรอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายใต้ทั้งยังเป็นเมืองท่าค้าขายมาแต่โบราณจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สภาพภูมิประเทศของชุมพรไม่มีภูเขาสูงเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสำคัญหลายสายได้แก่แม่น้ำตะเภาแม่น้ำสวีและแม่น้ำหลังสวนที่ตั้งของเมืองชุมพรอยู่บนฝั่งแม่น้ำตะเภาซึ่งมีต้นมะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมายสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่มาของชื่อจังหวัดและยังเป็นส่วนหนึ่งในตราประจำจังหวัดตลอดจนเป็นต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอีกด้วยมะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรมีชื่ออื่นที่เรียกกันในแต่ละท้องถิ่นเช่นภาคกลางและภาคเหนือทั่วไปเรียกเดื่อเกลี้ยงที่ลำปางเรียกมะเดื่อส่วนภาคใต้เรียกเดื่อน้ำลักษณะทั่วไปของมะเดื่ออุทุมพรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5-20 เมตรกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมบางๆต่อมาจะหลุดร่วงไปใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่ถึงรูปหอกปลายใบแหลมโคนใบทู่ถึงกลมก้านใบยาวประมาณ10เซนติเมตรจะออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมดอกมีขนาดเล็กออกเป็นกระจุกและเป็นผลในราวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ผลเป็นรูปไข่กลับเมื่อผลสุกมีสีแดงเข้มถึงม่วงขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำกิ่งซึ่งจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนเชิงเขาที่มีอินทรีย์วัตถุสูงมะเดื่ออุทุมพรมีประโยชน์ใช้เป็นไม้ประดับกลางแจ้งและส่วนต่างๆของต้นมีสรรพคุณทางยาเช่นเปลือกต้นทั้งสดและแห้งเมื่อนำมาต้มกับน้ำและเคี่ยวจนเหลือ1ใน3รับประทานแก้อาการท้องเดินที่ไม่ใช่บิดหรืออหิวาตกโรคได้เป็นอย่างดี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกำลังเสือโคร่งต้นไม้ประจำจังหวัดน่านจังหวัดน่านได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งขุนเขาเพราะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและเนินเขามีที่ราบระหว่างหุบเขาขนานไปตามความยาวของแม่น้ำน่านลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้นอกจากเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารสายต่างๆแล้วยังมีป่าไม้หลายประเภทตามความสูงของพื้นที่เช่นป่าเต็งรังป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณรวมทั้งป่าดิบเขาซึ่งพบในพื้นที่สูงตั้งแต่ 1,000 เมตรถึง 1,500 เมตรจึงมีไม้ก่อขึ้นอยู่หลายประเภทที่แปลกพิเศษคือยังได้พบต้นไม้เขตอบอุ่นชนิดหนึ่งในจำนวน59ชนิดที่พบได้ในประเทศไทยคือกำลังเสือโคร่งจังหวัดน่านจึงคัดเลือกพันธุ์ไม้นี้ให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกำลังเสือโคร่งรู้จักกันทางการค้าว่าเบิร์ชเป็นต้นไม้ขนาดสูงใหญ่ตั้งแต่20ถึง25เมตรรอบต้นโตเต็มที่วัดรอบได้150ถึง200เซนติเมตรลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับขอบมีจักฟันเลื่อยสอนรูปไข่พับจีบตามเส้นใบมีหูใบและหลุดร่วงง่ายลักษณะดอกของกำลังเสือโคร่งออกเป็นช่อตั้งตรงก็มีห้อยลงตามปลายยอดหรือด้านข้างกิ่งเป็นช่อหางกระรอกก็มีผลมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวหรือมีปีกและใบประดับรองรับหรือห่อหุ้มเนื่องจากเปลือกของต้นกำลังเสือโคร่งมีกลิ่นหอมชาวบ้านนิยมไปต้มกินด้วยความเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลังซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อกำลังเสือโคร่ง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขจาวต้นไม้ประจำจังหวัดลำปางขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏในตำนานเล่ากันมาว่าชาวลัวชื่อลัวอ้ายก่อนได้นำกิ่งขจาวใช้เป็นไม้คานหาบกระบอกน้ำผึ้งมะพร้าวและมาตูมมาถวายพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาประทับณสถานที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระธาตุลำปางหลวงจากนั้นได้อธิษฐานนำปลายไม้ขจาวปักลงในดินไม่นานเกิดแตกกิ่งก้านสาขาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งด้วยความเชื่อว่าขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์และสรรพคุณทางยาจึงนำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขจาวมีชื่อเรียกตามภาคและจังหวัดต่างๆเช่นภาคกลางเรียกว่ากระเจากระเฉาภาคใต้เรียกว่ากระเจาะขจาวจังหวัดนครพนมเรียกว่าภูขาวจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่ามหาเหนียวจังหวัดเชียงรายอุดรธานีและชัยภูมิเรียกว่าหางขาวเป็นต้นต้นขจาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เปลือกสีน้ำตาลอมเทาใบรูปหรี่ป้อมโคนใบมนหรือป้านปลายใบเรียวแหลมออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมผลเป็นรูปโล่แบนมีปีกบางล้อมรอบบริเวณปีกมีลายเส้นออกเป็นรัศมีโดยรอบขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดขึ้นในดินทุกชนิดต้องการน้ำปานกลางทนแล้งมีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยต้นขจาวเป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกหุ้มต้นที่เหนียวมากมีกลิ่นเหม็นเขียวนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นปลูกให้ร่มเงาทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆทำพันท้ายปืนเปลือกใช้ทำกระดาษทุบทำเป็นเชือกหยาบๆและยังใช้เป็นยาแก้ปวดตามข้อรักษาโรคเรื้อนสุนัขใบซึ่งมีกลิ่นฉุนและมีความร้อนช่วยป้องกันตัวไรในสัตว์เลี้ยง

0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sosai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm fine, thank you.
0: Okay, I'm fine too, thank you. ทีนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ในวิชาภาษาอังกฤษนะครับของเรานะครับจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรดูเลยนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือ going to the hospital นะครับ going to the hospital ทีนี้ถามนะครับเด็กๆรู้จักคำว่า hospital ไหมคำนี้เราเรียนมาแล้วแปลว่าอะไรครับ
2: โรงพยาบาล
0: นะครับ going to the hospital ก็คือการไปโรงพยาบาลนั่นเองนะครับทีนี้เวลาที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องเป็นอะไรก่อนลูกถึงเราจะไปโรงพยาบาลได้บอกก่อนสิน ะครับเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมฮะพอเราไปโรงพยาบาลปุ๊บเราเจอคุณหมอนะครับเราจะต้องอธิบายเกี่ยวกับอะไรให้คุณหมอฟังครับ
2: อาการ
0: ที่เราเป็นอยู่ให้คุณหมอฟังนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนนะครับอาการนะครับเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วและมาเรียนวิธีการบอกอาการป่วยให้คุณหมอฟังนะครับเวลาที่เราไปพบแพทย์หรือพบคุณหมอนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อที่1เขาบอกว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายกับศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้นะครับ2พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้นะครับและ3เลยเขียนถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคำศัพท์เพิ่มเติมไหนลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าอาการที่เราได้เรียนไปนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับอาการอะไรไปบ้างครับcold แปลว่าเป็นหวัดหนาวheadache ที่แปลว่าปวดหัว fever มีไข้ตัวร้อน stomach ache แปลว่าปวดท้องมีอะไรอีกบ้างลูก sore throat เจ็บคอนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูคำศัพท์เพิ่ม